0: องค์พระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน309ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสามวากรุงเทพมหานครประกอบด้วยชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาและชุมชนวังตาหนวดพัฒนารวมทั้งเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน300ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
1: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางสั่งการหน่วยงานด้านน้ำบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรองรับฝนระลอกใหม่วันที่10ถึง12ตุลาคมนี้ขณะที่ภาคใต้เฝ้าระวังฝนตกหนักวันที่8ถึง9ตุลาคม
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางกล่าวว่าจากการติดตามการคาดการณ์ฝนและสถานการณ์น้ำล่วงหน้า 7-10 วันในลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ประกอบกับรายงานของกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าต้องเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้านนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานยืนยันสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยายังสามารถบริหารจัดการได้โดยเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์มีพื้นที่เพียงพอที่จะรองรับน้ำจากภาคเหนือส่วนเขื่อนเจ้าพระยาคงอัตราการระบายน้ำที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำและเตรียมพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่
3: สถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวเพิ่มเติมว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยได้รับรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการว่าช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมจะเริ่มมีฝนตกหนักในภาคใต้โดยนายกรัฐมนตรีมีข้อสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใน14จังหวัดภาคใต้และกองทัพภาคที่4เตรียมพร้อมด้านการจัดการและบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าน
4: ายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้า
2: สอดคล้องกับนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์ในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยประสานกองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองและหน่วยกู้ภัยอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางไปยังพื้นที่ปลอดภัยก่อนเกิดภัยวาสนาตระเกตรายงาน
0: กระทรวงอุตสาหกรรมส่งเจ้าหน้าที่สกัดคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมบริเวณอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีด้านกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชน
1: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมสั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษท็อปกันส่วนที่กำลังร่วมกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่ตำบลหัวว่าอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยพบว่าต้นตอการรั่วไหลมาจากพื้นที่บำบัดของเสียและหลุมฝังกลบกลากอุตสาหกรรมของบริษัท Green Environment เทคโนโลยีจำกัดที่ถูกน้ำท่วมขัง จ้าหน้าที่จึงได้เร่งจำกัดการแพร่กระจายในระยะเร่งด่วนด้วยการติดตั้งทุ่นกักน้ำมันหรือออยบูมฉีดพ่นสารลดแรงตึงผิวเพื่อดูดซับคราบสกปรกและวางแนวกระสอบทรายล้อมรอบจุดต้นต่อพร้อมกันนี้กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งการให้หยุดประกอบกิจการโรงงานทั้งหมดทันทีสั่งระงับการรับกากอุตสาหกรรมเข้าพื้นที่และบังคับให้ปิดหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันผลกระทบสู่ชุมชนตลอดจนมอบหมายให้เจ้าหน้าที่รวบรวมหลักฐานและเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนสภ.ศรีมหาโพธิ์เพื่อดำเนินคดีตามขั้นตอนทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการหน่วยงานในสังกัดเฝ้าระวังรับประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวหากพบว่ามีความเสี่ยงจากการสัมผัสน้ำหรือตะกอนที่อาจปนเปื้อนให้ดูแลด้านสุขภาพอย่างเหมาะสมจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: รัฐบาลจัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 4,700 ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งทยอยจ่ายเงินเยียวยาภายในสัปดาห์นี้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภัย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยจำนวน 4,700 ล้านบาทเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเร่งรัดจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กลุ่มจังหวัดต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุดโดยให้ทยอยจ่ายไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นก่อนและขอให้โอนเงินเยียวยาล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้ทั้งนี้หากงบประมาณ 4,700 ล้านบาทไม่เพียงพอก็พร้อมดึงงบประมาณปี2570มาสนับสนุนเพิ่มเติมให้ทันที
7: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วสำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กล่าวเพิ่มเติมว่างบประมาณ 4,700 ล้านบาทที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติปภ.ได้โอนเงินทั้งหมดให้แก่ธนาคารออมสินเรียบร้อยแล้วโดยจะเร่งรัดตรวจสอบคุณสมบัติผู้ที่ลงทะเบียนขอรับการเยียวยาให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันจากนั้นธนาคารจะทยอยโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยเป็นรายบุคคลทันที
8: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวัน2วันก็เงินก็เข้าได้ละครับเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับ
6: ทั้งนี้ปภ.แนะนำข้อปฏิบัติสำหรับผู้ประสบอุทกภัยที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐขอให้ตรวจสอบการเลือกพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตให้ถูกต้องหากระบุเขตผิดระบบจะไม่สามารถส่งข้อมูลได้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กรมการปกครองให้สำนักทะเบียนทั่วประเทศยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนเป็นเวลา15วันเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรมการปกครองมีหนังสือสั่งการให้จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครแจ้งสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินมาตรการยกเว้นหรือลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถทำเอกสารราชการได้อย่างรวดเร็วสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับการเยียวยาและเข้าถึงสิทธิ์บริการจากภาครัฐมาตรการดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา15วันนับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและหากยังมีเหตุจำเป็นในพื้นที่สามารถพิจารณาขยายระยะเวลาเพิ่มเติมได้อีก15วันรวมสูงสุดไม่เกิน30วัน
5: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมขั้นสูงสุดในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เนื่องจากเป็นโอกาสครั้งสำคัญของประเทศไทยที่จะได้ต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 10,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกอีกทั้งยังดึงดูดการลงทุนและสร้างความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจระดับโลกทั้งนี้ทุกภาคส่วนต้องบูรณาการทำงานร่วมกันอย่างเข้มงวดโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกกระบวนการตรวจลงตราหรือวีซ่าระบบตรวจคนเข้าเมืองและบริการของสายการบินรวมทั้งจัดให้มีช่องทางพิเศษหรือ Fast Track เพื่อสร้างความประทับใจและความเชื่อมั่นตั้งแต่ก้าวแรกที่ผู้เข้าร่วมประชุมเดินทางมาถึงเช่นเดียวกับนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยืนยันว่าเวทีนี้จะมีผู้นำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางเข้าร่วมจำนวนมากซึ่งจะช่วยสะท้อนศักยภาพและเปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลด้านการจัดการการจราจรการคมนาคมในระหว่างจัดการประชุมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าในช่วงจัดการประชุมจะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษและมอเตอร์เวย์ให้เกิดความคล่องตัวสูงสุดนอกจากนี้กระทรวงคมนาคมได้จัดทำแผนฉุกเฉินร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.กรณีหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขังขั้นวิกฤตจนเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุม
10: การเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะรถยกสูงหรืออะไรพวกนี้ถ้าเกิดเหตุการน้ำท่วมจริงๆสิ่งที่พวกเราต้องเตรียมพร้อมโดยเฉพาะในการประชุมบางส่วนก็อาจจะต้องขอความร่วมมือจากกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติกองทัพบกกองทัพอากาศหรือกองทัพเรือในเรื่องของการเคลื่อนย้ายผู้ที่มาประชุมโดยทางเฮลิคอปเตอร์ซึ่งในส่วนนี้เราก็ต้องมีการเตรียมความพร้อมแต่เรื่องที่แน่นอนที่สุดรถยกสูงเราต้องเตรียมให้พร้อมไว้ก่อนล่วงหน้า
9: ขณะที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายความมั่นคงมีความพร้อมในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้เข้าร่วมประชุมอย่างเข้มงวดและได้ประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานปฏิพลสัทพรมมารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
14: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทั้งหมู่เราพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศตุรกีปากีสถานและซาอุดีอาระเบียออกแถลงการร่วมภายหลังการประชุมฉุกเฉินที่กรุงริยาดเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าตุรกีและปากีสถานเตรียมส่งกำลังทหารไปยังซาอุดีอาระเบียหลังซาอุดีอาระเบียเผชิญการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนที่ทวีความรุนแรงขึ้นรวมถึงการโจมตีที่มุ่งเป้าไปยังนครมักกะและนครมะดีนะห์อย่างไรก็ตามยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับภารกิจการส่งกำลังทหารในครั้งนี้ทั้งนี้ตุรกีซาอุดิอาระเบียและปากีสถานลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งกำหนดให้ทั้ง3ประเทศช่วยเหลือกันหากประเทศใดประเทศหนึ่งถูกโจมตีขณะที่ซาอุดิอาระเบียเผชิญกับการโจมตีจากกลุ่มกบฏฮูตีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
5: สำนักข่าว IRNA ของทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนของอิหร่านที่ระบุว่าการเจรจากับสหรัฐไม่มีความหมายเนื่องจากอิหร่านถูกโจมตีหลังการเจรจามาแล้วถึง3ครั้งพร้อมกล่าวหาว่าสหรัฐไม่ได้ต้องการเจรจาเพื่อยุติความขัดแย้งแต่มีเป้าหมายเพื่อโค่นล้มรัฐบาลอิหร่านโดยย้ำว่าการเจรจาไม่อาจเกิดผลได้หากอีกฝ่ายยังคงถูกข่มขู่ลอบสังหารดำเนินมาตรการคว่ำบาตรและไม่ปฏิบัติตามคำมั่นที่ให้ไว้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านนอกรอบการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติยังไม่สามารถบรรลุข้อตกลงที่จะยุติสงครามได้ขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าการใช้กำลังทหารและมาตรการคว่ำบาตรไม่ช่วยยุติความขัดแย้งจึงต้องแก้ไขด้วยการเจรจาที่เป็นธรรมต่อทั้งสองฝ่าย
0: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าเซเนกัลประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตกเผชิญฝนตกหนักในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันในกรุงดากาและหลายพื้นที่ของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บหลายรายรวมถึงถนนถูกน้ำท่วมจนการจราจรติดขัดและอาคารบ้านเรือนได้รับความเสียหายโดยเหตุน้ำท่วมในครั้งนี้เกิดขึ้นเพียงไม่กี่สัปดาห์ก่อนเซเนกัลเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเยาวชนฤดูร้อนซึ่งจะเริ่มขึ้นในวันที่31ตุลาคมนี้ทางด้านนายกรัฐมนตรีอามาดูอัลอามินูโลของเซเนกัลเตือนว่าอาจมีฝนตกเพิ่มขึ้นไปจนถึงวันพรุ่งนี้และอาจต้องเลื่อนเปิดภาคเรียนที่กำหนดไว้ในสัปดาห์นี้หากระดับน้ำยังไม่ลดลง
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: ศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลโปรอันดับ2ของโลกคว้าแชมป์ที่4ในฤดูกาลนี้ได้สำเร็จหลังทำเพิ่มอีก4อันเดอร์พาร์68สกอร์รวม21อันเดอร์พาร์267ทิ้งห่างอินายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2ห่าง3สโตรกโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตณปัทลีอนันต์ฤกาลสกอร์รวม12อันเดอร์พาร์จบอันดับ13ร่วมพลอยอนงเพชรล้ำ3อันเดอร์พาร์อันดับ60ร่วมและชเนตีวรรณแสน1อันเดอร์พาร์อันดับ67ร่วมฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026นัดชิงชนะเลิศที่สนามประเทศอินโดนีเซียทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายไทยแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย4-6หลังเสมอกันในช่วงต่อเวลาพิเศษ2-2คว้ารองแชมป์รายการนี้สำหรับทัพช้างศึกมีโปรแกรมลุยต่อในศึกฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่9-17พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษสมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชีย AFC มีแนวคิดจัดฟุตบอลเนชั่นลีกเพื่อคัดเลือกฟุตบอลโลกและเอเชียนคัพโดยเนชั่นลีกจะจัดขึ้นทุกๆ2ปีเริ่มตั้งแต่ปี2030และจะแบ่งเป็น3ดิวิชั่นส่วนการคัดเลือกฟุตบอลโลกนั้นจะเริ่มฤดูกาล2032ทีมที่จบ6อันดับแรกของดิวิชั่น1จะได้เข้าไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายโดยอัตโนมัติส่วนอันดับ7-10ไปเพลย์ออฟแย่งโควต้าการแข่งขันยิงปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลก2026ช็อตกันโวลชูตที่ประเทศกรีซทัพแม่นปืนไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับที่5ของการแข่งขันสำหรับผลงาน3เหรียญทองของไทยได้มาจากสิริวรรณทองคำประเภทสแตนดาร์ดแมนนวลซีเนียร์บุคคลหญิงรอยเจอร์มิทักษ์คมนตรีประเภทโมดิฟายซีเนียร์บุคคลหญิงและนตกรประมายันประเภทสแตนดาร์ดซีเนียร์บุคคลหญิงการแข่งขันสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้งสนามที่9ที่สนามไดนาสตี้กอล์ฟแอนด์คันทรีคลับเด็กชายปนวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหวด6อันเดอร์พาร์66คว้าแชมป์คลาส EB โดยทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรก ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเตรียมลงแข่ง3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมพิจิตรกัญจนกุลรายงาน

0: ฝนลดลงในวันที่7ตุลาคมด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 16:37 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.86 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:18 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 65 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 นาที
1: 1นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้น เมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้ง

0: ้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: สาระนานากับสารานุกรมไทย
3: วันนี้เสนอตอนหนังตะลุงหนังตะลุงคือศิลปะการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของวัฒนธรรมไทยในภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีสงขลาตรังพัทลุงและชุมพรที่ยังคงรักษาศิลปะวัฒนธรรมนี้ไว้อย่างเด่นชัดดังจะเห็นได้ว่าเมื่อมีการจัดกิจกรรมก็มักจะมีการแสดงหนังตะลุงอยู่ด้วยเสมอแม้ปัจจุบันจะมีการแสดงใหม่ๆเข้ามาแทนที่แต่ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบของหนังตะลุงให้เหมาะกับยุคสมัยเพื่อให้หนังตะลุงยังคงอยู่คู่กับวัฒนธรรมไทยในภาคใต้สืบไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
4: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเกี่ยวกับแผนเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ค่ะ
5: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรรณิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและบุญมาสีมาดอ่าน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
5: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับจากสถานการณ์ฝนที่ยังตกในหลายพื้นที่ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสภาพอากาศจะมีฝนไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์ฝนระลอกใหม่ติดตามแนวทางการดำเนินงานจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.สัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุข
8: สวัสดีค่ะคุณไพฑูรย์รองเลขาธิการสทนช.ค่ะ
9: ครับสวัสดีครับผม
8: ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำในปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างอะคะ
9: ในปัจจุบันน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงครับแม่น้ำปิงก็ลดลงนะครับผมแม่น้ำน่านก็ลดลงจากเมื่อวานนะครับผมตรงนครสวรรค์ที่ C2 นะครับปัจจุบันเนี่ยเหลือประมาณ 2,000 นิดๆนะครับผมแล้วก็มีการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีซึ่งระบายคงที่มา 3-4 วันแล้วนะครับน้ำตอนบนที่ตอนนี้กำลังลงก็คือน้ำจากนครสวรรค์นะครับบริเวณแถวโกรกพระแถวสุทัยธานี แถวสว่างอารมณ์น้ำพวกนี้ก็จะลงมาเหนือเขื่อนเจ้าพระยานะครับผมซึ่งทำให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยายังอยู่ที่ประมาณ 17.32 เมตรต่อตะกอนะครับซึ่งเป็นระดับที่เราพยายามที่จะเร่งลดระดับด้านท้ายเนี่ยนะครับผมในส่วนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ยังมีระดับน้ำที่ทรงตัวจากเมื่อวานนะครับมีการระบายน้ำเพิ่มจากเขื่อนป่าสักเพิ่มขึ้นเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อทีทำให้ตรงบริเวณท้ายเขื่อนพระราม6นะครับระบายที่ตรงท่าเรือ676ลูกบาศก์เมตรต่อทีนะครับผมซึ่งตรงนี้เองเนี่ยน้ำก่อนที่จะเข้าปทุมธานีกรุงเทพนนทบุรีเนี่ยตรวจวัดได้มีปริมาณน้ำเฉลี่ยประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีก็ยังต่ำกว่าตลิ่งที่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพนะครับบางจุดเนี่ยอย่างเช่นตรงปทุมธานีต่ำกว่า57เซนนะครับที่นนทบุรีต่ำกว่าเมตร50ที่กทมเนี่ยต่ำกว่าเมตร20นะครับผมในส่วนนี้เองเนี่ยน้ำก็ยังไปท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนนะครับซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนนะครับบริเวณทั้งบางปะม้าสองพี่น้องแล้วก็อำเภอเมืองซึ่งเป็นน้ำที่ท้ายเขื่อนปพยาหรือเราเรียกว่าทุ่งปพยาที่สุพรรณบุรีนะครับผมนี่ก็เป็นในภาพรวมของลุ่มน้ำเจ้าพยาซึ่งตัวนี้เองเนี่ยมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบริเวณจังหวัดนครนายกหรืออำเภอองครักษ์นะครับซึ่งมีเรื่องของการที่เราช่วยระบายน้ำมาที่คลองรังสิตแล้วก็กทมเองก็เปิดบานระบายช่วยอีกประมาณ5บานนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยทางรัฐบาลโดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้สั่งการนะครับว่าในการเร่งระบายในโซนของฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครร่วมกับกทมและกองทัพบกกระทรวงกลาโหมเข้าไปช่วยกันนะครับผมสถานการณ์ในส่วนของแม่น้ำบางปะกงนะครับก็ยังมีสถานการณ์ที่ค่อนข้างเกี่ยววิกฤตในหลายจังหวัดไม่ว่าจะเป็นนครนายกบริเวณอำเภอองครักษ์ตามที่บอกนะครับหรือตรงปราจีนบุรีตรงแถวบ้านสร้างนะครับตรงแถวฉะเชิงเทราตรงบางน้ำเปรี้ยวตรงบางค้านะครับผมซึ่งตรงนี้เป็นจุดที่น้ำท่วมขังได้สูงโดยเฉพาะฉะเชิงเทราเนี่ยกำลังได้รับผลกระทบค่อนข้างที่จะเป็นวงกว้างนะครับซึ่งก็ได้มีการเร่งในการใช้เรือผลักดันน้ำ20เครื่องนะครับเป็นกำหนดที่2จุดซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างที่จะมีประเด็นในเรื่องของน้ำที่ท่วมสูงมากกว่าที่เคยเป็นครับผมส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเนี่ยก็น้ำยังระบายที่เขื่อนแก่งกระจานะครับอย่างที่ 102% นะครับผมก็ระบายวันที่ประมาณสัก120กว่าลูกบาศก์เมตรต่อนาทีนะครับผมซึ่งตรงนี้ก็ประมาณวันละ10ตันนะครับผมเข้าก็ออกเข้ากันแล้วตรงนี้เองเนี่ยทางจังหวัดพอดีก็ได้เตรียมการกรณีที่ฝนตกหนักอยู่ที่แก่งกระจานจะระบายน้ำเพิ่มจะกระทบที่ไหนท่านผู้ว่าการจังหวัดก็จะประชุมเพื่อเตรียมการนะครับผมแล้วก็ในส่วนของจังหวัดกาญจน์ก็อาจจะมีเรื่องของเขื่อนวชิรกรซึ่งได้ลงพื้นที่ก็ยังบริหารจัดการได้อยู่ครับนี่ก็เป็นภาพรวมของประเทศครับผม
8: ค่ะจากการที่กรมอุตุเตือนว่าจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ค่ะทางสธนช.ได้ประเมินมีพื้นที่ใดที่ต้องเฝ้าระวังหรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและก็น้ำล้นตลิ่งบ้างค่ะ
9: ครับก็พื้นที่โดยส่วนใหญ่นะครับที่เราเป็นห่วงก็คือพื้นที่ที่อ่างเก็บน้ำ 100% แล้วเช่นอ่างเก็บน้ำป่าสักชนสิทธิ์นะครับเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับพื้นที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับแล้วก็พื้นที่ในโซนภาคใต้ซึ่งเป็นโซนที่มีความเสี่ยงเรื่องน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากนะครับในหลายจังหวัดของภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ชุมพรนะครับหรือสงขลานะครับในฝั่งอันดามันก็มีในหลายๆจังหวัดนะครับซึ่งได้ประกาศแจ้งเตือนไปในการนี้เองนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการประชุมกองอำนวยการป้องกันและประชาสัมพันธ์ชาติเนี่ยก็ได้สั่งการผู้ว่าทุกจังหวัดนะครับในการเตรียมพร้อมที่จะรับมือฝนที่จะตกชุดนี้ครับผม
8: ค่ะทางสธนช.ได้มีการวางแผนแนวทางในการบริหารจัดการแล้วก็ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับฝนระลอกใหม่ตรงนี้อย่างไรบ้างอะคะ
9: ครับตรงนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างนะครับแล้วก็ติดเครื่องมือเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเครื่องผลักดันน้ำเสริมในจุดต่างๆที่ต้องเร่งออกมานะครับก่อนที่ฝนจะตกหนักแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยจะตกหนักแต่ไม่ได้แค่เหมือนคราวที่ผ่านมานะครับผมเนื่องจากว่าร่องความกดอากาศเนี่ยยังไม่ได้มีการพาดผ่านแล้วก็หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงนะครับเดิมที่เคยเกิดตอนช่วงวันที่26-27เนี่ยยังไม่ได้เกิดอาจจะมีการปะทะกันของอากาศหนาวที่มาจากตอนบนแล้วก็ของมรสุมนะครับที่เกิดขึ้นมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับอาจจะมีฝนตกหนักปรายแล้วก็อาจจะหนักเป็นบางจุดครับตรงนี้ก็จะมีการประเมินอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะจุดที่น้ำท่วมขังอยู่หรือจุดที่เพิ่งแห้งนะครับตรงนี้ก็ต้องเตรียมการในเรื่องการป้องกันและการระมัดระวังหรือการเผชิญเหตุในเชิงพื้นที่เพิ่มมากขึ้นครับผม
8: ถ้าเรามีการปรับเพิ่มการระบายน้ำตรงนี้ค่ะจะส่งผลต่อประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนหรือว่าริมแม่น้ำหรือเปล่า
9: ก็ตรงนี้เองเนี่ยทางเขื่อนป่าสักเนี่ยก็เพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับผมดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมีจุดที่บริเวณลุ่มต่ำของจังหวัดสระบุรีบางส่วนที่บ้านต้นตาลน่ะครับถึงอาจจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับผมในส่วนของการระบายน้ำโดยใหญ่จะอยู่ในลำน้ำมากกว่านะครับคลองที่เป็นรอยต่อระหว่างกทมกับทางฉะเชิงเทราหรือรอยต่อระหว่างกทมกับสมุทรปราการตรงนี้ก็ต้องเร่งนะครับซึ่งตรงนี้อาจจะต้องใช้เครื่องผลักดัน การน้ำเพิ่มหรือสูบน้ำนะครับที่จะสูบพลอยต่างๆนะครับตรงนี้ก็ไม่ได้รับผลกระทบหรืออาจจะมีผลกระทบบ้างเราเองก็พยายามไกล่เกลี่ยในเรื่องของข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีประเด็นว่าน้ำท่วมขังนานเนี่ยแล้วก็อาจจะทำให้ในเรื่องของน้ำเน่าเสียหรือในเรื่องของสุขภาพอนามัยหรือแม้กระทั่งในเรื่องการสัญจรเนี่ยก็ต้องเร่งแก้ให้เร็วตรงนี้เองก็ต้องมีเรื่องของการเจรจาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนเพื่อสร้างความเข้าใจโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักครับผม
8: เห็นบอกว่าทางแม่น้ำบางปะกงอะค่ะสถานการณ์ตอนนี้ยังน่าเป็นห่วงเราได้มีการวางแนวทางในการช่วยเหลือยังไงอะคะ
9: ครับก็ต้องเรียนนะครับในลุ่มน้ำบางปะกงเนี่ยสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่ทั้ง3จังหวัดที่กล่าวก็คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราตรงนี้เองเนี่ยก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคลาเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือไม่ทั้งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
8: ค่ะการที่ประชุมปปนายกเป็นห่วงภาคใต้ต่างให้ระบายน้ำแล้วก็ใช้ชุดข้อมูลในการเตือนภัยชุดเดียวกันตรงนี้ค่ะสทช.จะมีการดำเนินการอย่างไรเพื่อให้ทุกหน่วยงานมีการทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะ
9: ก็คือตรงนี้ครับที่ผ่านมาก็ทำงานร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาภัยนะครับแล้วหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะในการเร่งระบายน้ำต้องขออนุญาตเรียนนะครับว่าในภาคใต้เนี่ยเขื่อนที่เป็นเขื่อนใหญ่ๆที่มีผลเหมือนเขื่อนภูมิพลเขื่อนศรีกิจเขื่อนวชิรกรเขื่อนศรีนครินทร์พวกเนี้ยไม่ค่อยมีนะครับผมโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเขื่อนรัชประภานะครับแต่ก็น้ำปริมาณไม่เยอะนะครับผมแล้วก็ในส่วนของการระบายน้ำในลำน้ำเนี่ยก็มีการติดตามเฝ้าระวังแล้วก็ได้หารือกับทางกรมทรัพยากรน้ำที่ดูแลเรื่อง early warning นะครับซิสเต็มที่จะแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่ฝนตกหนักในพื้นที่เนี่ยให้เตรียมเครื่องไม้เครื่องมือและแจ้งเตือนไม่ว่าจะเป็นทางอำเภอทางจังหวัดในกรณีที่เกิดฝนตกหนักนะครับก็จะได้แจ้งพี่น้องประชาชนในการเคลื่อนย้ายก่อนก็ได้คุยกับท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับในการเตรียมในการรับมือว่าแผนเผชิญเหตุจะต้องเตรียมฉากกระทัดต่างๆกรณีที่ฝนตกในแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเนี่ยจะต้องทำอย่างไรพี่น้องประชาชนจะต้องออกไปไหนรถจะต้องไปจอดตรงไหนนะครับหรือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
8: ค่ะนอกจากพื้นที่เสี่ยงแล้วค่ะเขื่อนหรือว่าอ่างเก็บน้ำแห่งใดคะที่จะต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นในช่วงนี้ค่ะ
9: ภาพรวมก็จะดูเขื่อนที่เต็มๆเช่นเขื่อนนฤบดินทร์จินดานะครับที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีความจำเป็นต้องระบายน้ำแต่ระบายมาเล็กน้อยนะครับเพื่อให้เขื่อนเนี่ยมีความปลอดภัยพอที่จะรับน้ำต่อไปที่จะเกิดจากฝนตกหนักเขื่อนสียัดนะครับที่ฉะเชิงเทราเขื่อนประแสเขื่อนหนองปลาไหลที่ระยองแล้วก็เขื่อนขุนด่านเองก็ต้องระมัดระวังอย่างเข้มข้นนะครับเพราะเนื่องจากว่าเราก็กลัวฝนที่จะตกแช่จำเป็นก็ระบายเร่งด่วนไปก่อนโดยที่จะไม่ให้ส่งผลกระทบด้านล่างเขื่อนป่าสักเหมือนกันนะครับหรือเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับผมที่เป็นประเด็นว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำอย่างละเอียดนะครับเพราะว่าเราก็กังวลว่าด้านท้ายน้ำหรือฝนที่จะตกขึ้นในช่วงวันที่5 6 7 8เนี่ยจะตกหนักแล้วก็มาที่เขื่อนแก่งกระจานนะครับผมที่จะต้องดูนะครับในเรื่องของน้ำที่เข้ามากับน้ำที่ออกมาแล้วก็ทบกับตัวเมืองเพชรบุรีอย่างไรตรงนี้เองเหมือนที่เรียนนะครับว่าเราก็คุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดทุกจังหวัดที่เป็นพื้นที่เสี่ยงนะครับผมให้เตรียมแผนเผชิญเหตุกรณีที่จำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่มขึ้นแต่จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วเนี่ยในลุ่มน้ำแม่กลองเนี่ยก็ฝนตกด้านท้ายไม่ค่อยมากนะครับผมอาจจะตกแค่ที่เพชรตรงเนี้ยที่เพชรก็ต้องระวังเพิ่มขึ้นนะครับผมก็ในส่วนนี้เองก็ได้มีการเตรียมพร้อมสำหรับเขื่อนต่างๆที่ล้นเกิน 100% นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ที่ผมได้เรียนไม่ว่าจะเป็นระยองฉะเชิงเทรานะครับหรือแม้ทั้งปราจีนบุรีนครนายกแก่งกระจานนะครับที่เพชรบุรีแล้วก็วชิรังกรที่กาญจนบุรีครับผม
8: ค่ะข้อแนะนำสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรจะเตรียมตัวอย่างไรหรือว่าประชาชนเนี่ยจะสามารถติดตามข้อมูลผ่านทางช่องทางใดได้บ้างอะคะเพื่อให้รับมือกับสถานการณ์ได้ทันนะคะ
9: คือถ้าดูเหตุการณ์แล้วต้องดูฝนเป็นหลักนะครับผมเพราะว่าถ้าฝนเนี่ยตกค่อนข้างเยอะในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเข้าไปในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือทางสถาบันสาธารณสุขน้ำหรือ thaiwater.net นะครับที่จะดูสถานการณ์ฝนซึ่งตรงนี้ทางส่วนราชการเองก็มีการเผยแพร่หรือแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในกรณีที่เกิดฝนตกหนักอาจจะเป็นลักษณะของเขาเรียก early warning system ที่สื่อสารในพื้นที่เองหรืออาจจะเป็นเซลล์บอดแคสต์ที่สื่อสารโดยตรงนะครับผมแต่ถ้าเป็นน้ำท่าเนี่ยเขาก็จะมีการประเมินพื้นที่เสี่ยงแล้วก็แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับโดย ยเฉพาะจุดที่เคยน้ำท่วมขังเป็นประจำนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำตรงนี้ต้องระมัดระวังโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้นะครับถ้าอยู่บริเวณเชิงเขาในเรื่องของน้ำป่าดินโคลนถล่มไหลหลากเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกรณีที่ฝนตกเกิน150มิลลิเมตรในพื้นที่เนี่ยก็ต้องออกมาก่อนนะครับอยู่ในจุดที่ปลอดภัยรถหรือสิ่งของต่างๆเนี่ยก็ต้องเก็บไว้ในที่ที่คิดว่าน้ำไม่ไปถึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยเป็นรายละเอียดเชิงพื้นที่ซึ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านหรืออบต.ทางอำเภอจังหวัดเนี่ยจะต้องเข้าไปพูดคุยกับพี่น้องประชาชนให้เตรียมพร้อมล่วงหน้าครับผม
8: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะอยากให้ฝากถึงประชาชนที่รับฟังอยู่ในขณะนี้ค่ะ
9: ก็อยากให้พี่น้องประชาชนเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเนื่องจากปีนี้เป็นปีที่เกิดสภาวะปั่นผวนทางอากาศค่อนข้างมากและมีความชื้นในอากาศค่อนข้างมากเนื่องจากเป็นปีเอลนีโญกรณีที่ฝนตกเนี่ยอาจจะมีฝนตกหนักนะครับหรือลักษณะเหมือนเรนบอมหรืออาจจะฝนตกแช่ได้เพราะฉะนั้นในพื้นที่เสี่ยงต่างๆที่ฝนเคยตกหนักหรือเคยน้ำท่วมก็ต้องระมัดระวังและติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดอะไรที่มันเป็นของมีค่านะครับเช่นรถของต่างๆเครื่องมือเครื่องใช้หรือตู้เย็นอาจจะต้องยกให้สูงขึ้นหรือเอาไปในที่ที่ปลอดภัยไว้ก่อนกรณีที่มีการแจ้งเตือนจากกรมอุตุหรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เสี่ยงครับผม
8: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติที่มาให้รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับผม
10: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลบูรณาการหลายหน่วยงานเร่งแก้ไขสถานการณ์อุทกภัยควบคู่กับการดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภคและฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วติดตามได้จากรายงานค่ะ
11: จากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งในด้านทรัพย์สินการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตของประชาชนหลายๆสิ่งที่รัฐบาลพยายามดำเนินการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจึงไม่ใช่แค่การรอให้น้ำลดแต่คือการจัดการน้ำและดูแลคนที่ได้รับผลกระทบไปพร้อมกันผ่านการบูรณาการการทำงานของเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆทั้งการเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่การสูบน้ำการเปิดทางน้ำการบริหารจัดการคลองรวมถึงการติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าได้มีการจัดกำลังเจ้าหน้าที่กระจายลงพื้นที่ตามจุดที่มีการร้องขอความช่วยเหลือและพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอย่างหนักและหากพื้นที่ใดขาดแคลนสิ่งของหรือความช่วยเหลือให้ผู้อำนวยการเขตประสานมายังรัฐบาลโดยตรงเพื่อให้สามารถส่งความช่วยเหลือถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็ว
12: ตอนนี้ก็มีการกระจายในเรื่องของครัวสนามนะครับเข้าไปในจุดที่มีการร้องขอมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีในเรื่องของรถสุขานะครับจากท้องถิ่นเนี่ยจากทั่วทั้งประเทศเนี่ยก็จะทยอยวิ่งเข้ามานะครับก็แต่ทีนี้เนี่ยก็นิดนึงตรงที่ว่าในส่วนของพื้นที่เนี่ยมันค่อนข้างมีความหลากหลายค่อนข้างเยอะแล้วก็มีพื้นที่ค่อนข้างกระจายตัวค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดว่าทางขอเขตเนี่ยมีความยังขาดเหลือเรื่องอะไรอยู่ก็อยากจะให้ขอรีบแจ้งเพราะว่าเราเนี่ยเรารับข้อมูลมาเนี่ยบางทีเราตามทุกเขตไม่ได้นะครับก็อยากจะให้รีบแจ้งเข้ามา
11: จากการบริหารสถานการณ์และส่งความช่วยเหลือให้ประชาชนที่ประสบอุทกภัยแล้วรัฐบาลยังคำนึงถึงผลกระทบจากผู้ประกอบการที่อาจฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าซึ่งนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าขณะนี้หลายครัวเรือนที่ประสบภัยจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นกระทรวงพาณิชย์จึงต้องติดตามการควบคุมราคาสินค้าไม่ให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงวิกฤต
13: ในกรุงเทพที่ต้องมีประสานกันจุดที่เป็นจุดสำคัญของคนที่มีผลกระทบอยู่ประมาณ 30,000 กว่ารายก็คือที่ลาดกระบังนะคะก็มีการประสานกับท่านปลัดกรุงเทพมหานครในการที่จะนำเอาของสดของแห้งนะคะที่มีความจำเป็นได้ส่งเข้าไปในพื้นที่ก็ดูทั้งในเรื่องของขาดแล้วก็ไม่ให้สินค้ามีราคาขึ้นอย่างผิดปกติแต่ว่าถ้ามีจุดไหนที่ยังขาดอยู่นะคะหรือว่ามีจุดไหนที่เห็นราคาสินค้าได้ขึ้นปกติแจ้งได้เลยนะคะที่1569ค่ะ
11: การบริหารและแก้ไขสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในครั้งนี้จึงเป็นการทำงานที่ต้องดำเนินการควบคู่ทั้งการเร่งระบายน้ำการดูแลพื้นที่เสี่ยงการเข้าถึงประชาชนที่เดือดร้อนรวมถึงการดูแลด้านสินค้าอุปโภคบริโภคไม่ให้เกิดการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชนไปจนถึงการฟื้นฟูหลังน้ำท่วมเพื่อทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติอีกครั้งดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กระทรวงศึกษาธิการวางแนวทางดูแลนักเรียนและสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งฟื้นฟูอาคารสถานที่ดูแลสุขอนามัยและตรวจสอบความพร้อมก่อนเปิดเรียนเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเป็นพื้นที่ปลอดภัยพร้อมจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติติดตามรายละเอียดในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็น
14: เคาะข่าวเล่าประเด็น
15: สถานการณ์อุทกภัยในช่วงที่ผ่านมาส่งผลกระทบในหลายพื้นที่รวมถึงสถานศึกษากว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศและมีบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้ซึ่งหนึ่งในปัญหาที่ตามมาหลังน้ำลดคือสภาพแวดล้อมน้ำที่ขังนิ่งจนเน่าเสียกลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคและแหล่งเพาะพันธุ์ยุงซึ่งเป็นพาหะของโรคที่มากับน้ำนายครนันท์ กันกิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้ว่าความเสี่ยงด้านสุขอนามัยในพื้นที่น้ำเน่าเสียอาจกระทบสุขภาพของคนในชุมชนวงกว้างกระทรวงศึกษาธิการจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายเร่งดำเนินการฟื้นฟูอาทิระบายน้ำออกด้วยเครื่องสูบน้ำร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และให้กระทรวงสาธารณสุขช่วยดูแลควบคู่กันพร้อมกำชับผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังโรคและกำจัดแหล่งยุงก่อนจะสำรวจความเสียหายเพื่อวางแผนซ่อมแซมต่อไป
16: ต้องบอกว่ากระทรวงศึกษาธิการเนี่ยไม่ได้ดูแค่การศึกษาแต่ก็ดูไปถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนให้หน่วยงานที่เราดูแลทุกหน่วยงานไปดูช่วยกันว่าเราจะช่วยกันแก้ปัญหายังไงหลายๆเรื่องเนี่ยเราก็จะเป็นตัวประสานไปที่กระทรวงอื่นๆที่จะสามารถดำเนินการในเรื่องของการบรรเทาน้ำท่วมได้อย่างกระทรวงเกษตรที่จะเอามาช่วยกันดูดน้ำเอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนพื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องนี้อยู่กระทรวงศึกษาธิการก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงวันนี้เราทำงานหลายๆมิติไม่ได้แค่กระทรวงศึกษาธิการอย่างเดียวแล้ว
15: อีกปัญหาที่มองข้ามไม่ได้คืออาคารที่เคยถูกน้ำท่วมอาจมีความเสียหายแฝงอยู่โดยเฉพาะระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นความเสี่ยงต่อชีวิตหากกลับมาใช้งานโดยไม่ผ่านการตรวจสอบนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการอธิบายว่ากระบวนการฟื้นฟูจึงเริ่มจากการทำความสะอาดและตรวจอาคารครอบคลุมระบบไฟฟ้าสาธารณูปโภคอุปกรณ์การเรียนและครุภัณฑ์โดยมีงบประมาณจากกระทรวงสนับสนุน
17: ทางกระทรวงเองก็ได้สั่งการให้ผู้บริหารในแต่ละสังกัดนะครับแล้วก็ในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็ให้ดูในเรื่องของความพร้อมของโรงเรียนก่อนการเปิดภาคเรียนซึ่งคำว่าความพร้อมเนี่ยครับก็อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนว่ามันรวมไปถึงในเรื่องของความปลอดภัยของระบบไฟฟ้าระบบสาธารณูปโภคทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนและคุณครูนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องประเมินพื้นที่ด้วยว่านักเรียนของเราคุณครูของเราเนี่ยสามารถกลับเข้ามาอยู่ในรั้วโรงเรียนได้เป็นปกติและปลอดภัยหรือไม่
15: หากมองในภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในทุกมิติเพื่อให้นักเรียนและครูผู้สอนได้กลับมาเรียนรู้อย่างมีความสุขและปลอดภัยโดยเร็วที่สุดซึ่งแม้ในขณะนี้จะเป็นช่วงปิดภาคเรียนก็ตามและนอกจากการจัดสรรงบประมาณเพื่อฟื้นฟูความเสียหายแล้วกระทรวงศึกษาธิการยังให้ความสำคัญกับการดูแลนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ประสบอุทกภัยโดยประเมินความพร้อมของโรงเรียนอย่างต่อเนื่องหากพื้นที่ใดยังไม่ปลอดภัยให้ปรับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อไม่ให้เด็กนักเรียนได้รับผลกระทบด้านการเรียนรู้เกินความจำเป็นจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: ประชาชนและผู้ประกอบการพอใจการขยายระยะเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสของรัฐบาลมองว่าเป็นมาตรการสำคัญที่ช่วยลดภาระค่าครองชีพเพิ่มกำลังซื้อและกระตุ้นการใช้จ่ายทำให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
18: ในช่วงที่เศรษฐกิจไทยยังต้องเผชิญกับหลายปัจจัยท้าทายทั้งกำลังซื้อของประชาชนต้นทุนการดำเนินธุรกิจและความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างไทยช่วยไทยพลัสจึงเข้ามามีบทบาทในการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มกำลังซื้อให้ประชาชนในชีวิตประจำวัน ภายหลังรัฐบาลประกาศขยายระยะเวลาโครงการออกไปอีก2เดือนตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนจากเดิมสิ้นสุดในเดือนกันยายนภายใต้เงิน 1,000 บาทโดยภาครัฐช่วยจ่ายร้อยละ60สูงสุดไม่เกินวันละ200บาทนางสาวธนัญชนกตั้งเซียนนักศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยหนึ่งในผู้เข้าร่วมโครงการกล่าวว่ามาตรการดังกล่าวช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายได้มากโดยเฉพาะค่าอาหารและของใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีเงินเหลือเอาไปใช้จ่ายในส่วนอื่นจึงต้องการให้รัฐบาลมีมาตรการในลักษณะนี้อีกเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่ภาวะค่าครองชีพยังสูง
19: รู้สึกโอเคขึ้นค่ะเพราะว่าเดือนที่แล้วใช้หมดเร็วเกินเดือนนี้ก็เหมือนได้ต่อชีวิตมาอีกช่วยได้เยอะอยู่ค่ะเพราะว่าปกติสแกนข้าวครั้งนึงมันก็แพงพอได้โครงการนี้เข้ามาช่วยแล้วมันประหยัดเข้าไปได้อีกค่ะมีเงินเก็บเอาเงินไปทำอย่างอื่นได้อีกค่ะอยากให้มีแบบว่าคนละครึ่งก็ได้หรือว่าเป็นแบบนี้อีกก็ได้ค่ะอยากให้ช่วยแบบว่าไม่ต้องแบบจ่ายเงินเต็มอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
18: ไม่เพียงแต่ประชาชนที่ได้รับประโยชน์จากการลดค่าใช้จ่ายแต่ยังทำให้ร้านค้าและผู้ประกอบการได้รับอานิสงส์จากการที่ประชาชนมีการใช้จ่ายเพิ่มขึ้นเช่นกันผู้ประกอบการบางรายสะท้อนว่าในช่วง3เดือนที่ผ่านมาโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้มียอดขายเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวและยังทำให้ร้านค้าได้รู้จักลูกค้ากลุ่มใหม่มากขึ้นถือเป็นแรงส่งสำคัญต่อธุรกิจรายย่อยที่ต้องเผชิญกับกำลังซื้อที่ยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่สอดคล้องกับข้อมูลของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีส่วนช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ประกอบการโดยเฉพาะธุรกิจโรงแรมและร้านอาหารซึ่งได้รับแรงหนุนจากการเดินทางและการท่องเที่ยวในช่วงฤดูการท่องเที่ยวแม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะมีแนวโน้มฟื้นตัวแต่ยังไม่ทั่วถึงในทุกภาคส่วนธนาคารแห่งประเทศไทยยืนยันยังมีนโยบายการเงินการคลังในการดูแลและพยุงเศรษฐกิจต่อไปได้
20: โรงแรมร้านอาหารเนี่ยคิดว่ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นเพราะว่ากำลังจะเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวนะคะแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มการค้าที่ได้รับแรงสนับสนุนจากความคาดหวังต่อการขยายมาตรการไทยช่วยไทยพลัสนะคะในเรื่องของเสถียรภาพเศรษฐกิจตอนนี้คิดว่าเครื่องมือที่เรามีนะคะในเรื่องของนโยบายการเงินนะคะก็ช่วยดูแลได้ดับหนึ่งนะคะก็คือผ่อนคลายแล้วก็พยายามที่จะพยุงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไปในระยะต่อไปนะคะ
18: เมื่อพิจารณาผลของโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะเห็นว่ามาตรการดังกล่าวช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและเพิ่มกำลังซื้อให้เกิดการหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจจึงมีส่วนช่วยพยุงเศรษฐกิจในระยะสั้นแต่ในระยะยาวการกระตุ้นการใช้จ่ายอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจไทยโจทย์สำคัญจึงอยู่ที่การสร้างแรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีให้เดินหน้าท่ามกลางความท้าทายหลายด้านทั้งสถานการณ์เศรษฐกิจโลกความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์และผลกระทบจากภัยธรรมชาติเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเดินหน้าธุรกิจและปรับตัวได้อย่างเข้มแข็งตลอดจนให้เศรษฐกิจไทยสามารถรับมือกับความท้าทายทั้งภายในประเทศและจากสถานการณ์โลกและเติบโตได้อย่างเต็มที่นันทิกากิจปาโลรายงาน
21: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
22: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
23: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
24: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่1ฆ่าสัตว์2ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย3ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต4อันได้แก่1พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ2พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ3พูดส่อเสียด คือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน 4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอรรถไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฏฐิเห็นผิดจากครองธรรมบาปความชั่วทั้ง3ทางคือสิ่งที่ไม่ควรทำและเป็นสิ่งที่ควรเว้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569แรม10ค่ำเดือน10ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวชและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติถึง 9:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและ Facebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดานะครับขึ้นไลฟ์เรียบร้อยผ่านทางเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังเข้ามาทักทายพวกเรากันได้ครับ
1: ครับประเด็นข่าวในวันนี้นะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็เร่งรัดนะครับเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุดนะครับเร็วที่สุดเนี่ยนายกก็ขีดเส้นไว้นะครับเพราะเร็วแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะฮะเร็วของผมอาจจะวันพรุ่งนี้เร็วของคุณณัฐพงษ์อาจจะเดือนหน้าหรือเร็วของใครอาจจะเป็นวันไหนก็ไม่ทราบนะฮะแต่นายกเนี่ยชัดเจนบอกว่าภายในสัปดาห์นี้จะต้องมีการโอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนไม่ต้องรอไปสรุปยอด
2: ครับ
1: โอนได้เลยใครพร้อมหมายความว่าหลักฐานพร้อมอะไรพร้อมโอนได้เลยโดยธนาคารออมสินฮะเมื่อวานนี้ท่านนายกก็ให้นโยบายชัดเจนให้โอนไวนะครับแล้วก็การระบายน้ำตอนนี้ก็มีการเฝ้าจับตามองในหลายพื้นที่นะฮะแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งแถวนครนายกองครักษ์เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยก็น้ำเน่าเสียแล้วนะครับขังกันมา15วันแล้วนะครับแล้วก็มีการดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกทันหนังสือไปถึงอธิบดีกรมชลประทานบอก อย่าให้ปล่อยน้ำมาได้มากกว่านี
2: ้
1: อย่าให้ปล่อยน้ำมามากกว่านี้เพราะตอนนี้องครักษ์แล้วก็ในพื้นที่นครนายกอ่วมแล้วนะครับแล้วก็มีบางพื้นที่ขององครักษ์เนี่ยนะครับก็บอกว่าประชาชนไปรื้อกระสอบทรายแล้วนะครับเพราะว่าอดทนไม่ไหว
2: เพราะว่าการกั้นกระสอบทรายทำให้เขาได้รับผลกระทบ
1: ครับ
2: คือพยายามจะกั้นน้ำไม่ให้เข้าในพื้นที่สำคัญหรือว่าพื้นที่บางส่วนแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยก็คือรับผลกระทบไม่ไหวแล้ว
1: จมน้ำมา15วันแล้วนะครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวติดตามกันนะฮะเรื่องของภาษีบาปนะครับภาษีบาปเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับ4หน่วยงานนะครับที่รัฐบาลจะเอาเม็ดเงินเนี่ยจากเดิมเนี่ยที่อัตโนมัติเข้าสู่หน่วยงาน4หน่วยงานนี้เลย รัฐบาลจะเอาเข้าสู่กองกลางเพื่อที่จะมาจัดสรรเป็นงบประมาณและให้กับ4หน่วยงานนี้ก็มีทั้งกระแสเห็นด้วยกระแสต้านนะครับเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงประเด็นนี้ดูนะครับ
2: ครับ
1: ช่วงแรกของรายการครับติดตามเรื่องคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7ดั่งแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามครับพูดคุยในประเด็นนี้ครับกับพลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติวาทยากรผู้ประพันธ์เพลงและผู้เรียบเรียงเสียงประสานประจำ Thailand Philharmonic Orchestra นะครับตอนนี้ท่านพร้อมอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ครับครับท่านครับในฐานะที่ท่านเป็นวาทยากรและก็ผู้เรียบเรียงเสียงประสานหลักของคอนเสิร์ตนี้ครับท่านมีแนวคิดยังไงครับในการนำดนตรีที่มาใช้ถ่ายทอดพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและช่วงเวลาสำคัญในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีให้กับผู้ชมเนี่ยได้สามารถรับถึงและก็สัมผัสถึงพระราชจริยวัตรผ่านเสียงดนตรีได้ครับ
3: ครับในการเลือกบทเพลงนะครับเราเลือกบทเพลงพระราชนิพนธ์ของรัชกาลที่7นั่นเลยครับซึ่งบทเพลงต่างๆที่เราเลือกเนี่ยก็จะสื่อความหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับวันนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่น เราก็จะเลือกเพลงเขมรลอองค์ไงครับเพลงคำหวานเพลงราตรีประดับดาวนะส่วนเพลงพระราชนิพนธ์ของท่านคือเพลงเขมรลอองค์เพลงราตรีประดับดาวซึ่งมีความสำคัญมากนะครับส่วนเพลงอื่นๆนะครับเพลงที่เกี่ยวกับพิธีการเพลงแตรประโคมแล้วก็เพลงลงสงฆ์เนี่ยคือเป็นเพลงที่เป็นช่วงท่านบรมราชาภิเษกในช่วงเวลานั้นนะครับ
2: ครับ
3: แล้วก็มีเพลงขึ้นกับทศฝั่งผมลงขึ้นกับทศฝั่งนะครับซึ่งเป็นเพลงปริพลของท่านเองนะของรัชกาลที่7เองและที่สำคัญเราก็มีเพลงโปรดด้วยนะครับเพลงโปรดของพระองค์ท่านคือเพลงวอร์ดิงคอนแชโตของเมนโดโซนนะครับอันนี้คือเป็นเพลงที่ให้ความรู้สึกว่าออกเศร้าๆนิดหนึ่งแต่ว่าให้ความรู้สึกมีความหวังในใจอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็ปิดท้ายที่เรามีเพลงที่เราประพันธ์ใหม่ขึ้นมาชื่อว่าแสงลำไพเพื่อจะเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านนะครับของสมเด็จพระราชินีนะครับในยุคปัจจุบันเหมือนเรากำลังเล่าเรื่องย้อนหลังย้อนเวลากลับเข้าไปนะฮะเนี่ยเพราะฉะนั้นเพลงเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือผมถ่ายทอดจากสิ่งที่รัชกาลที่7ท่านผ่านสื่อผ่านบทเพลงครับเพราะฉะนั้นเพลงที่เราเลือกมาคนที่ยังมาดูคอนเสิร์ตก็เนื่องจากจะได้รับทราบเรื่องราวพระราชประวัติพระราชกรณียกิจต่างๆฮะเรายังได้เห็นว่าบทเพลงต่างๆของรัชกาลที่7จริงๆถ้าพอดูความหมายเนื้อเพลงจริงอ่ะจริงๆพระองค์ท่านแต่งให้กับสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำครับความหมายตามนั้นเลยครับ
1: ครับเท่ากับว่าบทเพลงต่างๆเนี่ยมีความหมายและตั้งใจที่จะร้อยเรียงผ่านบทเพลงเหล่านี้เพื่อให้คนฟังเนี่ยในคอนเสิร์ตนี้ได้รับฟังแล้วก็มีอารมณ์ร่วมแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องช่วงเวลาต่างๆด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
3: ใช่ครับเช่นเรื่องราวต่างๆอ่ะยกตัวอย่างนะเพลงเขมรละองค์เขมรละองค์จริงๆมันชื่อเพลงละองค์นะครับแต่เราใช้สำเนียงเขมรเราได้ชื่อเรียกว่าเขมรไม่จริงๆไม่ใช่เพลงเขมรนะแต่ละองค์ก็คือเอวบางนั่นเองก็คือเป็นพระสิริโฉมจริงๆพระองค์ท่านรัชกาลที่7นะทรงเขียนบทเพลงบรรยายพระสิริโฉมของสมเด็จพระนางเจ้าลำไพพรรณีด้วยซ้ำครับนี่คือความหมายแรกฮะราตรีประดับดาวคือเกี่ยวกับเรื่องฟังดนตรีขอเชิญมาฟังดนตรีเถิดนะ
1: เรา
3: แต่งเพลงใหม่เนี่ยพระองค์ท่านบอกว่าตอนนี้เราได้แต่งเพลงใหม่ขึ้นมาความหมายเพลงให้เขียนยังไงนะมาฟังดนตรีเถิดเราได้แต่งเพลงใหม่เพื่อมาให้พวกเราได้ยินประมาณนี้ซึ่งหนึ่งแต่ว่าที่ท่านแต่งอ่ะเพลงเนี่ยเป็นบรรยากาศหรือยามค่ำคืนไงครับ
1: คร
3: ับ อย่างเงี้ยเป็นเพลงของยามค่ำคืนอะไรอีกเพลงที่สำคัญเลยนะฮะที่สำคัญเลยนะชื่อเพลงขึ้นกระทบฝั่ง
1: ครับ
3: ขึ้นกระทบฝั่งเนี่ยผมเชื่อว่าบทเพลงเนี้ยซึ่งในประวัติเนี่ยท่านประทับอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลและท่านก็เห็นคลื่นกระทบฝั่งที่หัวหินอยู่ตลอดเวลาซึ่งจริงๆในเพลงนี้ก็จะมีแฝงไปด้วยปรัชญาหลายๆอย่างซึ่งคลื่นมากระทบฝั่งสิ่งเหมือนกับว่าสิ่งที่อะไรเกิดขึ้นแล้วก็สลับกันไปเกิดขึ้นแล้วก็ย่อมสลายไปอะไรประมาณนี้ประมาณนี้แต่ในเวลาเดียวกันอ่ะคลื่นกระทบฝั่งก็เป็นการบรรยายภาพบรรยากาศธรรมชาติที่ท่านเห็นอยู่ครับนี่คือคร่าวๆนะครับประมาณในการเลือกบทเพลงเป็นแบบนี้ครับ
1: ครับครับทราบว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นการแสดงที่มีการผสมผสานระหว่างออเคสตรากับเทเตอร์นะฮะเป็นยังไงฮะ
3: โอ้ออเคสตรากับเทเตอร์จริงๆเหมือนเป็นไงครับคนที่จะมาดูคอนเสิร์ตน่าต้องบอกว่าได้กำไรฮะจริงๆทั้งในการสดับในการเตรียมการบทเพลงของเราเนี่ยคือเรานำเสนอที่คนในครอบครัวไปดูด้วยกันได้เลยอันนี้อันแรกก่อนนะฮะ
1: ครับ
3: คือเราสามารถเล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านผ่านการแสดงละครเวทีเล็กๆนะแต่เราไม่ใช่แบบมาแสดงละครเวทีกันโอ้เป็นเรื่องเป็นราวเลยนะฮะเป็นละครเวทีสั้นๆแต่เป็นการเล่าเรื่องยกตัวอย่างเช่นครูกับนักเรียนนะครับเดินทางเข้าไปในพิพิธภัณฑ์แล้วเสร็จแล้วก็ไปเจอเรื่องราวแล้วพอไปเจอเรื่องราวเหมือนในเวลานั้นเหมือนในภาพยนตร์นะครับแล้วเหมือนเราย้อนเวลาย้อนอดีตกลับไปในวันนั้นเหมือนไปอยู่ในเหตุการณ์จริงในวันนั้นนะครับอย่างนี้นี่คือรูปแบบละครนะแต่ส่วนการบรรเลงออเคสตราคือวงออเคสตราของดุยังศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับเป็นการรวมยอดฝีมือนักดนตรีของประเทศนะครับเพราะว่ารวมทั้งคนที่มาเล่นเนี่ยคือเป็นระดับอาจารย์ที่สอนดนตรีอยู่ที่วิทยาลัยดุยังศิลป์ด้วยแล้วก็คนที่จบเป็นนักศึกษาแล้วที่จบเป็นนักศึกษานะฮะจบมาหลายปีแล้วแล้วหรือเพิ่งจบใหม่แต่มีความสามารถถึงครับ
1: ครับ
3: อันนี้ต้องแอบขายสินค้านี่ถึงว่าวิทยาลัยดุยังศิลป์เนี่ยติดอันดับวิทยาลัยดนตรีระดับโลกระดับ25ของโลกนะครับติดอันดับ25ของโลกที่คนอยากจะมาเรียนนะฮะนี่ติดอันดับนะก็เลยขออวดหน่อยว่าคนที่เล่นในวงเนี้ยเป็นดนตรีที่ระดับอาจารย์ระดับครูฝีมือและบทเพลงที่เล่นเข้ามาเนี้ยเป็นการนำดนตรีไทยมาเล่นด้วยนะครับ
1: ครับ
3: แต่เราไม่ได้ทำแบบว่าเป็นร่วมสมัยนะคือเราเล่นร่วมกันเลยคือเช่นอย่างบรรเลงที่เราจะบรรเลงเพลง ขึ้นกับทั้งฝั่งเนี่ยเราก็มีดนตรีไทยวงเต็มวงเลยฮะใช้วงเต็มวงเลยประมาณ20กว่าคนนะครับแล้วก็วงออเคสตราวงใหญ่ประมาณ80คน
1: ครับ
3: ครับพอเล่นร่วมกันเนี่ยโอ้โหวงจะเป็น100คนครับ
1: โอ้เดี๋ยวเล่นพร้อมกันเหรอฮะดนตรีไทยกับออเคสตราเนี่ย
3: เล่นพร้อมกันครับที ่สำคัญคือดนตรีไทยก็ยังเป็นคีย์ของดนตรีไทยอยู่นะครับเนื่องจากว่าบางคนดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยจริงคนละเสียงกันนะผมไม่คนเรียบเรียงเองฮะผมก็เลยนำโน้ตบางตัวที่เสียงไม่ตรงกันแล้วก็จะเขียนสกอร์ที่ไม่ให้โน้ตตัวนี้ชนกันและสามารถเล่นด้วยกันได้ซึ่งจริงก็เป็นปรัชญาที่แฝงขึ้นในสมัยรัชกาลที่7ท่านเหมือนกันเพราะว่าโลกมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนั้นคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2ถูกไหมครับมันก็จะมีเหตุการณ์ช่วงเหตุการณ์สงครามโลกพอดีนะครับสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2นั่นดีคราวนี้โลกก็มีการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยใช้สื่อว่าสิ่งที่ไทยประเทศไทยต้องอยู่ร่วมกันกับความเป็นไทยกับความเป็นสากลก็ต้องอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นดนตรีนี้นะครับเราก็จะสื่อให้เห็นว่าดนตรีไทยซึ่งเป็นคนละเสียงกับสากลแต่สามารถเล่นด้วยกันกับดนตรีสากลได้ครับ
1: ครับโอ้แล้วคือความโดดเด่นของเครื่องดนตรีไทยเนี่ยพอฟังปุ๊บเราก็จะรู้ได้ยินเสียงระนาดเอกระนาดทุ้มแล้วก็ค้องวงอะไรต่างๆส่วนออเคสตราเราก็จะได้ยินเสียงเครื่องเป่าดนตรีฝรั่งแล้วแบ่งกันยังไงฮะให้ความโดดเด่นของแต่ละดนตรีเนี่ยดนตรีไทยดนตรีสากลเนี่ยสามารถที่จะกลมกล่อมในบทเพลงหนึ่งฮะ
3: อ๋อวิธีการคืออย่างนี้นะครับเครื่องดนตรีแต่ละอย่างเนี่ยจะมีสีสันและคัลเลอร์นะมีสีสันของเสียงและอารมณ์เสียงที่ไม่เหมือนกันนะอารมณ์ดนตรีอารมณ์ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเราจะเล่าเรื่องราวต่างๆเราก็ใช้สีสันของเครื่องดนตรีมาสลับกันเล่นผัดกันเล่นไปนะครับก็เหมือนกับคนเราที่อยู่ในสังคมเหมือนกันฮะมีหน้าที่ต่างกันมีชีวิตต่างกันมีความสามารถต่างกันแต่ทำงานร่วมกันเป็นทีมเดียวได้ก็เนื่องจากว่าเราต้องพึ่งพาซึ่งกันและกันเนี่ยดนตรีจะเป็นไงครับดนตรีวงออเคสตราดนตรีไทยเช่นเดียวกันก็บางครั้งตรงนี้ทำนองเหมาะกับระนาดเอกก็ให้ระนาดเอกนำพอมาช่วงอีกเวลาหนึ่งจะเป็นออเคสตราหรือเป็นไวโอลินหรือเป็นเครื่องเป่านะ
1: ครับ
3: ก็มีโอกาสในการนำเสนออารมณ์แบบนี้ก็สลับกันเล่นไปเพลงก็จะมีสีสันขึ้นคนฟังก็จะไม่เบื่อครับคนฟังก็จะสนุกเหมือนเราดูเรื่องราวในภาพยนตร์อย่างเงี้ยในภาพยนตร์ประมาณนี้ก็จะมีตัวนำตัวรองตัวเอกตัวร้ายเพื่อสร้างสีสันในการชมภาพยนตร์นะอันนี้คือภาพยนตร์นะแต่เราเอาสิ่งแบบเดียวกันนะมาใช้กับดนตรีคือเครื่องดนตรีต่างสีสันต่างอารมณ์กันก็มาเล่าเรื่องราวเรื่องเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันนะครับ
2: ครับ
3: ประมาณนี้ครับ
2: บรรเลงเพลงโดยใช้อิโมชันสร้างให้กลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็เป็นนักแสดงในดนตรีชนิดนึงเพลงนึงเป็นอย่างนี้ไปเลยไหมครับ
3: ใช่ครับเช่นบางทีระนาดเราต้องการจะเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นไทยใช่ไหม
1: ครับ
3: เราก็เล่าเรื่องราวอารมณ์ของความเป็นไทยระนาดดนตรีไทยก็เล่นทำนองความเป็นไทยไปจะเป็นโซอู้โซด้วงโซสามสายก็บรรเลงตามทำนองหลักเนี่ยซึ่งต้องการแสดงสื่อความเศร้าทุกคนก็ใช้โซด้วงมาเล่นไอโซสามสายมาเล่นแต่ในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะมีการบรรเลงคอร์ดใช้ออเคสตราเนี่ยบรรเลงประกอบคอร์ดเพื่อสื่ออารมณ์ตรงนั้นมาดึงอารมณ์ตรงนั้นมาครับนี่คือสิ่งที่ผสมผสานนะทำนองก็จะเป็นเรื่องราวของดนตรีไทยนะทำนองจริงๆคือส่อให้เห็นสื่อให้เห็นถึงภาพครับทำนองคือเพลงทำนองเพลงคือให้เราเห็นภาพแต่คอร์ดเนี่ยหรือดนตรีสากลเนี่ยจะส่อให้เราเห็นถึงอารมณ์เพลงครับเราใช้ดนตรีนี้เป็นอารมณ์เพลงส่งอารมณ์ครับ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของบทเพลงกันบ้างครับเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์ได้เกริ่นว่ามีการแต่งเพลงใหม่ขึ้นมาประกอบกับคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับอยากจะทราบถึงแรงบันดาลใจที่อาจารย์นำมาแต่งครับว่าแต่ละเพลงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงบ้างครับ
3: อ๋อชื่อเพลงแสงรำไพนะครับจริงๆเราก็ได้แต่งขึ้นจากพระราชกรณียกิจของท่านนะฮะง่ายๆแล้วก็สิ่งที่สมเด็จพระนางเจ้านะครับจริงๆท่านชีวิตของพระองค์ท่านเนี่ยเหมือนแฟรี่เทลนะครับเหมือนท่านเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมฮะตอนแรกท่านเป็นเจ้าหญิงตอนนี้ท่านมาเป็นสมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีแต่ว่าชีวิตของท่านเนี่ยจริงๆทุกคนก็มองว่าเป็นพระราชินีชีวิตน่าจะอยู่สุขสบายแต่จริงๆแล้วท่านก็ต้องต่อสู้ในวันเวลาในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมากมายในช่วงเวลานั้นนะครับบางครั้งเราอาจจะพูดด้วยภาษาอาจจะดูแล้วอาจจะฟังแล้วไม่น่าฟังใช่ไหมแต่เราใช้เสียงเพลงเสียงดนตรีเสียงทำนองเล่าออกมาเรื่องต่างๆในการสื่ออารมณ์ต่างๆมาเนี่ยครับนี่คือสิ่งที่เราได้ใช้มานะครับแล้วก็เหมือนเราบอกว่าในคืนวันต่างๆที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นต่างๆมีในโลกที่มีย่อมมีและย่อมสลายไปต่างๆนี้นะแล้วก็แต่ใครคนนั้นน่ะยังอยู่ในจิตใจอยู่เราเสมอก็คือพระองค์ท่านนั่นเองท่านผ่านร้อนผ่านหนาวมาใช่ไหมในช่วง ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมานะครับจนถึงที่ท่านไปอยู่ประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีทำนองเพลงซึ่งเราผูกพันโดยคณาจารย์ของวิทยาลัยยุวรังสิตมหาวิทยาลัยนิดนะแล้วก็เรียบเรียงเสียงประสานโดยท่านคณบดีด้วยนะครับท่านคณบดีวิทยาลัยยุวรังสิตมหาวิทยาลัยนิดนท่านลงมือเรียบเรียงเองเลยครับอันนี้เพลงนี
2: ้ครับ
1: ครับสำหรับผู้ฟังนะครับพี่น้องประชาชนที่อาจจะยังไม่เคยชมการแสดงในรูปแบบนี้ฮะออเคสตราและเธียเตอร์พร้อมกันเนี่ยอาจารย์อยากจะเชิญชวนให้มาสัมผัสคอนเสิร์ตนี้ได้รับความรู้สึกและประทับใจยังไงบ้างครับ
3: ครับผมอยากเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับลองมาดูว่าถ้าเราย้อนเวลาไปได้ในเหมือนเราดูภาพยนตร์เรื่องโหมโรงใช่ไหมฮะอันนั้นคือเป็นภาพยนตร
1: ์
3: แต่อันเนี้ยเรามานั่งชมภาพหรือเหตุการณ์ที่เราจะมีคนเล่าเรื่องให้ฟังเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ100ปีที่แล้ว
1: ครับ
3: เกือบ100ปีที่แล้วนะจะว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างแล้วท่านจะได้ดื่มด่ำกับการแสดงละครเล็กๆนะครับเป็นการเล่าเรื่องครับไม่ใช่เป็นแบบละครที่เป็นละครเรื่องราวเต็มๆนะฮะนักแสดงมีคน2คนแต่เป็นการเล่าเรื่องราวที่สำคัญคือเรามีฉากซีนการแสดงนำเสนอของมัลติมีเดียต่างๆด้วยใช้เวทีที่ทันสมัยครับ
1: คร
3: ับขณะที่เล่าเหตุการณ์อยู่เหมือนเราว่าพอฉากนี้เราอยู่ในพระราชวังตรงนี้นะก็จะมีภาพของพระราชวังเวทีก็คือเหมือนทั้งไฟแสงสีเสียงจะเปลี่ยนภาพมาให้ดูเลยนะอรรถรสแล้วในเวลาเดียวกันวงออเคสตราก็จะบรรเลงเพลงถ้าเราเล่นออเคสตราวงในเทเตอร์จริงวงนั่งตีประมาณไม่เกิน30คน20 30คนเท่านั้นครับ20คนเนื่องจากทีมน้อยฮะแต่วันนี้เราใช้นั่งตีประมาณเกือบ100กว่าคนนะครับ
1: ครับ
3: นี่คือเสียงที่ออกมาก็คือแล้วก็หอดนตรีนะครับที่เราแสดงมาเนี่ยเราใช้งบสร้างต้อง 3,000 กว่าล้านนะครับเพราะฉะนั้นระบบอะคูสติกที่นี่ดีมากไม่ต้องใช้ไมโครโฟนนะครับจะนั่งอยู่ตรงส่วนไหนของหอจะได้ยินเสียงหมดก็อยากจะให้หลายๆท่านมาดื่มด่ำว่าพอมาฟังเสียงดนตรีสดเพราะยุคปัจจุบันเรามีดนตรี AI เยอะเลยนะแต่พอมาฟังเสียงดนตรีสดท่านจะได้รับการบำบัดนะและที่สำคัญคือคนที่มาดูคอนเสิร์ตดนตรีอะคูสติกต่างๆเนี่ยจะได้รับทราบเรื่องราวและจริงๆทำให้คนอายุยืนด้วยนะครับมาฟังอะคูสติกเนี่ย
1: คร
3: ับดนตรีเนี่ยครับ
1: ครับงานจัดวันเสาร์ที่31ตุลาคม15นาฬิกานะครับความยาวของการแสดงนี่90นาทีใช่ไหมฮะ
3: อ๋อมีพักครึ่งเวลาครับเราเล่นครึ่งแรก
1: ครับ
3: 45นาทีแล้วก็มีพักครึ่งแล้วก็มาฟังอีก45นาทีครับ
1: ครับที่ไหนนะครับ
3: ที่หอแสดงดนตรีนะครับ
1: มหิดล
3: สิทธาคารครับมหาวิทยาลัยมหิดลครับซึ่งหอเนี่ยติดอันดับดีที่สุดในเซาท์อีสต์เอเชียเราเลยนะครับ
1: ครับอยู่ที่สารยานครปฐม
3: ที่สารยาครับที่นครปฐมครับ
1: ครับเอาละครับท้ายนี้ท่านมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมหนูฟังทางบ้านไหมครับ
3: ก็ขอเชิญมาร่วมฟังแล้วก็มาร่วมเป็นกำลังใจให้กับทีมแสดงแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งที่รายได้จากการคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราจะสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีวิทยาพยาบาลปกเกล้าจันทบุรีและก็โครงการโรงงานยามีชีวิตของมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งทุกบาททุกสตางค์นะครับที่ทุกคนได้บริจาคหรือว่าซื้อตั๋วเนี่ยสามารถหักลดหย่อนภาษีได้นะครับอันนี้ก็ขอฝากนอกจากมาชมคอนเสิร์ตแล้วท่านยังได้สร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้ทำบุญด้วยและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยครับ
1: ครับ
3: ประเทศนะครับ
1: ครับวันนี้ขอบคุณท่านมากนะครับที่มาพูดคุยกันครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ครับครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พลตรีดร.ประทีปสุพรรณโรจน์ผู้อำนวยการเพลงและวาทยากรคอนเสิร์ตเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คอนเสิร์ตดังแสงอรุณดังแสงอรุณรุ่งรำไพพรรณีขัตติยนารีศรีสยามนะครับก็เป็นการนำบทเพลงนะครับบทเพลงไทยเดิมและดนตรีตะวันตกมาเรียบเรียงใหม่แล้วก็ร้อยเรียงนะครับผ่านเรื่องราวนะครับการแสดงบนเวทีด้วยนะครับงานจะจัดในวันเสาร์ที่31ตุลาคมนี้นะครับ15นาฬิกานะครับความยาวการแสดง90นาทีรวมพักครึ่งณหอประชุมมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายานะครับเปิดจำหน่ายบัตรที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์นะครับข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์นะฮะที่เบอร์023543588นะฮะหรือเว็บไซต์ www.incom.co.th ครับ
2: ครับ
1: ไปดูประเด็นข่าวสารกันครับท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะวันนี้เตรียมต้อนรับนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตนะฮะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในครั้งแรก ในรอบ13ปีฮะสารสายสัมพันธ์ยุคใหม่หลังเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเดินหน้ายกระดับความร่วมมือการค้าการลงทุนการเกษตรความมั่นคงทางอาหารสาธารณสุขและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ครับ
2: ครับซึ่งเรื่องนี้นะครับวันนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเตรียมให้การต้อนรับนายไกลาราชนานากุตเมานะครับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสที่จะเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับนั่นก็คือวันที่9ถึง10ตุลาคม2569นี้นะครับนับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีของติมอร์เลสเตครั้งแรกในรอบ13ปีตั้งแต่ปี2556นะครับและก็เป็นครั้งแรกภายหลังที่ติมอร์เลสเตเนี่ยเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อช่วงของตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งการเยือนครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดบทใหม่ของความสัมพันธ์ไทยและก็ติมอร์

0: กรอบของอาเซียนด้วยซึ่งทั้งสองประเทศนะครับสองฝ่ายเองก็มีการจัดตั้งกลไกการหารือทวิภาคีระหว่างกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการติดตามและขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างสองประเทศอย่างต่อเนื่องพร้อมจะมีการแลกเปลี่ยนมุมมองตอบในเรื่องของประเด็นระดับภูมิภาคและระดับประเทศที่มีความสนใจร่วมกันด้วยนะครับโดยเฉพาะภายหลังที่ทางติมอร์เลสเตเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ไทยกับติมอร์เนี่ยจะได้ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นในฐานะการเสริมความเข้มแข็งและเป็นเอกภาพของประชาชนอาเซียนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องเป็นการแสดงถึงในเรื่องของการเยือนที่สะท้อนถึงมิตรภาพและก็เรียกว่าเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของไทยและก็ติมอร์เลสเตนะครับถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่ท่านนายกของทางฝั่งติมอร์เนี่ยมาที่ประเทศไทยครับติมอร์ตะวันออก
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้ามาร่วมอาเซียนอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ครับ
1: มาดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ประสบอุทกภัยกันบ้างนะครับเวลาเกิดเหตุภัยวิกฤตเนี่ยคนก็สอบถามกันว่าตกลงแล้วเนี่ยใครคือผู้บัญชาการหลักนะ
0: ฮ
1: ะคือถ้าภัยวิกฤตในระดับหนึ่งตามพรบของปภ.แล้วเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในแต่ละจังหวัดเนี่ยแหละครับคือผู้บัญชาการจะเห็นว่าตอนแผ่นดินไหวตอนน้ำท่วมนะฮะถ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยผู้ว่าชัดชาติผู้ว่าราชการจังหวัดก็เช่นเดียวกันในจังหวัดต่างๆเป็นผู้สั่งการเพราะถือว่าเป็นคนที่อยู่ในพื้นที
0: ่
1: ประกอบกับการกระจายอำนาจลงสู่พื้นที่จังหวัดพื้นที่ท้องถิ่นเนี่ยผู้ที่จะมีอำนาจบังคับบัญชาคือผู้ว่าราชการจังหวัดแต่เมื่อไหร่ที่ภัยเนี่ยมันพัฒนาขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเนี่ยในระดับชาติเนี่ยนายกก็จะเป็นประธานนะครับอันนี้มันมีขีดหรือว่าระดับของภัยเนี่ยในการที่จะเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการอยู
0: ่
1: นะครับไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคิดว่าคนนี้จะเป็นคนนั้นจะเป็นไม่ใช
0: ่
1: มีกฎหมายเนี่ยที่จะรองรับถ้าภัยเนี่ยมันขึ้นมาระดับ3ระดับ4ปุ๊บเนี่ยก็จะเป็นอีกท่านหนึ่งนะครับแต่เมื่อไหร่ที่นายกเป็นประธานปุ๊บนั่นนะฮะเป็นผู้บัญชาการปุ๊บแสดงว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วว
0: าระแห่งชาติแล้ว
1: หรือว่าภัยนั้นน่ะสูงสุดแล้วนะฮะถ้าเกิดเรายังเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยยังเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่อันนั้นก็คือว่าเป็นภัยในระดับที่
0: ควบคุมได้ในจังหวัด
1: ควบคุมได้ถูกต้องนะฮะไปถามท่านนายกนะฮะท่านอนุทินท่านชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยก็พูดถึงกรณีที่มีกระแสข่าวเรื่องของความขัดแย้งเรื่องของการปล่อยน้ำในพื้นที่บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวยืนยันว่าการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตอยู่ใต้ระบบผู้บัญชาการเดี่ยวหรือว่าซิงเกิลคอมมานด
0: ์
1: ซึ่งมีกฎหมายรองรับอย่างชัดเจนตามการประกาศเขตพื้นที่ประสบภัยพิบัติโดยอำนาจการสั่งการระดับจังหวัดก็จะเป็นของผู้ว่า
0: ครับ
1: ในฐานะผู้บัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันและสั่งการหน่วยราชการได้ทั้งหมดนะฮะโดยขึ้นตรงกับปลัดมหาดไทยและมีรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยดูแลกำกับในภาพรวมของประเทศก็คือคุณอนุทินนั่นแหละดังนั้นในการปฏิบัติทางกฎหมายจึงไม่สามารถเกิดความขัดแย้งขึ้นได้อันนี้ขีดเส้นใต
0: ้
1: ท่านบอกว่ามันไม่มีทางเกิดความขัดแย้งขึ้นได้นะฮะเนื่องจากมีผู้รับผิดชอบหลักในการตัดสินใจอย่างชัดเจนพอพูดแบบนี้ผมย้อนกลับไปดูที่จังหวัดนครนายก
0: ครับ
1: จังหวัดนครนายกนะฮะซิงเกิลคอมมานด์ที่ท่านพูดเมื่อกี้คือผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคุณชานนท์วิสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะฮะลงนามในหนังสือด่วนที่สุดไปถึงอธิบดีกรมชลประทาน
0: ครับ
1: นะฮะชลประทานนี่มันอยู่ภายใต้กระทรวง
0: ภายใต้กระทรวงเกษตร
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี่ไปอีกกระทรวงนึงนะครับ
0: ครับ
1: หลังมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเพิ่มระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กังวลครับว่าอาจจะทำให้ปริมาณน้ำเข้าสู่พื้นที่จังหวัดนครนายกเพิ่มสูงขึ้น
0: ครับ
1: หนังสือระบุว่าปัจจุบันนครนายกประสบปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะอำเภอองครักษ์เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่รับน้ำระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นวงกว้างสร้างความเดือดร้อนเป็นอย่างมากขอความร่วมมือกรมชลประทานนะฮะพิจารณางดการระบายน้ำเข้าสู่ระบบคลอง14คลอง15และคลอง16เพื่อช่วยลดปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสมทบและบรรเทาผลกระทบในพื้นที่องครักษ์ขณะเดียวกันภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดนครนายกพบพื้นที่ได้รับผลกระทบแล้ว4อำเภอ40ตำบล409หมู่บ้าน53,928 ครัวเรือนขณะนี้สถานการณ์น้ำเป็นยังไงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อำเภอองครักษ
0: ์
1: ประชาชนควรติดตามประกาศจากจังหวัดนครนายกกรมชลประทานและหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงและเตรียมแผนการเดินทางหากระดับน้ำมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ที่ถนนรังสิตนครนายกฮะบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ
0: ์
1: จังหวัดนครนายกฮะระดับน้ำเนี่ยเมื่อวานนี้นะฮะท่วมสูงเลยหัวเข่าฮะรถขนาดเล็กวิ่งไม่ได
0: ้
1: ส่วนชุมชนในพื้นที่หมู่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครัก

0: ็นพื้นที่รับน้ำมาจากหลายพื้นที่และน้ำรอการระบายจากคลองรังสิตเจ้าหน้าที่เอากระสอบทรายมาวางปิดกั้นทางระบายน้ำนะฮะก่อนที่จะถูกชาวบ้านเนี่ยรื้อออกเมื่อคืนกับวันที่4ตุลาคม
1: ครับ
0: ชาวบ้านในชุมชนบอกว่าน้ำท่วมสูงถึงอกแล้วนะครับใช้ชีวิตอย่างลำบากมากฮะไม่มีน้ำใช้อาหารก็ไม่มีนะฮะประกอบอาหารก็ไม่ได้นะฮะน้ำถึงคอฮะ
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ต้องรอเข้ากล่องและถุงยังชีพจากอบต.คลองใหญ่น้ำในพื้นที่เริ่มเน่าเหม็นด้านนายสุทัศน์มาละศรีนะฮะผู้ประสบภัยก็บอกว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าบ้านตนเนี่ยยกหนีน้ำไม่พ้นเสียหาย
1: ระ
0: ดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆไม่มีทีท่าว่าจะลดเลยน้ำระบายไปไหนไม่ได้เพราะแขวงทางหลวงนครนายกเอากระสอบทรายมากั้นถนนเพื่อไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ในหมู่บ้านน้ำท่วมหนักจนเน่าแล้วยอมรับว่าเป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยที่ออกมารื้อกระสอบทรายออกหากมีความผิดก็ต้องติดคุกกันทั้งหมู่บ้าน
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เป็นพื้นที่นครนายก
2: ครับคือมันเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะครับแล้วก็การที่เอาถุงอย่างเขาเรียกว่าอะไรเป็น
0: กระสอบทราย
2: นะครับมากั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอยู่แล้วเนี่ยมันน้ำมันเน่าอ
0: ่
2: ะพอน้ำมันเน่ามันรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วมันต้องเคลียร์อะไรบางอย่างออกบางทีการที่ทางการทำแบบนี้ครับก็อาจจะต้องมองถึงประชาชนในภาพรวมด้วยนะว่าบางทีคืออาจจะทำให้ตรงนั้นเนี่ยเดือดร้อนมากกว่าเดิม
0: อันนี้คือมองภาพรวมแล้วประโยชน์สาธารณะการคมนาคมเนี่ยเป็นใหญ่กว่านะฮะแต่ในพื้นที่ที่เขาได้รับผลกระทบต้องรับน้ำก็จะต้องไปดูเขาเช่นเดียวกันนะฮะก็คือว่าให้เขาเสียสละเนี่ยแต่คุณต้องดูแลเขาอย่างน้อยเนี่ยถุงยางชีพอะไรต่างๆทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะต้องเพียงพอทำให้เหมือนเคหะกรองจัน
1: เ
0: ราทำแบบนั้นนะ
2: ก็คนละเป็นพื้นที่กรุงเทพ
0: ซึ่งจริงๆผมเห็นรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปแล้วนะเม
2: ื่
0: อ2วันใช่แถวๆนั้นแหละไปเมื่อวัน2วันแล้วนะฮะอันนี้ก็คือเสียงสะท้อนจากประชาชนในพื้นที
1: ่
0: รังสิตนครนายกนะฮะที่อำเภอองครักษ์บอกว่าในชุมชนเนี่ยอยู่ที่หมู่ที่8ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์ก็ส่งเสียงดังๆไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าช่วยหน่อยเพราะว่าน้ำท่วมขังเนี่ยมาหลายวันแล้วแล้วก็ถึงคอแล้วเนี่ยไปไหนมาไหนไม่ได้ชีวิตแย่ลง
1: ครับ
0: นะฮะ
2: นครนายกก็อาจจะมีการผันน้ำในส่วนของบางปะกงมาช่วยด้วยนะนะครับไปทางฝั่งฉะเชิงเทราด้วยนะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำป่าสักต่างๆนะครับยังไงก็ต้องคงจะต้องติดตามเพราะผมก็เห็นอยู่นครนายกเนี่ยในส่วนของเขื่อนขุนด่านปราการชน
0: คือ
2: น้ำก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับตรงนี้ก็เดี๋ยวทางการก็คงจะมีการดำเนินการต่อเนื่องแล้วก็ต้องดูสถานการณ์ฝนฟ้าในช่วงนี้ประกอบไปด้วยนะครับส่วนทางด้านคุณเอกนิติธรรมประภาสครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็มีการพูดถึงในเรื่องของการเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้นะครับซึ่งทางคุณเอกนิติเนี่ยหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีคลังแต่ว่าอีกหมวกนึงเนี่ยท่านก็เป็นประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางนะครับก็เป็นประธานการประชุมของทางคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางเมื่อวานนี้นะครับที่ทำเนียบรัฐบาลมีการเปิดเผยออกมานะครับว่าที่ประชุมได้ติดตามและก็คาดการฝนนะครับว่าสถานการณ์น้ำล่วงหน้าตั้งแต่7วัน10วันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของลุ่มน้ำเจ้าพระยาท่าจีนแม่กลองและก็ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์เนี่ยตรงนี้ก็มีการรายงานของทางกรมอุตุนิยมวิทยามานะครับว่าในช่วงของวันที่5ก็จะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักนะครับก่อนที่ช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคมตรงนี้ก็จะลดลงแต่ว่าจะต้องเฝ้าระวังระลอกใหม่อีกนะครับช่วงวันที่10ถึง12ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางตอนล่างและก็ภาคตะวันตกนะครับที่จังหวัดตากกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลด้วยนะครับรวมถึงลุ่มน้ำเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมรับนะครับในเรื่องของแผนรับมือของเขื่อนแก่งกระจานที่มีน้ำเกินความจุและก็จะมีการเร่งระบายน้ำจากฝั่งเขื่อนปานบุรีด้วยรองรับฝนตกหนักในช่วงวันที่11ถึง13ตุลาคมนี้นะครับส่วนนี้เองนะครับก็ได้มีการมอบหมายให้ทางคณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำประสานกับจังหวัดและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการในการรับมือสถานการณ์ที่เป็นระบบเดียวกันเพื่อยกระดับรูปแบบในการบริหารจัดการพื้นที่ภาคกลางในแบบที่เป็นต้นแบบนะครับ ับหรือว่าโมเดลในการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบแล้วก็ปรับใช้ไปกับภูมิภาคอื่นๆต่อไปด้วยแล้วก็มีการมอบหมายให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเป็นหน่วยงานในการประสานเชื่อมโยงข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆเพื่อให้หน่วยงานต่างๆได้ดำเนินการและก็เรียกว่ารับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงที่จะมีฝนระลอกใหม่ขึ้นมานี้ด้วย
0: นะฮะนี่คือทางด้านของคุณเอกนิตินิธันประภาสนะครับท่านเป็นนอกจากจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรองนายกแล้วเนี่ยยังเป็นประธานปภ.ด้วยใช่ไหม
2: ประธานในส่วนของการดูแล
0: แก้ไ
2: ขฝนอุทกภัยในพื้นที่ของภาคกลางถ้าเป็นภาคเหนือก็จะเป็นอาจารย์เชนยศชนันถ้าเป็นฝั่งภาคกลางก็จะเป็นท่านรองนายกอินิติ
0: อ๋อถือว่าท่านลงพื้นที่อยุธยาแล้วก็ลงพื้นที่ต่างๆนะครับไปติดตามตรวจเรื่องของการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมนะฮะก็คือแบ่งโซนในการรับผิดชอบกันนั่นแหละส่วนปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมือน้ำท่วมหรือว่าอุทกภัยเนี่ยแหละครับสั่งตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์24ชั่วโมงเฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้เร่งฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะส่วนกระทรวงแรงงานฮะระดมช่างซ่อมรถแล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าหลังน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนแล้วก็พิจารณาขยายศูนย์ซ่อมสร้างสุขให้เข้าถึงทุกโซนอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับน้ำท่วมเสร็จแล้วน้ำลดแล้วเนี่ยเครื่องใช้ไฟฟ้าของหลายท่านเนี่ยพังกันเป็นจำนวนมากคนก็สงสัยว่าพังแล้วมันใช้ต่อได้ไหมหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เนี่ยโอ้โหสาหัสสาหัสเหมือนกันนะครับมีช่างเนี่ยจะมาซ่อมได้ไหมกู้ออกมาจากโคลนได้หรือเปล่ากู้ออกมาจากโคลนกู้ออกมาจากน้ำได้แล้วเนี่ย ค่าซ่อมนี่ก็โอ้โหมานั่งคิดกุมขมับจะซื้อใหม่หรือว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี
2: ้
0: นะฮะทางด้านของกระทรวงแรงงานนะครับบอกไม่ต้องตกใจไม่ต้องกังวลตอนนี้นะครับก็มีการลงพื้นที่แล้วก็นำช่างไปซ่อมช่วยเหลือประชาชนนะครับในหลายพื้นที่แล้วฮะคุณพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานฝ่ายการเมืองนะฮะก็ลงพื้นที่เคหะชุมชนร่มเกล้ากรุงเทพนะฮะก็แถวๆลาดกระบังใช่ไหม
2: ครับ
0: ก็ไปติดตามความช่วยเหลือประชาชนผ่านศูนย์ซ่อมสร้างสุขช่วยผู้ประสบอุทกภัยของกระทรวงแรงงานในการลงพื้นที่เนี่ยมีทีมช่างจากหน่วยงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดยโสธรเพชรบูรณ์ประจวบคีรีขันธ์กาญจนบุรีมหาสารคามและกาฬสินธุ์ก็คือจังหวัดที่น้ำไม่ท่วมเนี่ยมาช่วยนะฮะมาร่วมให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์รวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่รับความเสียหายจากน้ำท่วมช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนสามารถนำมากลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยให้บริการซ่อมจักรยานยนต์ไปแล้ว128คันนะครับ ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าไป40ชิ้นพร้อมแจกอาหารกล่อง300กล่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้เพื่อให้การเปิดศูนย์ดังกล่าวครอบคลุมทั่วถึงก็ได้สั่งตามข้อสั่งการของคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะฮะก็ต้องขยายไปศูนย์นี้ไปในหลายๆพื้นที่นะฮะและนอกจากนี้คุณพิพัฒน์ชัยและคณะก็ได้ร่วมหารือกับผู้นำชุมชนฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในการขยายแนวทางในการสร้างจุดบริการซ่อมสร้างสุขเพิ่มเติมในแต่ละโซนของชุมชนฮะเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและได้รับความสะดวกสบายครอบคลุมมากขึ้นฮะโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะระดมช่างเข้าไปช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำลดเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตประกอบอาชีพได้ตามปกติฮะ
2: ครับส่วนทางกรมการปกครองนะครับก็มีการสั่งสำนักงานทะเบียนทั่วประเทศในการยกเว้นในส่วนของการลงทะเบียนนะครับในเรื่องของลดค่าธรรมเนียมทะเบียนนะครับแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชน15วันเพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะครับคือในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะต้องหาเอกสารต่างๆเพื่อที่จะยืนยันตัวตนอย่างบัตรประจำตัวประชาชนหรือว่าทะเบียนต่างๆนะครับก็มาขอที่ในส่วนของกรมการปกครองที่อำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วก็ที่เทศบาลต่างๆตรงนี้นะครับก็มีการประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะช่วยประชาชนในเรื่องของค่าธรรมเนียมต่างๆคือก็จะนับ15วันนะครับตั้งแต่วันที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับแต่ละจังหวัดเนี่ยก็จะเริ่มต้นไม่เหมือนกันเริ่มต้นไม่เท่ากันจังหวัดไหนประกาศก่อนก็จะนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นไปนะครับในเวลา15วันหลังจากนั้นเพื่อว่าเป็นการที่จะทำให้ประชาชนเนี่ยหากต้องการเอกสารต่างๆในการมายื่นรับการเยียวยาเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเสียค่าธรรมเนียมใด
0: ๆ
2: หรือว่าประชาชนใครหายเนี่ยมาทำใหม่ได้ก็จะไม่ต้องเสียตังค์ด้วยนะครับอันนี้15วันนะครับนับตั้งแต่มีการประกาศพื้นที่เขตสาธารณภัยแต่ละจังหวัดครับ
0: ครับเอาละครับพักกันสักครู่ก่อนฮะ
2: ครับ
1: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
6: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
6: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับใกล้แล้วครับกับการจัดการประชุมนะฮะ IMF World Bank Group ประจำปี2569นะฮะชื่อเต็มยาวๆคือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ฮะเวทีนี้จะมีผู้นำนะฮะเกี่ยวกับการเงินทั่วโลกนะฮะเดินทางมาร่วมประชุมเนี่ยไม่น้อยกว่า400คนนะครับ
2: ครับ
1: สร้างความมั่นใจและสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยฮะเมื่อวานนี้คุณเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศฮะก็ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF World Bank Group Annual Meeting 2026ยืนยันครับว่าเวทีนี้จะมีผู้นำนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางจากทั่วโลกเดินทางมาเกือบ400คนมาแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าจะทำให้ไทยเนี่ยสร้างความเชื่อมั่นสะท้อนศักยภาพคือเขามาแล้วเขาเห็นเมืองไทยเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเมืองไทยเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี
2: ้
1: แล้วก็จะทำให้เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงทิศทางทางเศรษฐกิจบนเวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องเพราะโอกาสที่คนหลักๆใหญ่ๆแบบนี้รัฐมนตรีการคลังผู้ว่าธนาคารกลางแล้วก็ผู้นำต่างๆทั่วโลกเนี่ยเดินทางมาเนี่ยมาพร้อมกันเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายสิ่งที่ไทยจะได้ก็คือว่าการนำเสนอประเทศไทยเนี่ยให้เขาได้เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยมีความพร้อมมีอะไรยังไงโอกาสทางเศรษฐกิจโอกาสในทางการท่องเที่ยวนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเปิดเผยครับว่าวันที่7ตุลาคมนี้คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีกำหนดการไปเดินทางเยือนประเทศสิงคโปร
2: ์
1: เพื่อไปร่วมประชุม Forbes Global CEO Conference ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญในการพบปะหารือร่วมกับผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจชั้นนำทั่วโลก400คนเพื่อดึงดูดการลงทุนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมแล้วก็เรื่องของท่าอากาศยานเพราะว่าเมื่อสัปดาห์ก่อนเราเจอกรุงเทพน้ำท่วมการบินไทยมีปัญหาคุณเสียศักดิ์ว่ายังไงก็บอกว่าประเด็นนี้ฮะเรื่องของการบริหารจัดการในระยะสั้นที่ภาครัฐกำลังเร่งดำเนินการอย่างเต็มที่ขณะที่นักลงทุนยังมองภาพรวมและศักยภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวเป็นหลักทางด้านความพร้อมในการดูแลความปลอดภัยฮะพลตรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับผู้นำผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนโดยมีการประสานงานด้านข่าวกรองอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจสูงสุดตลอดการจัดงานฮะ
2: ครับพูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการออกมาเผยสัญญาณนะครับสำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะครับมีแนวโน้มดีขึ้นนะ
1: ครับ
2: ท่านนายกก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยก็มีความพร้อมในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม IMF World Bank ครับที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของสัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับซึ่งเรื่องนี้ครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีการกล่าวถึงทิศทางและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศนะครับว่าในช่วงปลายปีนี้เนี่ยภาพรวมตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจของไทยปัจจุบันมีแนวโน้มที่ปรับตัวดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลค่าการส่งออกที่ขยายตัวมากขึ้นรวมถึงสินค้าเกษตรที่ส่งออกก็ส่งออกได้มากขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของภาคการผลิตและผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือว่า GDP เนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตขึ้นอย่างน่าพึงพอใจครับขณะนี้นะครับทางสภาพัฒน์นะครับก็มีการสรุปตัวเลขสถิติอย่างเป็นทางการเดี๋ยวจะมีการแถลงให้ทราบอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่นะครับนอกจากนี้เองนะครับสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือหลักของโลกทั้ง3แห่งนะครับก็ยังมีการปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยสู่ระดับเชิงบวกหรือว่า positive outlook นะครับซึ่งก็สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อเสถียรภาพการเงินและก็เศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับท่านนายกบอกว่าสัปดาห์หน้านี้ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพนะครับได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม ชุมใหญ่ระดับโลก World Bank IMF Annual Meeting นะครับซึ่งก็จะมีผู้นำและก็รัฐมนตรีการคลังแต่ละประเทศเนี่ยรวมถึงผู้ว่าการธนาคารกลางกว่า190ประเทศทั่วโลกนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ที่เป็นผู้แทนสถาบันการเงินชั้นนำเข้ามาร่วมการประชุมในครั้งนี้นะครับซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยนอกจากจะแสดงถึงศักยภาพและก็ความพร้อมของประเทศแล้วยังจะช่วยสร้างบรรยากาศและก็การลงทุนให้เกิดขึ้นรวมถึงข้อตกลงทางเศรษฐกิจและก็การกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายอย่างมหาศาลเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มรัฐบาลเองก็พร้อมที่จะดำเนินการทันทีให้บรรลุเป้าหมายนะครับส่วนความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวการเดินทางต่างๆนะครับท่านนายกก็เตรียมรับฟังการรายงานความพร้อมจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงทางผู้แทนการบินไทยด้วยนะครับหลายๆคนก็กังวลหลังจากที่มีกระแสดราม่าเกิดขึ้นเมื่อช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตรงนี้ท่านนายกก็รอฟังปัจจุบันตอนนี้ทางการบินไทยก็มีการดำเนินการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็พร้อมเป็นการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในฐานะของกระทรวงการคลังที่เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่และก็ในเรื่องของการขับเคลื่อนการบินนะครับเพื่อให้สายการบินแห่งชาติมีการสร้างรายได้และก็สร้างชื่อเสียงแก่ประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปก็ถือว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นช่วงโอกาสทองของประเทศไทยนะครับเพราะว่าหลายประเทศที่มาร่วมการประชุมครั้งนี้น่าจะเห็นอะไรหลายอย่างในประเทศไทยที่อาจจะมีการต่อยอดในเรื่องของเศรษฐกิจต่อไปด้วยนะครับ
1: นะการบินไทย
2: ครับ
1: ล่าสุดในไทยรัฐนะ
2: ครับ
1: บอร์ดการบินไทยนะครับนัดพิเศษมีการประชุม2ตุลาคมที่ผ่านมาที่มีคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานบอร์ดการบินไทยนะฮะมติเมื่อ2ตุลาคมฮะสั่งให้คุณชายเอี่ยมสิรินะฮะพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือว่า CEO DED การบินไทยทันทีนะครับก่อนครบวาระในเดือนมกราคม70แล้วก็แต่งตั้งคุณสำริดสำเนียงบอร์ดการบินไทยขึ้นมารักษาการแทนล่าสุดของการบินไทย
2: ครับ
1: นะฮะนี่คือประเด็น
2: ความค
1: ื
2: บหน
1: ้
2: า
1: ความคืบหน้าความคืบหน้าอันนี้เพิ่งจะทราบเหมือนกันตั้งแต่วันที่2อ่ะ
2: ครับ
1: ข่าวเงียบๆนะฮะนี่ผมเพิ่งจะมาเห็นนะฮะว่าปลดดีๆการบินไทยเรียบร้อยแล้ว
2: ครับ
1: นะฮะต้องติดตามดูกันต่อไปนะครับ
2: ครับ
1: เรื่องการประชุม IMF นะฮะก็ทางผู้ว่าชัดชาติก็บอกพร้อมกระทรวงคมนาคมก็บอกพร้อม
2: ครับ
1: นะฮะคือการประชุม IMF ฮะครั้งสุดท้ายที่ไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคือปี2534
2: ครับ
1: ก่อนวิกฤตการต้มยำกุ้งนะฮะอันนี้ก็ผ่านมากี่ปีแล้วครับเนี่ย
2: โอ้35ปี
1: 35ปี
2: อายุผมเลย
1: นะคร
2: ับ
1: ซึ่งกองทุนการเงินระหว่างประเทศเนี่ยกำเนิดเกิดขึ้นเนี่ยในช่วงสงครามโลกครั้งที่2
2: ครับ
1: แล้วก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเงินอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้มีเงินดิจิทัลนะครับแล้วก็ความขัดแย้งในภูมิรัฐศาสตร
2: ์
1: นะครับและอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะถูกจับเรื่องเชื่อมโยงเนี่ยมาคุยกันในเวทีนี้แหละครับ
2: ครับ
1: ซึ่งถามว่าไทยมีทำหน้าที่อะไรบ้างนะครับในบทบาทของทางด้านกระทรวงการต่างประเทศเขาบอกว่าเขาเป็นสะพานเชื่อมโยงนะครับเป็น connecting link เนี่ยระหว่างประเทศที่พัฒนาแล้วกับกำลังพัฒนาในการที่จะได้พูดคุยกันแล้วก็ได้กำหนดแนวทางนโยบายทางการเงินให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบันนะครับแล้วก็มีแนวคิดอะไรต่างๆที่จะรวบรวมรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกที่เป็นในทุกวันนี้นะครับคำถามแล้วมันจะมีอะไรต่อไปจากนี
2: ้
1: ประชุมเสร็จแล้วจบเลยไหมเพราะเราจะเห็นประชุมเสร็จทีไรเนี่ยเงียบกริบไปหมด
2: ครับ
1: มีการนำแนวคิดการประชุมในครั้งนี้ไปต่อยอดในช่วงที่ไทยจะได้เป็นประธานอาเซียนในปี71ฮะจะมีการผลักดันนโยบายพัฒนาความคิดในเรื่องของการเงินดิจิทัลส่งเสริมการบริการทางการเงินอย่างปลอดภัยแล้วก็การป้องกันภัยสแกมเมอร์ครับคำถามอยู่ที่ว่าเอาแล้วภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยในการประชุมครั้งนี้จะเกิดอะไรมากขึ้นเชิงบวกก็คือสะท้อนความเชื่อมั่นของประชาคมโลกที่มีต่อศักยภาพของไทยว่าเราไม่ใช่แค่จุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยว
2: ครับ
1: แต่เราเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการกำหนดประเด็นเศรษฐกิจพัฒนาโลกรวมถึงโอกาสสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนทั่วโลกด้วยนะครับ
2: ครับก็เป็นในเรื่องของการต่อยอดนะครับของการประชุมครั้งนี้นะครับเดี๋ยวมารอดูกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะได้เห็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ในการประชุมครั้งนี้ที่จะมีการแถลงออกมาจากทางรัฐบาลของเราด้วยนะครับ
1: 12ถึง18เริ่มต้นวันจันทร
2: ์
1: สิ้นสุดวันที่ วันอาทิตย
2: ์
1: 18
2: 7
1: วัน
2: ครับ
1: นะครับ
2: การประชุม IMF Annual Meeting Group 2026นี
1: ้
2: นะครับยังไงก็ติดตามกันด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปพูดถึงประเด็นที่เมื่อวานนี้เราก็มีการพูดคุยกันไปนะครับสำหรับการที่จะมีการปรับในเรื่องของระบบเงินงบประมาณนะครับของทางสสส.ไทย PBS กองทุนผู้สูงอายุและก็กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับเรื่องนี้เมื่อวานนี้ทางคุณกรวีปริศนานันทกุลสสอ่างทองพรรคภูมิใจไทยนะครับในฐานะประธานวิปรัฐบาลมีการเปิดเผยนะครับถึงร่างการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ4องค์กรที่เราได้พูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่จะนำในเรื่องของภาษีสรรพสามิตสุรายาสูบหรือว่าภาษีบาปเนี่ยมาสนับสนุนกองทุนต่างๆรวมถึงองค์กรต่างๆหน่วยงานต่างๆนะครับที่มีพรบที่ควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งตรงนี้นะครับทางคุณกรวีเองบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านก่อนที่จะเสนอให้ทางท่านนายกรัฐมนตรีพิจารณาเนื่องจากว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการเงินหากท่านนายกเห็นชอบแล้วก็มีการลงนามนะครับจึงจะส่งเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาคาดว่าจะต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งเลยนะครับ เรื่องนี้นะครับทางประธานวิปรัฐบาลบอกว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยเป็นแนวคิดของสสพรรคภูมิใจไทยนะครับที่ต้องการให้การใช้เงินภาษีบาปมีความโปร่งใสตรวจสอบได้แล้วก็เกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงโดยแทนที่จะจัดสรรเงินให้แต่ละหน่วยงานโดยตรงก็จะมีการนำเงินทั้งหมดเนี่ยมารวมไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วก็ให้หน่วยงานที่มีความจำเป็นเสนอแผนงานหรือว่าโครงการเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณในแต่ละปีซึ่งก็เป็นการเปลี่ยนวิธีการบริหารจัดการแล้วก็เรียกว่าเป็นการปรับเฉยๆนะไม่ได้เป็นการลดจำนวนของเงินต่างๆนะครับทั้งนี้รายละเอียดนะครับก็ในส่วนของการนำเงินก็จะมีการนำไปไว้เป็นเงินคงคลังแล้วก็จัดตั้งเป็นกองทุนภาษีบาปโดยเฉพาะแล้วก็ยังจะต้องมีการพิจารณาในชั้นรัฐสภาส่วนข้อกังวลเรื่องการนำเงินไปสนับสนุนสื่อเนี่ยอาจจะเป็นการครอบงำสื่อหรือไม
1: ่
2: ครอบงำไทย PBS หรือเปล่าหรือว่าหน่วยงานต่างๆหรือเปล่านั้นนะครับก็ตรงนี้เองเนี่ยทางคุณกรวีกล่าวว่าอาจจะต้องมีการพิจารณาประเด็นดังกล่าวอย่างรอบด้านนะครับทั้งในส่วนของสภาเองแล้วก็ชั้นกรรมาธิการนะครับโดยร่างกฎหมายก็จะได้มีการเสนอแก้กฎหมายทั้ง4ฉบับในคราเดียวกันไปเพื่อที่จะทบทวนระบบการบริหารเงินภาษีบาปจากเดิมที่แยกกันอยู่ให้มีแนวทางบริหารที่เป็นประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สามารถตรวจสอบได้มากขึ้นนั่นเองครับ
1: ครับคือเป็นกฎหมายที่ปกติแล้วเนี่ยเงินที่ได้จากภาษีบาปเงินภาษีสัมปทานมิตรอะไรต่างๆที่จัดเก็บเนี่ยสุรายาสูบเนี่ยจะเข้าสู่4องค์กรนี้โดยอัตโนมัติเข้าสู่องค์กรนี้โดยอัตโนมัติถ้าเป็นไทย PBS เนี่ยจำไม่ผิดก็คือ 1.4% แต่ไม่เกิน 2,000 ล้านนะฮะคือเข้าไปได้เลยแต่ทางฝากฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาก็อ้างว่าบอกว่ามันมีวินัยการเงินการคลังปี2561ก็คือว่าจะต้องควรที่จะนำเงินภาษีบาปเหล่านี้เนี่ยเข้ามาสู่กองกลางในระบบงบประมาณซะก่อนแล้วก็หลังจากนั้นให้องค์กรเหล่านี้เนี่ยมาดีเฟนก็คือว่าชี้แจงว่าท่านจะใช้เงินเหล่านี้เนี่ยทำอะไรอย่างไรกันบ้างไม่ใช่ว่าพอเข้าไปสู่องค์กรท่านแล้วเนี่ยเราก็ไม่มีระบบการตรวจสอบนะครับอันนี้คือเจตนารมณ์ของรัฐบาลนำไปสู่การตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินภาษีของประชาชนที่เรียกว่าภาษีบาปเนี่ยจากเหล้าบุหรี่ที่เก็บเข้าไปแล้วเนี่ยควรจะผ่านระบบรัฐสภาเพื่อที่จะได้มีการวิพากษ์จากคณะกรรมการสสสวในสภาว่าเงินเหล่านี้เนี่ยเอาไปใช้อะไรไปไหนเหมือนที่เราได้เห็นในสภาเรื่องของการอภิปรายงบประมาณรายจ่ายประจำปีในรูปแบบนั้นและองค์กร4องค์กรเนี่ยจะต้องมาชี้แจงว่าเงินเหล่านั้นเนี่ยท่านเอาไปใช้อะไร
2: อ
1: ันนี้คือบทบาทของรัฐบาลที่บอกว่ามันควรจะมีความโปร่งใส
2: ควรจะเอามาไว้เป็นกองกลางก่อนแล้วค่อยมาเสนอ
1: มันควรจะมีการตรวจสอบได
2: ้
1: นะครับแต่กฎหมายนี้ยังไม่ได้ใช้เป็นร่างอยู่แล้วก็เปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนนะฮะใครคิดเห็นอย่างไรก็เข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์รัฐสภา parliament.go.th นะครับเขาเปิดให้รับฟังความคิดเห็นแล้วนะครับตั้งแต่30กันยายนที่ผ่านมาครับ
2: ครับ
1: ไปจนถึงวันที่14กันตุลาคมเองนะฮะ14ตุลาคม
2: ค
1: นะฮะ
2: ประมาณ15วัน
1: ใช่ท่านก็สามารถที่จะไปแสดงความคิดเห็นกันได้นะครับอันนี้คือผมพูดถึงฝากฝั่งรัฐบาลไปแล้วว่าเจตนารมณ์ก็คือว่าต้องการให้นำเงินภาษีบาปสรรพสามิตที่เก็บเกี่ยวกับสุรายาสูบเนี่ยมาเป็นเงินกองกลางแล้วก็หน่วยงานไหนที่จะใช้เนี่ย4องค์กรเนี่ยเข้าสู่ระบบรัฐสภา จะได้มีการชี้แจงรายละเอียดว่าท่านเอาไปใช้อะไรกันบ้าง
2: อ
1: ันนี้คือการตรวจสอบและถ่วงดุลคำถามต่อไปอีกฝากฝั่งหนึ่งเขาบอกว่าแล้วความเป็นอิสระจะหายไปหรือไม
2: ่ครับ
1: ความเป็นอิสระเนี่ยต้องไปดูว่าองค์กรอิสระของประเทศฝรั่งเศสเพราะไทยเนี่ยไปยึดโยงกับประเทศฝรั่งเศสเรื่องของการตั้งองค์กรอิสระอิสระเนี่ยต้องอิสระ3แบบ1องค์กรนั้นต้องปราศจากการแทรกแซงการบริหารหรือจากฝ่ายบริหารที่เป็นรัฐบาล
2: ครับ
1: 2จะต้องมีความอิสระในทางการเงินกล่าวคือจะสามารถหารายได้โดยตนด้วยตนเองไม่ต้องพึ่งพาใคร และสุดท้าย3ฮะไม่ปราศจากการตรวจสอบจากฝ่ายตุลาการ
2: ครับ
1: นี่คือ3หลักขององค์กรอิสระที่ควรมีในประเทศไทย
2: คร
1: บ3ด้านนะครับคำถามอยู่ที่ว่าเมื่อต้องดีเฟนนโยบายกับรัฐสภาแล้วเนี่ยมันจะเกิดความเกรงอกเกรงใจในการนำเสนอข่าวหรือว่าการขับเคลื่อนนโยบายอะไรหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้คือสิ่งที่ภาคประชาชนเนี่ยต้องการที่จะทราบ
2: ครับ
1: คือมีความกังวลใจเรื่องของความเป็นอิสระนะครับต้องรับเงินจัดสรรจากรัฐบาลอาจจะทำให้ความเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบทวงดุลการนำเสนอข่าวสารลดลงนะฮะอยู่ภายใต้การครอบงำในทางการเมืองแต่เมื่อวานนี้ผมได้ยินฝ่ายการเมืองเขาออกมาบอกว่าเขาไปแตะแค่เงินตรงนี้ให้มีการตรวจสอบไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดในการบริหารแต่อย่างใดนะครับไม่เปลี่ยนแปลงการบริหารของไทย PBS แต่คำถามมันก็จะอยู่ตรงนี้ว่าถ้าเรื่องของเงินงบประมาณเนี่ยมันจะนำไปสู่ว่าเอ๊ะเวลาผมจะไปดีเฟนเรื่องนี้ เรื่องเกี่ยวกับเงินเนี่ยผมจะต้องเซ็นเซอร์ตัวเองหรือว่าผมจะต้องมีกรอบอะไรในการที่จะนำเสนอไหม
2: ครับ
1: นะฮะตรงนี้เนี่ยมันเป็นความอิสระของสื่อที่เป็นความกังวลของสังคม
2: ครับเพราะว่าถ้าสมมติว่าเรามีการนำเสนอบางมุมที่เป็นการสะท้อนรัฐบาลไปเนี่ยบางทีอาจจะส่งผลในเรื่องของการตัดงบหรือว่าอะไรก็แล้วแต
1: ่ครับแต่ส่วนหนึ่ง
2: เ
1: น
2: ี่ย
1: แต่ส่วนหนึ่งที่รัฐบาลพูดก็มีเหตุมีผลเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของรัฐสภา
2: ครับ
1: เพราะประเทศไทยคือระบอบประชาธิปไตย
2: ครับ
1: ระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลอะไรต่างคือระบอบรัฐสภาในรัฐสภามีใครฮะส.ส.ส.ว.นะฮะและคณะกรรมการส.ส.มาจากประชาชนส.ว.เขาก็เลือกกันเองก็คือมาจากประชาชนเช่นเดียวกัน
2: ครับ
1: ถ้าเราเชื่อในระบบรัฐสภาเราก็จะต้องนำเข้าสู่ระบอบงบประมาณแผ่นดินเข้าสู่สภานะครับให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลว่าเงินเหล่านี้เอาไปใช้อะไรนะครับประชาชนได้เห็นความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่ความกังวลก็มีอย่างที่ผมบอกว่าความเป็นอิสระแล้วก็มันจะกระทบอะไรภารกิจต่อสังคมต่อสสสหรืออะไรหรือเปล่าเขาเกรงว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดถูกปรับงบประมาณลงก็จะลดประสิทธิภาพขององค์กรเหล่านี้ลงหรือไม
2: ่
1: นะครับอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราต้องติดตามเพื่อที่จะรับฟังข้อมูลทุกๆด้านเพื่อนำไปสู่การลงประชาพิจารณ์นะครับ
2: ครับต้องมองอย่างรอบด้านนะครับในเรื่องนี้นะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับวันนี้ผมณัฐพงศ์สารพุฒิครับ
1: ทรงพลชูเวศสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: มงคลชีวิต38ประการตอนที่23มีความถ่อมตนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นสธนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือฝนตกหนักระลอกใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
6: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเร่งบริหารจัดการน้ำทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหลังกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนจะมีฝนตกต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้
7: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยสถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่านประมาณ 2,000 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทีต่อเนื่อง 3-4 วันส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนลดลงส่วนท้ายเขื่อนบริเวณพระนครศรีอยุธยายังทรงตัวส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพิ่มการระบายน้ำเป็น500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6มีน้ำไหลผ่าน676ลูกบาทเมตรต่อวินาทีและก่อนเข้าสู่ปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาทเมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยนายกรัฐมนตรีสั่งเร่งระบายน้ำฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครขณะที่กรุงเทพมหานครเปิดประตูระบายน้ำเพิ่ม5บานส่วนลุ่มน้ำบางปะกงยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องพร้อมเตรียมศูนย์อพยพขณะที่เขื่อนแก่งกระจานมีน้ำเกินความจุร้อยละ102และระบายน้ำประมาณ120ลูกบาทเมตรต่อวินาทีทั้งนี้สธนช.เตรียมรับมือฝนตกหนักต่อเนื่องถึงวันที่14ตุลาคมนี้เร่งพร่องน้ำในเขื่อนและอ่างเก็บน้ำพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมปศุสัตว์เร่งจัดการซากสุกรกว่า 2,000 ตัวหลังน้ำท่วมฟาร์มสุกรในจังหวัดปราจีนบุรีเบื้องต้นฝังกลบแล้ว50ตัวป้องกันโรคระบาด นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์เปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลันในอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีส่งผลกระทบต่อฟาร์มสุกรขุนขนาดใหญ่ทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายสุกรที่ยังมีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงพร้อมจัดการซากตามหลักสุขาภิบาลกรมปศุสัตว์ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดมอุปกรณ์เข้าพื้นที่เพื่อเร่งลำเลียงและจัดการซากสุกรเนื่องจากระดับน้ำอย่างสูงและการเข้าถึงฟาร์มเป็นไปด้วยความยากลำบากเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำซากสุกรไปฝังกลบตามหลักวิชาการสัตวแพทย์แล้ว50ตัวพร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบส่วนซากที่เหลืออยู่ระหว่างดำเนินการต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคระบาดลดกลิ่นและผลกระทบด้านสุขอนามัยขณะเดียวกันเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์พร้อมเตรียมแผนฟื้นฟูอาชีพให้เกษตรกรกลับมาประกอบอาชีพโดยเร็วโดยผู้ประสบภัยสามารถติดต่อสำนักงานปศุสัตว์ในพื้นที่หรือแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ในอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนลงพื้นที่ช่วยเหลือชาวบ้านหลังน้ำป่าไหลหลากท่วม3หมู่บ้านเสียหายกว่า200หลังคาเรือน
8: นายจรัญมณีจันสุขนายอำเภอบ้านโฮ่งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายในพื้นที่ตำบลป่าพลูอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนอย่างฉับพลันส่งผลกระทบต่อ3หมู่บ้านได้แก่บ้านห้วยละบ้านใหม่พัฒนาและบ้านใหม่ศรีบุญเรืองเบื้องต้นจากการสำรวจน้ำป่าทะลักเข้าท่วมพื้นที่รวดเร็วพัดพาท่อนไม้ขนาดใหญ่และโคลนมาติดค้างตามสะพานขวางเส้นทางคมนาคมสร้างความเสียหายแก่บ้านเรือนรวมถึงยานพาหนะของชาวบ้านในพื้นที่กว่า200หลังคาเรือนทั้งนี้ได้เร่งเปิดเส้นทางคมนาคมที่ถูกตัดขาดพร้อมทั้งเร่งให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยในเบื้องต้นแล้วพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงอธิวัตรกันทปิงสวทลำพูนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 90.25 เมกะเฮิรตซ์ขอเชิญท่านรับฟังรายการจากทางสถานีครับ
1: รายการการส่งกระจายเสียงประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569หลังจากแจ้งรายการพบกับรายการอันดามันวันนี้10นาฬิกา7นาทีรายการเล่าข่าวอันดามัน11นาฬิกา7นาทีรายการร้อยเรื่องอันดามัน12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวัน13นาฬิการายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกา7นาทีรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า15นาฬิกา7นาทีรายการข่าวสารเรือนจำตะกั่วป่า16นาฬิกา7นาทีรายการ5แยกข่าว16นาฬิกา30นาทีรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง17นาฬิกา7นาทีรายการหมุนตามวัน18นาฬิกาเคารพธงชาติต่อด้วยรายการรอบวันทันข่าวและวิทยุวลัยลักษณ์ Everyday English 18นาฬิกา30นาทีรายการเพื่อคุณกำลังใจ19นาฬิกาถ่ายทอดข่าว19นาฬิกา30นาทีรายการแวดวงกีฬา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าว20นาฬิกา30นาทีรายการแอตตะโกลา21นาฬิกา7นาทีรายการเพลงดังฟังก่อนนอน22นาฬิกา7นาทีรายการพลังใจพลังสังคม23นาฬิกา7นาทีรายการเพื่อนฝันไปจนถึง24นาฬิกาปิดสถานีจากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
3: ชลลี่พี่กำลังไปช่วยแล้ว

่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดา

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็นำเข้าสู่ช่วงเวลาของอันดามันวันนี้นะคะวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569นะคะทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดระนองสวท.ระนองเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงเวลานี้นะคะอภิสราคงมณีอยู่เป็นเพื่อนกันนะคะทักทายท่านผู้ฟังทั้ง4จังหวัดฝั่งอันดามันนะคะที่ท่านกำลังติดตามรับฟังผ่านทางสวท.กระบี่สวท.ภูเก็ตสวท.พังงาสวท.ตะกั่วป่ารวมถึงสวท.ระนองแห่งนี้กันด้วยนะคะซึ่งเราก็จะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9:10 นจนถึงเวลา10:00 นนะคะท่านผู้ฟังที่ระนองวันนี้นะคะก็อากาศนะคะก็ยังอุ่นๆนะคะด้วยแสงแดดนะคะกลางวันนี้ก็ต้องรอดูกันไปละจากการติดตามรายงานอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะคะเมื่อวานนี้ร้อนอบอ้าวทีเดียวนะคะหลังจากที่ฝนนี่ก็ห่างหายกันไปก็อาจจะมีโปรยปรายกันบ้างและในขณะเดียวกันทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะเมื่อตอนเวลา5:58 นเป็นข้อมูลล่าสุดนะคะในคำเตือนประกาศนะคะสรุปประกาศฉบับที่10ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่บอกว่าวันนี้ประเทศไทยตอนบนอากาศยังแปรปรวนแล้วก็มีฝนหนักถึงหนักมากระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าอาจเกิดลูกเห็บตกได้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนตกก็ลดลงแล้วนะคะพยากรณ์อากาศพื้นที่ฝนตกหนักนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ภาคใต้ก็จะมีทั้งระนองพังงากระบี่ตรังกันด้วยนะคะฝั่งอันดามันนะคะท่านผู้ฟังส่วนฝั่งอ่าวไทยนะคะก็จะมีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชปัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสกันด้วยค่ะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะพยากรณ์อากาศนะคะก็ยังมีฝนตกหนักในบางจังหวัดของภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ค่ะก่อนช่วงวันที่9-13 ตุลาคมภาคตะวันออกภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งต้องตามกันต่อเนื่องนะคะท่านผู้ฟังซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ย้ำนะคะว่าให้ติดตามกันอย่างใกล้ชิดเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนได้ระหว่างวันกันด้วยหากเริ่มมีฟ้าร้องหรือลมแรงหาที่ปลอดภัยก่อนนะส่วนพื้นที่ที่มีน้ำสะสมพื้นที่ลุ่มใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็ที่ลาดเชิงเขานี่ก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังถ้าว่ามีฝนตกต่อเนื่องนะคะและตอนนี้ก่อนออกจากบ้านก็เช็คเรดาร์อากาศกันสักนิดหนึ่งเผื่อเวลาในการเดินทางแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนระหว่างวันก็จะได้มีการปรับแผนได้ทันและเดินทางอย่างปลอดภัยทิ้งท้ายกันไว้นะคะว่าดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะนางพิศราได้นำเรียนท่านผู้ฟังที่รักได้ทราบนะคะว่าติดตามรายงานอากาศนะคะก็ต้องติดตามกันเป็นระยะนะคะในแต่ละวันกันเลยนะคะช่วงเช้าก็จะมีออกมานะคะเมื่อเวลา5:00 นเป็นพยากรณ์อากาศ6:00 นวันนี้จนถึง6:00 นวันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันทางสถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดที่ท่านอยู่นี่ก็จะมีการอัปเดตข้อมูลในพื้นที่ที่ท่านอยู่กันด้วยนะคะท่านผู้ฟังเอาล่ะเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างอภิสราก็ได้ติดตามนะคะในการแจ้งนะคะเรดาร์อากาศในพื้นที่ภาคกลางนะคะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้มีการอัปเดตข้อมูลต่อเนื่องทีเดียว6:00 นนะคะ7:00 นแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูลเป็นระยะกันนะคะยังไงเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานี่ก็ต้องเกาะติดไว้เลยนะคะท่านผู้ฟังเพราะช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนบ้านเรากันด้วยนะคะเราก็ต้องมารอดูกันว่าในพื้นที่ที่เราอยู่นี่จะมีฝนไหมตอนนี้ก็มีการเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเมื่อวานในช่วงเวลา8:00 นจนถึงเวลาเที่ยงนะคะท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านก็ได้เรียกประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันด้วยนะคะในเรื่องของการเตรียมพร้อมต่างๆนะคะเนื่องจากมีพยากรณ์อากาศนะคะว่าจะมีฝนนั่นเองค่ะในเรื่องของการเยียวยาต่างๆเดี๋ยวยังไงทยอยรับฟังกันนะคะท่านผู้ฟังแล้วก็วันนี้กระซิบสักนิดหนึ่งนะคะว่าอย่าลืมรอติดตามรับฟังกันในช่วงเวลา9:30 นค่ะช่วงของเปิดอกถกประเด็นการดูแลฟื้นฟูพืช หลังน้ำลดนะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันนะคะว่าจะมีขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างไรสำหรับเกษตรกรผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะด้านพืชกันเดี๋ยวสักครู่ก่อนพักกันก่อนช่วงถัดไปอภิสราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของคัดข่าวมาคุยนะคะ
1: สายฝนที่ชุ่มฉ่ำตลอดปีของเมืองฝน8แดด4พอจะกระตุ้นให้คุณอยากออกไปท่องเที่ยวบ้างหรือเปล่าคะถ้าคำตอบคือใช่แล้วคุณจะรออะไรมาเที่ยวระนองกันเถอะค่ะมาแช่ออนเซ็นอุ่นๆท่ามกลางฝนพรำชุ่มฉ่ำกับน้ำตกใสๆมาดื่มด่ำกับธรรมชาติใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ไม่ว่าฤดูไหนๆระนองก็จะทำให้คุณสุขใจได้อย่าลืมมาเที่ยวระนองเมืองรองที่จะทำให้คุณหลงรัก

0: าวมาคุย
1: ขณะนี้เวลา 9:24 นาทีนะคะในช่วงเวลาของคัดข่าวมาคุยนะคะท่านผู้ฟังในตอนนี้นะคะในส่วนของภาคกลางนะคะในเรื่องของการระบายน้ำนะคะก่อนหน้านี้ที่มีน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็ได้ไหลลงมานะคะในบริเวณเขื่อนต่างๆนะคะแล้วก็ในการบริหารจัดการน้ำนะคะกรมชลประทานก็ได้ดูแลนะคะในเรื่องของการนำน้ำนะคะไประบายอย่างแก้มลิงต่างๆแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูสักนิดหนึ่งท่านผู้ฟังซึ่งทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาตินะคะโดยท่านรองเลขาธิการของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติก็ได้เปิดเผยตอนนี้ได้มีการเร่งพร่องน้ำทุกเขื่อนรับฝนตกหนักถึง14ตุลาคมนี้กันเลยนะคะภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาก็มีแนวโน้มลดลงค่ะทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะคะแล้วก็ที่จังหวัดนครสวรรค์นี่ก็ปริมาณน้ำนะคะก็ไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทก็ยังคงมีการระบายน้ำกันอยู่ต่อเนื่อง 3-4 วันแล้วซึ่งตอนบนประเทศไทยก็กำลังไหลหลากลงมาอย่างอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีกันด้วยนะคะซึ่งก็ได้ไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะตอนนี้กำลังมีการเร่งลดระดับน้ำลงนะคะส่วนด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาที่บริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยานั้นระดับน้ำก็ยังทรงตัวอยู่นะคะส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ก็ได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำนะคะมีน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครก็จะอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งค่ะด้วยน้ำดังกล่าวก็ไหลเข้าท่วมในเขตลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีนจังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้า2พี่น้องและอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะคะเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยากันด้วยซึ่งในขณะนี้ค่ะก็ได้มีการเร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครมีการผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครตอนนี้ก็ได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานด้วยนะคะซึ่งพื้นที่ที่มีการเฝ้าระวังเป็นพิเศษนั้นก็มีหลายจังหวัดนะคะที่สถานการณ์ยังวิกฤตในหลายพื้นที่เช่นนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทรานะคะบริเวณบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าค่ะตอนนี้ในการบริหารจัดการนั้นคือการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังก็ได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเพื่อเร่งระบายน้ำแล้วก็เตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางกันด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะเรามาดูกันสักนิดหนึ่งเมื่อวานนางเทียบพิศลาได้บอกกันไปว่าในช่วงเช้าเมื่อวานท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลท่านได้ประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำในการให้ความช่วยเหลือในการเตรียมพร้อมนะคะกับฝนที่กำลังจะมาในส่วนของจังหวัดระนองแล้วก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะก็ได้เข้าร่วมประชุมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจังหวัดที่ได้มีข่าวประชาสัมพันธ์ออกมานะคะโดยทีมงานกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็จะมีของพังงากันด้วยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของจังหวัดระนองกันสักนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ฟังขาซึ่งตอนนี้นะคะจังหวัดระนองเองก็ได้มีการขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลซึ่งอภิสราจะสรุปใน4ประเด็นด้วยกันนะคะจากข้อสั่งการเมื่อวานนะคะของบก.ปภช.นะคะหรือว่าชื่อเต็มๆนะคะนั่นคือกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเมื่อวานมีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดพร้อมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าร่วมประชุมสรุปนิดนึงข้อสั่งการเมื่อวานของท่านอนุทิน

0: คะนั่นคือสั่งนะคะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เน้นย้ำผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการเชิงรุกลงพื้นที่บัญชาการเหตุการณ์ทันทีเมื่อเกิดภัยโดยไม่ต้องรอให้มีการประกาศเขตภัยพิบัติเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและทันท่วงทีนะคะและในขณะเดียวกันค่ะก็ให้เฝ้าระวัง14จังหวัดภาคใต้ในการกำชับภาคใต้รวมถึงจังหวัดระนองนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่ที่จะมีขึ้นในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่10ตุลาคมโดยได้ทบทวนแผนอพยพกลุ่มเปราะบางและเตรียมเครื่องจักรกลสาธารณภัยพร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของการเยียวยาท่านนายกรัฐมนตรีก็เร่งรัดในเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านผู้ฟังคะให้สำรวจความเสียหายของบ้านเรือนและพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเร่งจ่ายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทรวมทั้งประสานมาตรการยกเว้นหรือลดหย่อนค่าน้ำค่าไฟเพื่อบรรเทาภาระของพี่น้องประชาชนนอกจากนี้แล้วก็ได้สั่งการให้ทุกหน่วยทำงานแบบบูรณาการแล้วก็ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นเอกภาพแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ต่อเนื่องทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะท่านผู้ฟังเอาละเราไปดูกันในส่วนของจังหวัดพังงานะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมเช่นเดียวกันนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาในภัยรัฐเพชรยวนนะคะก็ยังคงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์ฝนและสภาพอากาศอย่างรวดเร็วพร้อมตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายน้ำในทุกพื้นที่รวมถึงติดตามสถานการณ์น้ำและพื้นที่เสี่ยงอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาเพื่อให้สามารถเข้าดำเนินการช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากเกิดสถานการณ์พร้อมให้หน่วยงานเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่จะตกในระยะนี้ด้วยนะคะเพื่อลดผลกระทบและการดูแลความปลอดภัยของประชาชนได้ทันท่วงทีค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่เองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะท่านก็ย้ำแผนต้องพร้อมจริงรับฝนเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งตอนนี้มีการแจ้งเตือนประชาชนก็ย้ำนะคะว่าจะต้องแจ้งให้ถึงทุกครัวเรือนกันด้วยค่ะในส่วนของจังหวัดกระบี่นั้นมี5พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยนะคะคือที่บริเวณคลองกระบี่ใหญ่ชุมชนตลาดเก่าถนนหน้าพระพลาอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่นะคะส่วนที่ตำบลอ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกที่คลองกลางชุมชนซอยสุขสวัสดิ์ค่ะอำเภอคลองท่อมค่ะพื้นที่ลุ่มต่ำคลองท่อมส่วนที่ตำบลเขาคินอำเภอเขาพนมก็บริเวณลุ่มต่ำบริเวณคลองนะคะและที่ตำบลศิลปุ่นอำเภอเขาพนมคือที่บ้านบางราโพและบ้านศิลปุ่นนะคะตอนนี้ก็ได้มีการเตรียมพร้อมนะคะสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย5จุดของจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันตอนนี้ก็ได้มีการติดตามเฝ้าระวังกันอย่างใกล้ชิดทีเดียวนะคะท่านผู้ฟังค่ะเรามาดูนะคะการเตรียมความพร้อมของจังหวัดภูเก็ตนะคะปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งงานใหญ่นะคะของภูเก็ตนี่คืองานประเพณีถือศีลกินผักนะคะตอนนี้ก็มุ่งสู่การยกระดับเป็นเทศกาลระดับโลกกันด้วยซึ่งในหลายภาคส่วนของภูเก็ตนะคะก็เร่งร่วมผลักดันตรงนี้กันนะคะแล้วก็ส่งต่อความศรัทธาวัฒนธรรมไทยสู่สายตานานาชาติกันนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะก็ได้มีการเปิดงานนะคะศรัทธาสร้างสรรค์สู่สายตาชาวโลกโดยมีนายรมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานในพิธีเปิดที่โรงแรมศรีพันวาอำเภอราไวย์อำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งประเพณีถือศีลกินผักภูเก็ตก็ถือว่าเป็นอัตลักษณ์สำคัญของภูเก็ตที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติแล้วก็เป็นพลังทางวัฒนธรรมที่สะท้อนถึงความศรัทธาความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมกันด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นข่าวสารที่อภิชราหยิบมาฝากกันนะคะคัดข่าวมาคุยกับอันดามันวันนี้เดี๋ยวสักครู่เดียวอภิชราจะพาท่านผู้ฟังไปพบกันในช่วงของเปิดอกถกประเด็นนะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชเดี๋ยวยังไงรอติดตามนะคะรับฟังจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะถือว่าเป็นตัวแทนของสำนักงานเกษตรจังหวัดแต่ละจังหวัดนะคะที่ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายของนายกรัฐมนตรีในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดกันช่วงนี้ พักกันสักครู่ก่อนนะคะ
1: จังหวัดปัตตานีขอเชิญชวนประสบกันนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดปัตตานีโดยจะเสด็จพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและพระราชทานรางวัลคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดและอิหม่ามผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นณที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานีในวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569จังหวัดปัตตานีขอความร่วมมือประชาชนส่วนราชการหน่วยงานและร้านค้าตลอดเส้นทางเสด็จร่วมรักษาความสะอาดบ้านเรือนและสถานประกอบการประดับธงชาติและธงประจำพระองค์ควบคุมสัตว์เลี้ยงและยานพาหนะให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมขอเชิญชวนประสบกนิกรทุกหมู่เหล่าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับส่งเสด็จตามจุดที่หน่วยงานราชการกำหนดโดย

0: งเปิดอกถกประเด็น
1: ค่ะก็ขอนำท่านผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเปิดอกถกประเด็นแล้วก็ขอทักทายท่านผู้ชมนะคะที่กำลังชมบนเพจ Facebook สวทรนอง FM 107.25 MHz กันด้วยนะคะกับรายการอันนำวันนี้ค่ะวันนี้แขกรับเชิญของเรานะคะมาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะท่านแรกค่ะขอแนะนำนะคะนายสุภลักษณ์เศรษฐสกุลชัยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะนายพงศธรสุอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการนะคะซึ่งทั้งสองท่านนะคะก็มาจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองก็สวัสดีทั้งสองท่านเลยนะคะค่ะวันนี้เราก็ได้เกริ่นกันไปแล้วนะคะว่าเดี๋ยวเราจะมาคุยกันในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดนะคะค่ะก็ตอนนี้ก็อยากจะให้นะคะคุณสุภลักษณ์และคุณพงศธรนะคะได้พูดคุยได้เกริ่นนำสักนิดนึงว่าในเรื่องของภารกิจต่างที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนี่ได้ดำเนินการนะคะตอนนี้ก็เริ่มปีงบประมาณใหม่แล้วโดยในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชนี่มีการดำเนินการอะไรกันบ้างและวางแผนอะไรกันบ้างในปีงบประมาณ2570ค่ะ
2: นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเองนะครับก็โดยเฉพาะในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชของเรานะครับในปี2570นี้นะครับก็มีการดำเนินการในเรื่องของการดูแลนะครับเรื่องของต้นดูแลพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของพืชต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรคพืชเรื่องของปุ๋ยเรื่องของดินอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ตลอดจนในเรื่องของภัยพิบัติต่างๆนะครับซึ่งทางกลุ่มอารักขาพืชก็จะได้ดูแลในส่วนนี้นะครับโดยตลอดอยู่แล้วนะครับซึ่งจะดำเนินการร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภออยู่แล้วนะครับ
1: ค่ะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ได้พูดถึงผู้ที่ประสบภัยพิบัตินะคะก็อยู่ในการดูแลของกลุ่มอารักขาพืชของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองกันด้วยแล้วตอนนี้ก็ในเรื่องของการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดหลายๆจังหวัดละที่ประสบปัญหานะคะอาจจะหนักบ้างเบาบ้างนะคะแล้วก็ในส่วนตรงนี้นี่สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชเนี่ยก็จะต้องดำเนินการอย่างไรในการขอรับการช่วยเหลือขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างไรกันบ้าง
2: ครับผมก็เราจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็จังหวัดระนองเองเราก็มีฝนตกหนักนะครับก็จะเห็นว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็จะเกิดปัญหาในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากเรื่องของน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นพืชของพี่น้องเกษตรกรนะครับอาจจะทำให้มีการชะงักการเจริญเติบโตหรือว่าในบางพื้นที่นี่ก็เกิดความเสียหายนะครับในส่วนของการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรเนี่ยเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือในเรื่องของขั้นตอนในการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการและอันที่2ก็คือแนวทางการปฏิบัติตามหลักวิชาการนะครับซึ่งประเด็นแรกในเรื่องของขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณพงศธรนะครับจะได้ให้คำแนะนำครับเรียนเชิญคุณพงศธรครับ
3: ครับก็อย่างที่หัวหน้ากิมบอกไปนะครับว่าเราจะแบ่งเป็น2ประเด็นใช่ไหมครับก็คือเป็นขั้นตอนนะครับกับวิธีการช่วยเหลือเรื่องต้นพืชนะครับก็ก่อนอื่นก็อยากจะให้เกษตรกรหรือว่าผู้ฟังทุกคนนะครับก็ได้ทราบขั้นตอนเพื่อที่จะให้ทำความเข้าใจของระเบียบแล้วก็การช่วยเหลือของเราก่อนนะครับก็จะมีหลักๆด้วยกันอยู่ประมาณ 4-5 ขั้นตอนครับครับขั้นตอนแรกก็จะเป็นหลังจากเกิดภัยเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยนะครับก็จะประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือนะครับข้อ2นะครับขั้นตอนที่2นะครับก็จะเป็นการยื่นแบบความต้องการความช่วยเหลือนะครับไปที่หมู่บ้านหรือว่าไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่3นะครับคณะอนุกรรมการเนี่ยก็จะตรวจสอบความเสียหายของพื้นที่นั้นๆนะครับขั้นตอนที่4ก็คือก็จะนำรายชื่อผู้ที่ยื่นคำร้องเนี่ยนะครับก็ไปตรวจสอบนะครับแล้วก็ขั้นตอนที่5เนี่ยก็จะเป็นขั้นตอนการพิจารณาครับก็ขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยระดับผู้ประสบภัยพิบัติระดับอำเภอนะครับเป็นคณะกรรมการในการให้ความช่วยเหลือในระดับอำเภอครับแล้วก็หากวงเงินไม่พอก็จะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกคณะกรรมการหนึ่งในการให้ความช่วยเหลือครับ
1: ค่ะในเรื่องของขั้นตอนการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชนี่คือตอนนี้ในส่วนของจังหวัดระนองเองได้ประกาศเขตให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติหรือยังคะ
3: ตอนนี้นะครับก็ของจังหวัดระนองนะครับก็จะมีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือเนี่ยในห้วงอุทกภัยที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณ 2-3 อำเภอครับก็จะมีกาบุรีกระเปอแล้วก็อำเภอเมืองครับ
1: ค่ะก็เป็นพื้นที่ทำการเกษตรนะคะคือจริงๆแล้วนองนี่ทั้ง5อำเภอล่ะและพื้นที่ทำการเกษตรนะคะหลักๆ กันเลยแล้วก็คือตอนนี้สำหรับพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบตรงนี้นี่มีกำหนดระยะเวลาไหมว่าจะต้องเข้ามายื่นขอรับการช่วยเหลือภายในระยะเวลาเท่าไหร
3: ่ก็กระบวนการขั้นตอนต่างๆจนแล้วเสร็จความช่วยเหลือจะต้องอยู่ภายใน3เดือนครับ
1: ใน3เดือนนี้นะคะ คือก็จะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกเทศมนตรีนะคะที่ท่านสามารถจะยื่นแบบขอความช่วยเหลือตรงนี้นะคะหรือว่าในการดำเนินการตรงนี้ก็อยากจะให้เน้นย้ำสักนิดนึงว่าพี่น้องเกษตรกรนี้ควรจะรู้เรื่องอะไรกันบ้างนะคะ
3: ครับก็การช่วยเหลือพื้นที่เกษตรหรือว่าการช่วยเหลือภัยพิบัติด้านพืชนะครับเน้นย้ำเลยว่าทุกคนนะครับจะต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือมีการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันนะครับแล้วก็มีการยื่นแบบนะครับให้ในระยะเวลาที่กำหนดนะครับแล้วก็มีการร่วมติดตามประชาคมนะครับในเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดนะครับเน้นย้ำอีกอย่างนะครับว่าทะเบียนเกษตรกรเนี่ยเราจะต้องมีการอัปเดตหรือว่ามีการขึ้นทะเบียนก่อนที่จะมีภัยพิบัตินั้นๆครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของการยื่นแบบขอรับความช่วยเหลือเนี่ยจะสามารถรับแบบฟอร์มได้ที่ไหนบ้าง
3: แบบฟอร์มเนี่ยครับก็สามารถไปรับที่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือสำนักงานเกษตรจังหวัดได้เลยครับที่ใกล้บ้านได้เลยครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของรายชื่อผู้ที่ผ่านการตรวจสอบนะคะตรงนี้ติดตามยังไง
3: ก็ทางสำนักงานเกษตรอำเภอเนี่ยก็จะเป็นฝ่ายแจ้งแล้วก็ไปยังผู้นำท้องถิ่นหรือว่าผู้ใหญ่บ้านอย่างเงี้ยครับตามหมู่บ้านหรือว่าแล้วก็จะมีการประกาศออกไปครับ
1: ค่ะซึ่งตรงนี้นี่ถ้าหากว่าพี่น้องเกษตรกรมีข้อสงสัยนี่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอก็จะดูแลตรงนี้ได้ใช่ไหม
3: ใช่ครับ
1: นะคะยังไงนะคะสำหรับประชาชนนะคะหรือว่าพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติด้านพืชที่ต้องการเข้ารับความช่วยเหลือนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรจังหวัดที่ท่านอยู่สำนักงานเกษตรอำเภอหรือกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่นั้นก็สามารถที่จะให้คำแนะนำเพิ่มเติมตรงนี้กันได
2: ้
1: นะคะแล้วก็ในเรื่องของเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านพืชเนี่ยมีเกณฑ์อย่างไรกันบ้างก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องนึงในเรื่องของการปรับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัตินะคะ
3: ก็กระทรวงเกษตรนะครับก็จะมีการปรับอัตราการช่วยเหลือใหม่นะครับเมื่อมีผลเมื่อวันที่21กันยา2569ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
1: ว่
3: าน
1: ี่เองนะคะ
3: ใช่ครับก็จากเดิมเนี่ยข้าวเนี่ยเราจะช่วยเหลือในอัตรา 1,340 บาทต่อไร่ครับตอนนี้เป็น 2,240 บาทต่อไร่นะครับพืชไร่พืชผักจากเดิมเนี่ย 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,180 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับเดิม 4,048 บาทปัจจุบันเป็น 6,800 บาทครับแล้วก็จะมีอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่ไม้ผลไม้ยืนต้นเนี่ยเกิดการชะงักการเจริญเติบโตเนี่ยเราก็จะมีการช่วยเหลือ 3,400 บาทต่อไร่นะครับแล้วก็ในส่วนที่สมมุติว่าเราโดนดินโคลนทับอะไรเงี้ยครับก็จะมีใช่ครับก็จะมีการช่วยเหลือประมาณ5ไร่ไม่เกินไร่ละ 16,000 บาทต่อไร่ครับไม่เกิน5ไร่ครับในส่วนของการช่วยเหลือข้าวพืชไร่พืชผักไม้ผลเนี่ยครับทุกอย่างเนี่ยช่วยเหลือได้ไม่เกินรายละ30ไร่ครับ
2: นะครับแต่ว่าก็จะมีระเบียบที่เป็นตัวคุมอยู่ก็คือว่าการช่วยเหลือทั้งหมดเนี่ยจะต้องเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิงนั่นหมายความว่าพืชผลของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได้ก็พูดง่ายๆคือต้นพืชต้องตายนะครับถึงจะเข้าหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือตามระเบียบนี้นะครับ
1: ค่ะก็ย้ำเลยนะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมค่ะในเรื่องหลักเกณฑ์ตรงนี้คือจะต้องได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงนะคะถึงจะรับความช่วยเหลือตรงนี้กันได
2: ้
1: ถ้าว่าเป็นเกี่ยวกับไม้ยืนต้นเนี่ยเราก็ต้องดูอีกนะคะตรงนี้แต่ยังไงก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปดูแลอยู่แล้วตรงนี้
2: มีคณะกรรมการในระดับอำเภอระดับจังหวัดหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่เนี่ยลงไปให้คำแนะนำพี่น้องเกษตรกรเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์อยู่แล้วครับสามารถที่จะเข้าไปพูดคุยในอำเภอหรือว่าเกษตรอำเภอได้เลยครับ
1: ค่ะก็ย้ำกันตรงนี้เลยนะคะในเรื่องของเกณฑ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านพืชในเรื่องของการจัดการสวนไม้ผลระหว่างน้ำท่วมขังจนถึงหลังน้ำลดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินการสำคัญมากๆล่ะนะเพราะว่าช่วงน้ำท่วมขังนี่ก็ หลายๆท่านก็มีข้อกังวลอยู่นะเอ๊ะน้ำลดนี่เขาสามารถที่จะรอดหรือเปล่านะคะเอาตรงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแนะนำกันหน่อยได้ไหม
2: ได้เลยครับผมในส่วนของในกรณีที่พืชเมื่อเกิดอุทกภัยหรือว่าน้ำท่วมในส่วนของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่พี่น้องเกษตรกรจะต้องให้ความสำคัญเนี่ยก็มีหลายๆส่วนด้วยกันนะครับเพราะว่าเมื่อน้ำท่วมเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ารากของพืชเนี่ยจะขาดออกซิเจนนะครับสิ่งที่จะต้องฟื้นฟูอันดับแรกของต้นพืชนะครับก็คือเรื่องของรากเรื่องของดินนะครับสิ่งแรกที่จะต้องทำก็คือเมื่อมันน้ำลดแล้วยังมีน้ำท่วมขังเนี่ยก็จะต้องระบายน้ำในพื้นที่ให้ออกจากสวนโดยเร็วที่สุดนะครับอันที่สองก็คืองดการเข้าไปใช้เครื่องจักรกลหนักเข้าไปในสวนนะครับงดการเดินเหยียบย่ำอะไรเนี่ยเพราะจะทำให้ดินเกิดการแน่นตัวหลังจากที่น้ำแห้งแล้วนะครับก็จะเป็นการทำลายรากพืชด้วยนะครับอันที่สามก็คือในกรณีที่พืชมีการโยกคอนหรือว่ามีการเอียงเนี่ยก็ให้ใช้ไม้ค้ำยันนะครับค้ำยันไว้นะครับเพื่อให้ต้นอยู่ในลักษณะของรูปทรงเดิมนะครับอันที่สี่ก็คือต้นพืชเนี่ยเมื่อเกิดน้ำท่วมนะครับก็อาจจะมีความเสียหายในเรื่องของระบบรากนะครับอาจจะต้องทิ้งไว้ให้น้ำระบายออกนะครับทิ้งไว้ให้พื้นแห้งนะครับสักระยะหนึ่งเกษตรกรยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยในตอนนี้นะครับก็ต้องรอให้ดินมันแห้งก่อนให้มีช่องว่างในอากาศนะครับเมื่อดินแห้งไปสัก1เดือนเนี่ยก็อาจจะมีการพรวนดินสักเล็กน้อยนะครับแล้วก็เราจะสังเกตได้ว่าในตอนที่น้ำท่วมเนี่ยมักจะเกิดโรคที่เกิดจากเชื้อรานะครับอาจจะเป็นโรครากเน่าโคนเน่าต่างๆเนี่ยสิ่งที่เกษตรกรจะต้องปฏิบัติถ้ามันเกิดความรุนแรงก็อาจจะใช้สารเคมีได้แต่ว่าในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองเองเราก็จะแนะนำให้ใช้สารชีวพันธุ์ก็คือเชื้อราไทโคเดอร์มาคือเป็นเชื้อราตัวดีนะครับในการควบคุมโรคที่เกิดในรากพืชต่างๆนะครับก็สามารถที่จะไปขอได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดก็สามารถไปขอตัวเชื้อราตัวนี้ได้นะครับ
1: ค่ะครับค่ะแล้วก็ในส่วนตรงนี้คือหมายถึงว่าหลังน้ำลดแล้วนี่ก็ต้องให้พืชเขาได้พักตัวสักนิดนึง
2: ใช่ครับ
1: สักประมาณ1เดือนถึงจะให้ปุ๋ย
2: ใช่ครับก็คือต้องเราต้องสังเกตว่าดินในพื้นที่เนี่ยมีการระบายน้ำออกทั้งหมดแล้วดินแห้งแล้วนะครับ
1: ค่ะ
2: นะครับในกรณีดินที่ยังมีความชื้นแฉะอยู่เนี่ยต้องหาทางที่จะต้องระบายน้ำออกให้โดยเร็วที่สุดนะครับ
1: คือในช่วงนั้นนี่หมายถึงว่ารากเขายังทำงานได้ไม่เต็มที่
2: ใช
1: ่ไหมคะ
2: นะคะ
3: ต้นพืชก็กำลังอ่อนแอเงี้ยครับถ้าเรายิ่งไปกระตุ้นกันด้วยการใส่ปุ๋ยนะครับมันก็เหมือนซ้ำเติมเขาอย่างเงี้ยครับ
1: อ๋อนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญทีเดียวยังไงมีข้อสงสัยจะดำเนินการอะไรหลังน้ำลดนี่ปรึกษา
2: ได้เลยคร
1: ับ นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดอำเภอที่ท่านอยู่เลยแล้วก็มีอาสาสมัครด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับในพื้นที่ของเราเนี่ยเราก็จะมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะติดต่อแล้วก็สอบถามถึงรายละเอียดต่างๆในเรื่องของวิชาการทางการเกษตรได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับในส่วนของกลุ่มอารักขาพืชเองเนี่ยก็จะมีในส่วนของหมอพืชชุมชนนะครับซึ่งเขาจะเข้าไปดูแลในส่วนของเรื่องของโรคเรื่องของแมลงเรื่องของการจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ได้นะครับสามารถติดต่อได้นะครับในพื้นที่ก็สอบถามทางท่านเกษตรอำเภอหรือนักวิชาการในพื้นที่ได้เลยนะครับนะครับเขาจะลงไปช่วยดูแลไปช่วยแนะนำได้นะครับทุกกิจกรรมนะครับ
1: ค่ะก็ตอนนี้เรื่องหน้าฝนนี่เราก็คุยกันเรื่องการดูแลพืชในช่วงหน้าฝนนะคะในเรื่องของมีน้ำมากน้ำท่วมนะคะน้ำท่วมขังกันแล้วบางท่านก็บอกว่าพยายามแล้วนะคะสำหรับพืชเนี่ยพยายามกู้ชีพมาแล้วหลังน้ำท่วมเนี่ยซ่อมแซมยังไงนี่มันก็ไม่รอดยืนต้นตายเนี่ยนั้นบางท่านก็ลุ้นนะตรงนี้นะคะเพราะแบบในความรู้สึกนี่แบบในตัวอภิสระเองก็เคยปลูกพืชตรงนี้ลุ้นแล้วเอ๊ะทำไมก็ไม่รอดตรงนี้คือจริงๆแล้วในเรื่องของการปลูกซ่อมแซมเนี่ยควรจะปลูกซ่อมแซมในช่วงไหนถึงจะเหมาะที่สุดเลย
2: การปลูกซ่อมแซมใช่ไหมครับก็เราในกรณีที่มันเสียหายหนักแล้วก็ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูได้แล้วเนี่ยในการปลูกซ่อมแซมเนี่ยเราหนึ่งแหละเราต้องเตรียมพื้นที่ของเราให้พร้อมในการปลูกก่อนหลังจากน้ำท่วมแล้วเนี่ยเราไม่มีความจำเป็นเราไม่สามารถที่จะปลูกซ่อมแซมได้โดยทันทีนะครับก็อาจจะต้องมีการพักดินมีการตากดินนะครับ อย่างน้อยๆเหมือนที่เรียนก็คืออย่างน้อยๆก็ต้อง1เดือนนะครับแล้วก็ต้องปรับสภาพดิน สักเล็กน้อยหรือว่าปรับสมมุติว่าเราปลูกผลไม้เนี่ยเราก็ต้องเตรียมหลุมปลูกให้มีความเหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดนะครับมีการใช้ปูนนะครับหรือว่าใช้ปุ๋ยข้อปุ๋ยหมักในการเตรียมดินนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องดูสภาพพื้นที่ให้มีความอย่าให้มีความชื้นนะครับก็ประมาณ1เดือนนะครับหลังจากน้ำท่วมก็สามารถที่จะปลูกซ่อมแซมได้นะครับแล้วก็ดูในเรื่องของน้ำนะว่ามีเพียงพอหรือเปล่าจะเข้าสู่ช่วงแล้งหรือไม่นะครับก็ถ้าสมมติว่ามีน้ำเพียงพอสามารถจัดการน้ำก็สามารถปลูกได้เลยนะครับนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ปลูกโดยทันทีหลังจากน้ำลดครับผม
1: ก็ให้หลังจากน้ำลดไปแล้ว1เดือน
2: ครับ
1: ถึงจะดำเนินการตรงนี้แล้วก็ถือว่าเป็นการพักดินด้วย
2: ใช่ครับ
1: ตากดินด้วยนะคะตรงนี้
2: ลดเชื้อโรคต่างๆ
3: แต่ว่าจังหวัดระนองของเราอ่ะโชคดีหน่อยครับตรงที่ว่าน้ำอ่ะจะไม่ค่อยได้ท่วมขังหรือว่าแช่เป็นเวลานานอย่างเงี้ยครับใช
1: ่น้ำหลากนะคะซึ่งหลายท่านนี่เหมือนอภิสราเองก็เคยเจอหลายท่านที่อยู่ต่างจังหวัดถามว่าระนองน้ำท่วมไหมก็จะบอกนะว่าระนองนี่ฝนตกเยอะจริงแต่โชคดีที่ธรรมชาตินะคะสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศเนี่ยเขาได้ช่วยเราตรงนี้ในเรื่องของน้ำต้องบอกว่าน้ำมาเร็วไปเร็วนะคะตรงนี้น้ำขังก็มีเหมือนกันแต่มีไม่มาก
2: ใช่
1: นะคะ
3: น้ำขังส่วนมากก็จะมีปัจจัยมาจากเวลาน้ำทะเลหนุนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าไม่มีน้ำทะเลหนุนส่วนมากก็ไม่ค่อยได้ขังครับ
1: ค่ะตอนนี้นี่มีพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนตรงนี้บ้างไหมในส่วนของระนองเอง
2: ก็มีบ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้เยอะเหมือนจังหวัดอื่นๆของเราก็จะเป็นน้ำหลากนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็อย่างที่เรียนก็คือว่าปัญหาของเราก็คือเมื่อมีน้ำหลากเนี่ยก็อาจจะทำให้พื้นที่ของพี่น้องเกษตรกรมีน้ำขังบ้างเล็กน้อยก็ได้แนะนำไปตามวิธีการหรือว่าถ้ามีพวกเศษซากพืชอะไรที่อยู่ในสวนก็แนะนำให้พี่น้องเกษตรกรนำออกนะครับเพื่อปรับสวนให้มีทางระบายน้ำให้ไม่เป็นแหล่งของสะสมเชื้อโรคต่างๆอย่างเงี้ยนะครับก็มีไม่เยอะครับ
1: ค่ะค่ะแล้วก็ตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมและพี่น้องเกษตรกรบอกเอ๊ะเราพูดถึงเรื่องไม้ผลอย่างเดียวเหรอจริงๆแล้วนี่ในเรื่องของการจัดการแปลงผักระหว่างน้ำท่วมขังจนถึงน้ำลดนี่ก็มีเช่นเดียวกัน
2: ใช่ครับ
1: พอจะแนะนำให้หน่อยนะคะ
2: การจัดการสวนพืชผักก็ใกล้เคียงกับไม้ผลไม้ยืนต้นนะครับแต่ว่าพืชผักเนี่ยมันอาจจะไม่มีเรื่องของการค้ำยันแต่สิ่งที่สำคัญที่ได้แจ้งท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของดินเรื่องของรากเรื่องของการระบายน้ำนะครับในสวนแปลงผักเนี่ยเมื่อน้ำลดแล้วก็อาจจะต้องมีการพักดินไว้สักระยะหนึ่งนะครับดูให้ดินแห้งนะครับแล้วก็ถ้าดินแห้งแล้วนะครับก็สามารถที่จะใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักหรือว่าปุ๋ยที่จะบำรุงต้นได้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีความเสียหายมากพืชผักเนี่ยก็อาจจะต้องปลูกซ่อมหรือปลูกใหม่จะดีกว่านะครับ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้นี่ระยะหลังน้ำลดนี่พอจะแนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าพี่น้องที่มีแปลงผักนี่จะต้องดำเนินการอย่างไรกันบ้าง
3: ครับก็หลังน้ำลดนะครับก็เราจะต้องเหมือนกับอย่างที่หัวหน้ากิมบอกไปนะครับว่าเราจะต้องมีการจัดการคล้ายๆกับไม้ผลใช่ไหมครับก็คือเราจะต้องเร่งระบายน้ำออกจากแปลงให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าถ้าอย่างพืชผักเนี่ยมันเป็นพืชที่อ่อนแอต่อการแช่น้ำอยู่แล้วนะครับก็จะต้องเร่งระบายน้ำออกไปให้มากที่สุดนะครับแล้วก็เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เราจะต้องดูว่ามีตะกอนดินมาอยู่ที่ใบของเราไหมที่ใบพืชผักนะครับเราก็จะต้องทำการรดน้ำเพื่อล้างตะกอนดินต่างๆพวกนี้ออกนะครับแล้วก็เราจะต้องรีบเสริมอาหารทางใบเพื่อที่จะให้ต้นผักเนี่ยเจริญเติบโตกลับมาได้ให้เร็วที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็จะต้องดูว่าความเสียหายหรือว่าน้ำที่แช่อยู่เป็นระยะเวลานานไหมเราจะต้องดูพื้นที่ประมาณถ้าเกิน 60-70% อย่างเงี้ยครับก็ควรจะต้องเตรียมแปลงใหม่นะครับแล้วก็มีการเตรียมดินตากดินอย่างที่หัวหน้ากิมบอกไปนะครับว่า เราจะต้องทำขั้นตอนใหม่เลยถึงจะคุ้มทุนกับเกษตรกรมากกว่าอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะบางครั้งนี่คือถ้าว่าไม่รอดแล้วต้องรื้อแปลงนะคะตรงนี้กันแต่ยังไงนี่ก็ต้องดูสักนิดหนึ่งที่สำคัญเลยคือคราบดินที่อยู่บนใบเพราะว่าเขาจะทำให้พืชสังเคราะห์แสงได้ไม่เต็ม 100% ตรงนี้กันนะคะก็ถือว่าสำคัญทีเดียวแล้วก็ในขั้นตอนตรงนี้มันมีขั้นตอนเยอะแยะเลยนะในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่มีแดดอ่อนเนี่ยก็ต้องจะในการ ดูแลตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้รับแสงแดดแล้วก็ในการห้ามฉีดน้ำแรงๆเพราะต้นผักที่แช่น้ำนี่เขาก็ลักษณะเนื้อเยื่อเขาเปื่อยยุ่ยอยู่แล้วพี่อ้อเขาเพิ่มเติมนิดนึงนะคะจากข้อมูลที่น้องๆให้มาตรงนี้กันนะคะค่ะแล้วก็ในสุดท้ายเลยล่ะนะขั้นตอนที่ต้องทำทันทีหลังน้ำลดนะคะย้ำพี่น้องเกษตรกรกันเลยเพื่อไม่ให้พี่น้องเกษตรกรได้เสียสิทธิ์นะคะว่าขั้นตอนที่ต้องทำทันทีหลังน้ำลดนี้ต้องทำอย่างไรกันคะ
2: ครับก็ในส่วนของขั้นตอนนะครับในเรื่องของการขอรับความช่วยเหลือนะครับให้พี่น้องเกษตรกรได้ทำทันทีเพื่อไม่เสียสิทธิ์นะครับอันดับแรกเลยในกรณีที่เกิดความเสียหายเนี่ยให้เราถ่ายภาพความเสียหายเป็นมุมกว้างในแปลงโดยรวมนะครับลองถ่ายหลายๆภาพนะครับว่ามีความเสียหายในพื้นที่เนาะถ่ายต้นพืชถ่ายบริเวณโดยรวมนะครับแล้วก็อย่าในกรณีที่เพื่อเป็นหลักฐานก่อนที่เราจะมีการเคลียร์พื้นที่อะไรอย่างเงี้ยนะครับ2ก็คือยื่นเรื่องแจ้งความเสียหายไปที่ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับหรือว่าท่านเกษตรอำเภอหรือว่าเจ้าหน้าที่ในพื้นที่นะครับซึ่งจะมีแบบเขาเรียกว่าแบบกศ .01 ซึ่งสามารถขอรับได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอนะครับ3แล้วก็จะมีกระบวนการขั้นตอนและวิธีการนะครับเรื่องของการประชาคมต่างๆนะครับแล้วก็ในกรณีที่เราได้รับความช่วยเหลือเนี่ยเงินทุกอย่างจะถูกโอนผ่านธนาคารทกส.นะครับอันนี้พี่น้องเกษตรกรโดยส่วนใหญ่ก็จะมีบัญชีธนาคารทกส.อยู่แล้วนะครับก็สามารถติดตามทางธนาคารทกส.ได้อีกทางหนึ่งนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการช่วยเหลือตามระเบียบทางราชการครับ
1: ค่ะก็ถือว่าภาพถ่ายนี่สำคัญเลยนะคะในช่วงที่น้ำเริ่มท่วมขังนี่ก็ถ่ายเก็บไว้ด้วย
2: ใช่
1: นะคะแล้วก็น้ำที่หลังน้ำลดด้วยก็ต้องถ่ายเก็บไว้แล้วก็ถ่ายความเสียหายที่เราได้รับตรงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นพยานเป็นหลักฐานที่ชัดเจนตรงนี้กันเลยนะคะว่าเราได้รับความเสียหายในเรื่องของภัยพิบัติด้านนี้จริงๆนะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วนะคะในการปรับปรุงข้อมูลนี่แหละซึ่งเราก็จะย้ำกันตลอด ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรนี่สำคัญเลยนะ
2: สำคัญมากครับ
1: นะคะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าภัยพิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันในการช่วยเหลือของรัฐบาลเนี่ยจะดูข้อมูลฐานข้อมูลตรงนี้ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีอยู่นะคะเปลี่ยนเจ้าของนะคะก็ต้องแจ้งนะคะเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนพืชผลทางการเกษตรอะไรต้องแจ้งให้เป็นข้อมูลเป็นปัจจุบันบางท่านก็บอกว่าเอ๊ะยังไม่ได้ดำเนินการเอาละวันนี้ว่างดำเนินการได้เลยนะคะสำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้านได้ใช่ไหมคะ
2: ได้เลยครับได้ทุกอำเภอเลยครับยินดีให้บริการนะครับในส่วนของทะเบียนเกษตรกรก็เหมือนทางผู้ดำเนินการได้แจ้งว่ามีความสำคัญนะครับท่านต้องมีปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรทุกปีเนาะนะครับทุกปีหรือว่ามีการเพิ่มลดหรือว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆในพื้นที่ของการเกษตรของตัวเองเนี่ยก็ต้องไปแจ้งที่อำเภอนะครับเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับทางภาครัฐหรือว่าในกรณีที่เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะขอรับความช่วยเหลือได้นะครับไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของน้ำท่วมอย่างเดียวนะในเรื่องของวาตภัยหรืออนาคตเนี่ยปีหน้าเขาบอกว่าอาจจะมีเรื่องของเอลนิโญหรือซูเปอร์เอลนิโญพายแรงอันนี้ก็เตรียมความพร้อมไว้ก่อน
1: ครับค่ะขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้ทำให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะได้ทราบข้อมูลในเรื่องของนโยบายของรัฐบาลในการดูแลฟื้นฟูพืชหลังน้ำลดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะที่ได้ดูแลประชาชนพี่น้องเกษตรกรในทุกจังหวัดกันด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเพราะว่าในภารกิจของกลุ่มอารักขาพืชนี่มีเยอะแยะเลย
2: หลายก
1: ิจกรรมเลยค่ะขอบคุณคุณสุภลักษณ์เศรษฐสกุลชัยหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชและคุณพงศธรสุขอนันต์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการจากสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองนะคะที่มาพูดคุยกันวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะเรา3คนลาไปก่อนนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังค่ะช่วงถัดไปพบกับทีมงานสวท.ภูเก็ตค่ะพรุ่งนี้กลับมาพบกับทีมงานสวท.ระนองได้ใหม่เวลาเดิม 9:10 น.จนถึงเวลา 10:00 น.กับอันดามันวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ทยอยส่งข้อมูลให้ปภ.เพื่อที่ปภ.จะส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินภายใน2ทุ่มของวันนี้และออมสินก็จะทำการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทำการตามที่ได้แจ้งให้กับพี่น้องประชาชนทราบค่ะ
1: ครับในส่วนของประเด็นที่รัฐบาลให้ความสนใจกับปัญหานะครับหลังจากเกิดเหตุน้ำท่วมอีกปัญหาหนึ่งคือเรื่องของค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนนะครับทางรัฐบาลก็ได้มีการดำเนินการผ่านกระทรวงพาณิชย์นะครับในวันนี้ครับมีผู้แทนของกระทรวงพาณิชย์นะครับรองอธิบดีกรมการภายในนะครับคุณจิรวุฒิสุวรรณอาจครับจะมาให้ข้อมูลเรื่องของการดำเนินการของกระทรวงพาณิชย์ให้พี่น้องประชาชนรับทราบครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับขออนุญาตนำเรียนผ่านสื่อมวลชนไปยังพี่น้องประชาชนดังนี้นะครับคือกรมการค้าภายในเนี่ยมีภารกิจหลักที่สำคัญก็คือการดูแลให้ความเป็นธรรมนะครับแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของราคาสินค้าและก็บริการนะครับผมมีเรื่องที่จะสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนที่สำคัญเนี่ยในสองประเด็นหลักๆ
3: เริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: คลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
7: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมและจ่ายเงินเยียวยาเน้นย้ำสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7เพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยเปิดเผยว่าภาพรวมในหลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายแค่เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ชนันชิดาสังทองรายงาน
7: การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้พิจารณาแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571รวมถึงร่างความร่วมมือระหว่างประเทศหลายฉบับ
9: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลโดยมีวาระสำคัญจากหลายกระทรวงเข้าสู่การพิจารณาอาทิสำนักงบประมาณเสนอแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2571เพื่อวางกรอบการดำเนินงานทางการเงินของประเทศ กระทรวงการคลังเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลังเรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับสินค้านำเข้าที่มีถิ่นกำเนิดจากราชอาณาจักรปูตานเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุนระหว่างสองประเทศด้านกระทรวงการต่างประเทศเสนอร่างแถลงการร่วมระหว่างนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรไทยและนายกรัฐมนตรีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งจะเป็นเอกสารผลลัพธ์การหารือทวิภาคีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีติมอร์เลสเตระหว่างวันที่9ถึง10ตุลาคมนี้อริชนาถวันแสนสุขรายงาน
7: จังหวัดเพชรบุรีแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี6ตุลาคมนี
10: ้นายพักพัฒน์ส่งวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าจากการคาดการณ์จังหวัดเพชรบุรีจะมีฝนตกหนักในวันนี้ในพื้นที่อำเภอเมืองปริมาณ 115.4 มิลลิเมตรอำเภอบ้านแหลม 112.9 มิลลิเมตรอำเภอชะอำ 85.6 มิลลิเมตรอำเภอบ้านลาด 82.1 มิลลิเมตรอำเภอท่ายาง 63.2 มิลลิเมตรอำเภอหนองยะปล้อง 52.6 มิลลิเมตรอำเภอแก่งกระจาน 36.6 มิลลิเมตรและอำเภอเขาย้อย 30.8 มิลลิเมตรเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำชับเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสภาพอากาศจากข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งแจ้งเตือนประชาชนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนภัสวรรณ์มีลิสวท.เพชรบุรีรายงาน
7: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาค่ะ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ท่านกำลังรับฟังสวท.ตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ไม่มีใครรู้ว่าเหตุฉุกเฉินจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่อาจเป็นอุบัติเหตุบนท้องถนนคนในครอบครัวจะป่วยกระทันหันไฟไหม้น้ำท่วมหรือเหตุไม่คาดฝันกลางทะเลแต่สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนเตรียมพร้อมได้คือการรู้ช่องทางขอความช่วยเหลือเหตุด่วนเหตุร้ายโทร191จะป่วยฉุกเฉินโทร1669ไฟไหม้น้ำท่วมหรือสาธารณภัยโทร1784และเหตุฉุกเฉินทางทะเลโทร1465เพียงจดจำหรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์เพราะเมื่อถึงเวลาคับขันการโทรถูกเบอร์อาจช่วยรักษาชีวิตของใครบางคนได้ทุกวินาที

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตกรมประชาสัมพันธ์ทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.โดยประมาณนะคะโดยในช่วงนี้ยังคงถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีได้แก่สวทภูเก็ตสวทพังงาสวทตะกั่วป่าสวทกระบี่และสวทระนองค่ะและในวันนี้อยู่กับดิฉันเลวดีลีลาลุจิเจริญผู้ดำเนินรายการในช่วงสายวันนี้ค่ะวันนี้นะคะเรายังคงอยู่กับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอุทกภัยที่ผ่านมาการประชุม IMF World Bank 2026และงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตที่ใกล้เข้ามาแล้วนะคะแล้วก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดพังงามาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะก่อนจะมาเล่าข่าวกันนะคะเรามาพักฟังสปอตประชาสัมพันธ์กันสักครู่แล้วกลับมาติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันกันต่อนะคะ

0: ดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
1: ผู้รับบริการทุกท่านทราบโรงพยาบาลวชิระภูเก็ตเปิดบริการเจาะเลือดนอกสถานที่ณแอดยินคลินิกถนนกรมรพัฒน์ข้างคลินิกหูคอจมูกนายแพทย์คงกฤษและอันดามันแลบคลินิกถนนเยาวราช3กองข้างร้านก๋วยเตี๋ยวเรือดำเนินสะดวกเปิดให้บริการแก่คนไทยทุกสิทธิ์ยกเว้นสิทธิ์เบิกได้สำรองจ่ายและสิทธิ์เงินสดโดยสามารถนำบัตรประชาชนและใบนัดเจาะเลือดเข้ารับบริการได้ตั้งแต่เวลา 7:00 นถึง 16:00 นทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ห้องเจาะเลือดชั้น2หรือโทร076-361-234ต่อ1501ในวันและเวลาราชการด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
2: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
3: ช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: มาติดตามรายการเล่าข่าวช่วงข่าวเด่นประเด็นร้อนประจำวันนี้ค่ะก็ยังคงเป็นการติดตามถึงสถานการณ์น้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยต่อเนื่องเป็นวันที่6แล้วค่ะกำชับให้ทุกหน่วยงานให้เข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทราค่ะทั้งการดูแลกลุ่มเปราะบางและการเตรียมการอพยพพร้อมใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะคะทั้งน้ำฝนน้ำเหนือการระบายน้ำและระดับน้ำทะเลค่ะซึ่งการใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนี้นะคะก็จะช่วยให้สามารถแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือไปได้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดมากขึ้นค่ะโดยสั่งการให้เร่งพร่องและระบายน้ำเปิดทางน้ำชี้พื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังและเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าค่ะพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดดูแลศูนย์พักพิงสุขอนามัยและพิจารณาลดค่าน้ำค่าไฟแก่ผู้ประสบภัยอีกด้วยค่ะสำหรับด้านของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะก็ได้โอนเงินจำนวน 4,700 ล้านบาทไปยังธนาคารออมสินแล้วนะคะโดยต้องให้ทยอยจ่ายเป็นรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนค่ะซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กำชับว่าภายในสัปดาห์นี้นะคะจะต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีประชาชนแล้วค่ะและสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.นะคะกรณีบ้านถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปจะได้รับเงินเยียวยา 9,000 บาทต่อครัวเรือนส่วนกรณีน้ำล้อมตามหลักเกณฑ์นะคะก็จะได้รับเงิน 5,000 บาทสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐครอบคลุม65จังหวัดและกรุงเทพมหานคร50เขตค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะจะเป็นกรณีของเหตุภัยที่เกิดก่อนวันที่1ตุลาคม2569โดยใช้งบกลางค่ะและสำหรับเหตุที่เกิดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569นะคะก็จะเข้าสู่กลไกของประกันภัยพิบัตินะคะโดยโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนจะครอบคลุมทั้งหมด30ล้านครัวเรือนค่ะสำหรับการคุ้มครองนะคะก็จะคุ้มครองตั้งแต่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวค่ะมีวงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุดถึง 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนเลยค่ะกรณีน้ำล้อมเกิน7วันนะคะก็จะรับไปทั้งสิ้น 10,000 บาทและคุ้มครองชีวิตกรณีเกิดอุบัติและการคุ้มครองชีวิตนะคะจากอุบัติเหตุสูงสุดถึง2ล้านบาทต่อคนทีเดียวค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิตขอโทษขออภัยค่ะขณะเดียวกันนะคะนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้เฝ้าระวังติดตามน้ำฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้าตลอด 7-10 วันค่ะพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 10-12 ตุลาคม2569ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกนะคะรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดด้วยค่ะพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานได้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันชี้ถึงพื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอและตำบลเลยค่ะ เตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรไว้ล่วงหน้านะคะโดยที่มีหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะที่จะเป็นหน่วยงานที่คอยประสานให้ความร่วมมือในเรื่องนี้ค่ะแล้วก็ยังคงอยู่กับประเด็นของอุทกภัยกันต่อนะคะสำหรับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้สั่งให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักทางภาคใต้ค่ะเตรียมพร้อมย้ายผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางตรวจสอบเส้นทางเลี่ยงสำหรับการขนส่งต่อผู้ป่วยวิกฤตสำรองยาเวชภัณฑ์ออกซิเจนแล้วก็ทรัพยากรอย่างน้อย72ชั่วโมงค่ะดูแลสุขาภิบาลเฝ้าระวังโรคแล้วก็มีการสื่อสารความเสี่ยงให้กับประชาชนได้รับทราบนะคะในประเด็นของการบริหารของสถานพยาบาลแล้วก็การดูแลสุขภาพในระยะฟื้นฟูด้วยค่ะสำหรับในด้านของกำลังพลของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ได้กำชับให้ทุกเหล่าทัพนะคะคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยค่ะเพื่อให้เกิดการรองรับสถานการณ์ฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้นในภาคใต้นะคะได้มีการเตรียมกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรเครื่องมือกู้ภัยยาอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้วก็ทรัพยากรที่จำเป็นนะคะเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะแล้วก็ได้สั่งให้ทุกหน่วยนะคะปรับแล้วก็เคลื่อนย้ายกำลังรวมถึงยุทโธปกรณ์ไปสนับสนุนพื้นที่ที่มีความจำเป็นตามสถานการณ์ด้วยค่ะกองทัพนะคะก็ได้ย้ำว่าพร้อมสนับสนุนตั้งแต่การอพยพแล้วก็การเคลื่อนย้ายประชาชนการลำเลียงอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นนะคะสนับสนุนด้านการแพทย์และการขนส่งมีการเปิดเส้นทางและการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและสำหรับพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายและระดับน้ำลดลงแล้วก็ให้ปรับภารกิจเข้าสู่ระยะฟื้นฟูทันทีค่ะทั้งนี้นะคะก็ได้สนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ที่ทำความสะอาดเก็บขยะแล้วก็เก็บกวาดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูเส้นทางจราจรบ้านเรือนชุมชนแล้วก็พื้นที่สาธารณะด้วยนะคะรวมถึงมีการดำเนินกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งนะคะเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่แล้วก็คุณภาพชีวิตให้กับประชาชนนะคะเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะใกล้เข้ามาแล้วค่ะกับการประชุม IMF World Bank 2026นะคะซึ่งทางรัฐบาลได้เดินหน้าเตรียมความพร้อมกับการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่12-18 ตุลาคม 2569นี้นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มากเลยค่ะนอกจากเวทีนี้นะคะจะเป็นเวทีด้านเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกแล้วก็ยังเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงศักยภาพแล้วก็ความพร้อมในทุกมิติด้วยนะคะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยในสา

ดาห์ที่จะมาถึงค่ะโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุขพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการภาพรวมค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะได้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็การประชุมนี้นะคะก็ยังจะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกด้วยค่ะนายกรัฐมนตรีได้ย้ำว่าการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ต้องไม่เป็นเพียงการจัดการประชุมเท่านั้นนะคะแต่จะต้องให้โอกาสบุคคลแต่จะต้องเป็นการให้โอกาสบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกนะคะได้เดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติอีกด้วยค่ะอีกทั้งนะคะยังกำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะโดยเฉพาะการตรวจลงตาสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างประเทศนะคะเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยค่ะสามารถเดินทางเข้ามาได้อย่างราบรื่นแล้วก็พร้อมทั้งมอบหมายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงกำหนดการสำคัญในช่วงของการประชุมก็ได้แก่พิธีเปิดนะคะในวันที่12ตุลาคม2569ณศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะแล้วก็ในเรื่องของงานเลี้ยงรับรองอาหารค่ำนะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะการแสดงอัตลักษณ์ไทยในวันที่15ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และประเด็นสุดท้ายนะคะที่การที่ในที่ประชุมอาคารได้รับทราบนะคะก็คือการประชุมเต็มของคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศค่ะที่ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่16ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในช่วงของการประชุมนะคะประเทศไทยค่ะก็ได้จัดกิจกรรมระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilience ค่ะซึ่งจะครอบคลุมทั้ง4เสาหลักเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิตัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อการเติบโตที่ทั่วถึงและยืดหยุ่นโอกาสของประเทศขนาดกลางในโลกที่แบ่งเป็นหลายขั้วการสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อรองรับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อรองรับสังคมสูงวัยภายใต้การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีเวทีเพื่อที่จะหารือแนวทางสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายจากการแบ่งขั้วของโลกค่ะรวมถึงเวทีที่จะมาหารือในเรื่องของแนวทางทางด้านการเงินในการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจสีเขียวและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมขยายโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจชุมชนและครัวเรือนด้วยค่ะทางด้านของการตระเตรียมสถานที่นะคะก็มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะได้จัดเตรียมห้องประชุมและพื้นที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดและมาตรฐานของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศพร้อมทั้งเตรียมระบบโลจิสติกเพื่อรองรับบุคคลสำคัญและผู้เข้าร่วมประชุมค่ะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานศูนย์การประชุมสถานที่จัดเลี้ยงรับรองและโรงแรมที่พักนะคะเพื่อให้การเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมค่ะเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพด้วยค่ะสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะจะเป็นโอกาสสำคัญเลยนะคะที่ประเทศไทยจะได้เปิดบ้านต้อนรับบุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกค่ะทำให้ได้มาเห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพแล้วก็มีความพร้อมในทุกมิตินะคะทั้งด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีการบริการความปลอดภัยและวัฒนธรรมค่ะซึ่งรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญกับการเตรียมงานนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะซึ่งการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะไม่เพียงจะประสบความสำเร็จในด้านการประชุมแล้วก็ยังจะต้องสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจสร้างทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ทางการลงทุนค่ะเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศแล้วก็นำประโยชน์ไปสู่ประชาชนที่จะได้รับในระยะต่อไปค่ะสำหรับด้านของนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมินะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการสำนัก

งานเศรษฐกิจการคลังนะคะในฐานะโฆษกของกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายณัฐวุฒิธรรมสิริรองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็ได้ลงพื้นที่สำรวจเพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติหน้าที่ต้อนรับหน้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่บริเวณห้องรับรองพิเศษจุดเดินทางเข้าออกอาคารด่านควบคุมโรคพื้นที่ตรวจคนเข้าเมืองสายพานรับกระเป๋าสัมภาระด่านศุลกากรตรวจของผู้โดยสารนะคะรวมถึงจุด hospitality desk และจุดจอดรถด้วยค่ะเห็นไหมล่ะคะว่ามีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มงวดเลยนะคะแล้วดิฉันก็เชื่อว่าการประชุมครั้งนี้นะคะก็จะสามารถจัดไปได้อย่างราบรื่นแล้วก็ประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนค่ะพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะ

0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสูทระนอง FM 107.25 MHz สูทกระบี่ FM 98.5 MHz สูทพังงา FM 100 MHz สูทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz และสูทภูเก็ต FM 96.75 MHz เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:00 น. ถึง 11:00
1: น.Thailand welcomes the world. Leaders, activists, and diversity champions from around the globe are coming together for the Enterprise General Meeting and World Conference 2026 Pearl of Asia. Join a global platform to share knowledge, build connections, and advance human rights, equality, freedom, and human dignity from

0: binary identity and celebrate diversity, inclusion, and equality. Be part of this historic moment and carry the spirit of pride, equality, and freedom from Thailand to the world. Follow Bangkok Pride, Pride City Network, and Chiang Mai Pride on social media for more information.
1: วินัยการเงินที่สำคัญที่สุดของวัยเก๋าคือการใจแข็งค่ะเงินเก็บก่อนสุดท้ายอย่าเพิ่งรีบยกให้ลูกหลานจนหมดอย่าไปค้ำประกันให้ใครและห้ามลงเชื้อไส้แปลกๆที่โทรมาชวนลงทุนเด็ดขาดรักษาเงินของเราไว้ใช้ดูแลตนเองเพื่อศักดิ์ศรีและความมั่นคงในบั้นปลายชีวิตมีวินัยปกป้องเงินออมของคุณเพื่อชีวิตสูงวัยที่พึ่งพาตนเองได้ครบเครื่องเรื่องสูงวัยมิติด้านเศรษฐกิจ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ช่วงข่าวใต้รายวัน
4: ก็เข้าสู่ช่วงของข่าวใต้รายวันนะคะพอเข้าถึงเดือนตุลาคมนี้นะคะก็จะเข้าสู่ช่วงของงานประเพณีถือศีลกินเจนะคะแต่สำหรับจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งเป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลกพังของทางภาคใต้นะคะเมืองแห่งสังคมพหุวัฒนธรรมพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวนะคะก็ได้จัดงานประเพณีนี้ขึ้นเช่นกันค่ะซึ่งงานประเพณีนะประเพณีนี้นะคะก็ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดภูเก็ตกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะไม่เหมือนกันกับที่อื่นๆค่ะตั้งแต่ชื่อของงานประเพณีนี้แล้วนะคะเพราะว่าสำหรับงานประเพณีถือศีลกินเจของจังหวัดภูเก็ตนะคะก็จะเรียกกันว่างานประเพณีถือศีลกินผักนะคะหรือว่าเจ๊ฉ่ายในภาษาจีนค่ะและสำหรับปีนี้นะคะจังหวัดภูเก็ตก็พร้อมอย่างมากเลยค่ะสำหรับงานประเพณีถือศีลกินผักนี้นะคะโดยงานนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่9ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งเป็นงานประเพณีสำคัญนะคะเป็นวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่แสดงถึงพลังศรัทธาของประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนและทุกศาสนิกชนในจังหวัดภูเก็ตกันเลยค่ะทั้งนี้นะคะไฮไลท์ของงานก็คือพิธีการยกเสาพิธียกเสาโกเต้งนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นงานประเพณีอย่างเป็นทางการค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่9ตุลาคม2569เวลาประมาณ 17:09 นะคะก่อนวันของการเริ่มกินผักจริงค่ะซึ่งประเพณีถือศีลกินผักนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคม2569ซึ่งจะจัดตามศาลเจ้าหรือว่าอามทั่วในจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะก็จะเป็นพิธีแห่พระรอบเมืองจะกำหนดจัดขึ้นในวันที่11ตุลาคม2569นะคะโดยในปีนี้ก็จะมีความพิเศษที่มีพิธีแห่พระรอบเมืองในตอนกลางคืนนะคะซึ่งพิธีแห่พระรอบเมืองก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง18ตุลาคม2569ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในศาลเจ้าต่างๆในจังหวัดภูเก็ตนะคะในช่วงบรรยากาศของงานนะคะบรรยากาศทั่วเมืองตั้งแต่วันยกเสาโกเต้งนะคะจนถึงวันแห่พระศาลเจ้าและอามต่างๆกว่า40แห่งทั่วภูเก็ตค่ะจะเต็มไปด้วยพลังแห่งความศรัทธานะคะซึ่งคาดการว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเยือนภูเก็ตในช่วงเทศกาลนี้กว่า 140,000 คนทีเดียวค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะจากประเทศจีนสิงคโปร์และมาเลเซียค่ะขณะที่ยอดจองห้องพักในพื้นที่อำเภอเมืองภูเก็ตนะคะก็พบว่ามีความคึกคักเป็นพิเศษค่ะโดยมีอัตราเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 10% นะคะเนื่องจากเป็นศูนย์กลางการจัดหางานด้วยนะคะซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่เมืองค่ะคาดการว่าจะมีอัตราเข้าพักเฉลี่ยสูงถึง 80% ทีเดียวค่ะขณะที่พื้นที่รอบนอกนะคะอย่างอำเภอกระทู้และอำเภอถลางนะคะก็ยังอยู่ในระดับปกติคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนและเงินสะพัดในจังหวัดภูเก็ตไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาททีเดียวค่ะมาฟังข่าวสารในจังหวัดระนองกันบ้างนะคะเมื่อวานนี้ค่ะนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะก็ได้ลงพื้นที่นะคะเพื่อตรวจเยี่ยมแล้วก็เป็นกำลังใจค่ะให้กับนายณรงค์มีทรัพย์นะคะผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคไตอยู่ด้วยนะคะซึ่งนายณรงค์มีทรัพย์นะคะเป็นผู้ป่วยที่ต้องได้รับการฟอกไตในพื้นที่ตำบลบางริ้นอำเภอเมืองระนองนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะนายสมควรปล้องอ่อนนะคะในอำเภอเมืองระนองสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองนายกเทศมนตรีตำบลบางลิ้นแพทย์พยาบาลสมาชิกและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางลิ้นฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อดูแลแล้วก็ให้การช่วยเหลือด้วยค่ะ ำหรับนายณรงค์มีทรัพย์นะคะเป็นผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็มีโรคไตค่ะจำเป็นที่จะต้องได้รับการฟอกไตนะคะจะพักอยู่กับนายนางอมขออภัยค่ะก็จะพักอยู่กับนายอมรมีทรัพย์นะคะซึ่งเป็นพี่ชายทั้งสองคนนะคะเป็นผู้พิการแล้วก็อยู่ในกลุ่มของผู้ยากไร้ค่ะที่ผ่านมานะคะสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระนองรวมถึงหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ได้ให้การช่วยเหลือและดูแลในเรื่องของสวัสดิการและค่ารักษาและการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดระนองนะคะได้หารือร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อหารือแนวทางในการดูแลรักษานายณรงค์ให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเหมาะสมและต่อเนื่องโดยได้ทำความเข้าใจแล้วก็พูดคุยกับนายณรงค์นะคะถึงเรื่องของความจำเป็นในการเข้ารับการรักษาและก็การฟอกไตค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนแล้วก็ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะทั้งนี้นะคะทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้บูรณาการร่วมกันทั้งด้านการรักษาพยาบาลการดูแลผู้ป่วยติดเตียงการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตตลอดจนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการสังคมนะคะเพื่อให้ผู้ป่วยและครอบครัวได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและเหมาะสมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแล้วก็ไม่ทอดทิ้งประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่จังหวัดระนองค่ะเราขยับมาที่จังหวัดพังงากันบ้างนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานพังงาค่ะก็ได้เดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะยาวในช่วงกรีนซีซั่นนะคะโดยได้นำคณะสื่อมวลชนจังหวัดพังงากว่า20คนลงพื้นที่เกาะยาวน้อยร่วมงาน The Soul of เกาะยาวนะคะทุ่งนาหุ่นไล่กาวิถีเกาะภายใต้งานเกาะยาวเฟสติวัลค่ะงานในครั้งนี้นะคะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้ร่วมสัมผัสแล้วก็เผยแพร่ถึงเรื่องราวเสน่ห์ของวิถีชีวิตชุมชนเกาะยาวน้อยนะคะโดยมีนายมนชัยการเลียบนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อยค่ะเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะมีทั้งนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาติแล้วก็ประชาชนมาเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่งค่ะก่อนมีพิธีเปิดงานนี้นะคะก็ได้มีการเดินขบวน The Soul of เกาะยาวค่ะมีผู้เฒ่าผู้แก่ร่วมร้องเพลงร่วมร้องเพลงดีเกียนะคะซึ่งเพลงนี้ค่ะถือว่าเป็นเพลงพื้นบ้านของชาวบ้านเกาะยาวนะคะนำมาขับร้องในพิธีต่างๆไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานงานขึ้นเปรเด็กนะคะจะมีเนื้อหาสอดคล้องกับการใช้ชีวิตประจำวันขบวนชุดพื้นถิ่นจากพนักงานโรงแรมบนเกาะชมอาหารพื้นถิ่นจากเชฟชุมชนและบอกเล่าความเชื่อของบรรพบุรุษในการทำนาค่ะซึ่งนายมนชัยการเรียบนะคะได้กล่าวว่ากิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดพังงาค่ะสภาวัฒนธรรมจังหวัดพังงาชุมชนเกาะยาวน้อยและบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนค่ะงานนี้จะจัดขึ้นภายใต้แนวคิด The Soul of เกาะยาวนะคะมุ่งนำเสนออัตลักษณ์ของเกาะยาวน้อยทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมภูมิปัญญาอาหารและผลิตภัณฑ์ชุมชนค่ะรวมถึงบรรยากาศของทุ่งนาที่สะท้อนถึงความผูกพันกับวิถีเกษตรพร้อมทั้งจัดประกวดหุ่นไล่กาการสร้างสีสันให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมแล้วก็ถ่ายภาพอีกด้วยค่ะภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมหลากหลายก็ได้แก่การแนะนำสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนการแข่งขันขูดมะพร้าวทำขนมจากมะพร้าวขูดสาธิตการตำข้าวเม่าแล้วก็คนเฒ่าเล่าเรื่องค่ะแล้วก็มีเรื่องเล่ารอบกองไฟแล้วก็การแสดงดนตรีด้วยนะคะซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชีวิตของชาวเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งทางนายอุทิศลิ่มสกุลนะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพังงานะคะได้กล่าวว่า The Soul of เกาะยาวแนวคิดที่ต้องการนำเสนอเกาะยาวในมิติที่มากกว่าการท่องเที่ยวทางทะเลผ่านเสน่ห์ของทุ่งนาผู้คนและเรื่องราวชุมชนสะท้อนการผสมผสานระหว่างธรรมชาติวัฒนธรรมและวิถีชีวิตค่ะก็จะเป็นการเปิดประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะได้สัมผัสตัวตนของเกาะยาวอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งไฮไลท์ในงานนี้นะคะก็คือทุ่งนาเกาะยาวค่ะที่จะมีความสวยงามเป็นพิเศษในช่วงของกรีนซีซั่นนะคะซึ่งก็คือในช่วงนี้เองนะคะระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคมค่ะเมื่อต้นข้าวออกรวงท่ามกลางบรรยากาศของเกาะกลางทะเลอันดามันนะคะก็จะทำให้เกิดภาพที่สวยงามนะคะแล้วก็มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่หาชมได้ยากเลยค่ะดิฉันนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะมาสัมผัสกับThe Soul of เกาะยาวผ่านทะเลสีครามทุ่งนาออกรวงและวิถีชุมชนค่ะ พื่อค้นพบว่าเกาะยาวนี้มีเสน่ห์มากกว่าที่คิดค่ะและมาปิดท้ายกันที่จังหวัดกระบี่นะคะเมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่ฝั่งอันดามันส่งเสริมเยาวชนชาวชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุพันธ์วัฒนธรรมค่ะซึ่งเมื่อวันนี้นะคะนายพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการค่ะโดยมีนายอารีวงอรยะประธานกรรมการมูลนิธินายวิชัยศรีขวัญรองประธานกรรมการมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญยโสภัทรเลขาธิการมูลนิธินายเอกรัตน์หลีเซนรองเลขาธิการมูลนิธินายภัยรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานายอังกูลศรีราเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิชิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะผู้แทนส่วนราชการประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพังงาภูเก็ตและกระบี่ภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ครอบครัวอุปถัมภ์มาเข้าร่วมพิธีนี้กันอย่างพร้อมเพรียงค่ะสำหรับพลเอกสุรยุทธ์นะคะได้กล่าวให้โอวาทในโครงการนี้ค่ะว่าโครงการนี้เกิดขึ้นจากจิตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุนานนท์นะคะซึ่งเป็นอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษได้วางรากฐานให้โครงการนี้นะคะได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความเป็นไทยและความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างกันนะคะพร้อมทั้งยึดมั่นในคำขวัญว่าเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินนะคะจึงได้นำหลักคิดนี้ค่ะไปสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนแล้วก็ประเทศชาติต่อไปได้ค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จังหวัดขออภัยค่ะได้แก่อำเภอจะนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยค่ะมาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่ฝั่งอันดามันนะคะรวมถึงการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขภายในพิธีนะคะก็มีการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการและมอบเสื้อโครงการแก่เยาวชนก่อนส่งมอบเยาวชนเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยพลเอกสุรยุทธ์นะคะได้กล่าวเน้นย้ำให้กับเยาวชนว่าให้เยาวชนได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนะคะให้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมตามปณิธานนะคะเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งภายหลังพิธีเปิดนะคะเยาวชนทั้ง120คนก็ได้เข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันเพื่อเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโครงการอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งได้กำหนดจัดพิธีปิดในโครงการของโครงการนี้นะคะในวันที่22ตุลาคม2569และส่งเยาวชนเดินทางกลับภูมิลำเนาพร้อมนำความรู้ประสบการณ์และความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของตัวเองต่อไปค่ะทั้งหมดนี้คือข่าวสารจากพื้นที่ฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะคะติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ดิฉันเรวดีลีลารุจิเจริญและทีมงานสวท.ภูเก็ตขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงแล้วเหลือเพียงบางจุดคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
1: รัฐบาลเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
6: นางสาวลลิตาเพื่อพิพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าลาดกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำสำหรับพื้นที่สายไหมออเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม
7: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักระหว่างนี้ถึง7ตุลาคม2569หลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการพื้นที่ภาคเหนือจะมีฝนตกหนักมีฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบายในสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางรา ราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
1: ยูเนสโกคาดการว่าทั่วโลกต้องการครูเพิ่มอีก50ล้านคนภายในปี2573พร้อมเรียกร้องให้ส่งเสริมความก้าวหน้าและดูแลสิทธิของครูองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกออกแถลงการร่วมกับบรรดาองค์กรระหว่างประเทศเนื่องในวันครูโลกเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าทั่วโลกจะต้องมีครูเพิ่มอีกจำนวน50ล้านคนภายในปี2573เพื่อให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงโดยแบ่งเป็นครูระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจำนวน44ล้านคนและครูระดับปฐมวัยอีก6ล้านคนขณะเดียวกันยังเรียกร้องให้มีการส่งเสริมสถานะและดูแลสิทธิของครูโดยให้ความสำคัญทั้งการเพิ่มจำนวนครูและรักษาครูที่มีประสบการณ์ให้อยู่ในอาชีพต่อไปพร้อมสร้างโอกาสก้าวหน้าและให้ผลตอบแทนที่เหมาะสมทั้งนี้วันครูโลกตรงกับวันที่5ตุลาคมของทุกปีและปีนี้ครบรอบ60ปีของคำแถลงร่วมว่าด้วยสถานภาพครูซึ่งเป็นตราสารสากลฉบับแรกที่กำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับสิทธิหน้าที่และคุณภาพชีวิตของบุคลากรในวิชาชีพครูปิดน้ำกันวันนี้เพื่อชีวีที่ดีกว่าปิดไฟกันเถิดหนาเพื่อชีวาลูกหลานไทยจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
3: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
8: ว้าเกมโอเวอร์แล้วเริ่มใหม่แล้วกันเย้ yeah.
9: เกมเริ่มใหม่ได้แต่ชีวิตจริงทุกการใช้จ่ายทุกการตัดสินใจไม่มีปุ่มรีเซ็ตพระราชดำริเรื่องปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงพระราชทานแนวทางให้เรารู้จักพอประมาณมีเหตุผลและเตรียมความพร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลงเพราะชีวิตไม่มีปุ่มเริ่มใหม่แต่เริ่มต้นใหม่ได้ด้วยความพอดี
3: ความดันโลหิตสูงฆาตกรเงียบที่กำลังจะฆ่าชีวิตคุณท่านเริ่มต้นอย่างไรในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

0: เสน่ห์ภาษาถิ่นไทยไม่เหมือนใครในโลกเอกลักษณ์ท้องถิ่นคือรากเหง้าความงดงามของชาติ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีเจ้า
4: สบายดีสุภูสุนาม
0: เหนืออีสานกลางใต้ต่างร้อยเรียงความหลากหลายล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจความภูมิใจแห่งแผ่นดินเอกลักษณ์ท้องถิ่นเอกลักษณ์ชาติไทยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
5: ์คุณเคยสงสัยหรือไม่ว่าพลาสติกที่คุณใช้แล้วทิ้งวันหนึ่งมันจะกลับมาหา

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 11:10 น.ถึง 12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วแล้วคุณจะไม่พลาด

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับน้องน้ำฝนค่ะอริสาเซลรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะพบกันเช่นเคยค่ะทางวิทยุ FM 100 MHz แล้วก็รับฟังและรับชมแบบสดๆได้ทาง Facebook Live สวัสดิ์ทพงามเรดิโอได้อีกช่องทางหนึ่งค่ะและก็ขอทักทายไปยังคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจากสถานีเครือข่ายกันด้วยนะคะไม่ว่าจากสวทกระบี่ค่ะสวทภูเก็ตนะคะสวทตะกั่วป่าแล้วก็สวทระนองค่ะซึ่งในส่วนของรายการร้อยเรื่องอันดามันในวันนี้นะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารทั้งในส่วนของพื้นที่จังหวัดอันดามันนะตั้งแต่จังหวัดกระบี่ค่ะภูเก็ตพังงาและก็จังหวัดระนองนะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารที่จะมาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบรวมไปถึงเรื่องราวจากส่วนกลางนะคุณผู้ฟังที่มีอีกหลายเรื่องราวเลยที่จะน่าติดตามกันในวันนี้ค่ะก่อนที่เราจะมารับฟังเรื่องราวเหล่านี้กันนะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวเราไปพักฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่กลับมาช่วงหน้ารับฟังเรื่องราวข่าวสารกันค่ะ
1: ว่างนี่หายใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
2: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่พอถึงส่งเสียบอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
1: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
2: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
1: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
2: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
4: ์ได้ยินเสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: วันนี้ภัยยาเสพติดอยู่ใกล้กว่าที่คิดแต่เราทุกคนสามารถเสริมเกราะให้ครอบครัวและชุมชนได้เริ่มจากการสังเกตพูดคุยและไม่ปล่อยให้ใครต้องสู้เพียงลำพัง
5: เกราะที่แข็งแกร่งที่สุดคือความรักความห่วงใยและการร่วมมือกันของคนในชุมชนหากพบเบาะแสยาเสพติดแจ้งทันทีที่สายด่วนปปส. 1386ทุกข้อมูลคือความลับ
2: ป้องกันวันนี้เพื่ออนาคตที่ปลอดภัยของลูกหลานเรา
3: ร่วมกันเสริมเกราะป้องกันปัญหายาเสพติดเพื่อสังคมปลอดภัยของทุกคนสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะอยู่กับน้องน้ำฝนแล้วก็รายการร้อยเรื่องอันดามันค่ะคุณผู้ฟังคะในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะในช่วงหลายๆวันที่ผ่านมาค่ะเราก็จะได้เห็นกลุ่มเยาวชนกลุ่มหนึ่งค่ะที่มาจากโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะซึ่งเป็นรุ่นที่47กันแล้วนะคะจะมาทำกิจกรรมนะมาเรียนรู้พหุวัฒนธรรมในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันค่ะซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดกระบี่จังหวัดพังงาค่ะแล้วก็จังหวัดภูเก็ตค่ะแล้วก็เมื่อวานค่ะก็ได้มีพิธีเปิดในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นนะคะโดยมีประธานองคมนตรีค่ะก็ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดนะคะพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ฐานายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานเปิดโครงการค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะสานใจไทยสู่ใจใต้ก็มีมาจนถึงรุ่นนี้ค่ะรุ่นที่47แล้วในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันค่ะพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการนะโดยมีทางด้านนายอารีวงอริยะค่ะประธานกรรมการบริหารมูลนิธินะคะนายวิชัยศรีขวัญค่ะรองประธานกรรมการบริหารมูลนิธิร้อยตำรวจโทอาทิตย์บุญญาสุพัฒน์นะคะเลขาธิการมูลนิธิแล้วก็นายเอกรัตน์หลีเสมนะคะรองเลขาธิการมูลนิธิค่ะทั้งนี้ค่ะก็ยังมีทางด้านส่วนราชการของจังหวัดพังงานะคะไม่ว่าจะเป็นนายพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะนำแล้วก็พร้อมด้วยกับผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตรวมกับหัวหน้าส่วนต่างๆนะเข้าร่วมในส่วนของพิธีเปิดค่ะทั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของกิจกรรมสานใจไทยสู่ใจใต้ค่ะก็มีการดำเนินงานมาทั้งหมดประมาณ30วันค่ะซึ่งจะจัดในช่วงปิดภาคฤดูปิดภาคเรียนภาคเรียนที่1ของน้องๆในพื้นที่จังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ ทั้งนี้ค่ะในพิธีเปิดเมื่อวานนะคะทางด้านพลเอกสุยะขออภัยค่ะทางด้านพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ค่ะก็ได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องของโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เกิดขึ้นจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะอดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งได้วางรากฐานสำคัญค่ะในการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องนะคะโดยมุ่งหวังให้เยาวชนได้เรียนรู้และก็เข้าใจถึงความเป็นไทยความเป็นธรรมตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจแล้วก็เคารพในเรื่องของความแตกต่างค่ะพร้อมยึดมั่นในความขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะและนำหลักดังกล่าวนะมาใช้ในประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ประเทศชาติต่อไปค่ะสำหรับโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะรุ่นที่47ค่ะเปิดโอกาสให้เยาวชนจากพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะได้แก่จังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลแล้วก็4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะได้แก่จังหวัดอำเภอจนะอำเภอนันทวีอำเภอเทพาแล้วก็อำเภอสะบ้าย้อยค่ะร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะและก็ประสบการณ์ค่ะผ่านการเรียนรู้วิถีชีวิตของผู้คนในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันรวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติค่ะคุณผู้ฟังครับทั้งนี้ค่ะในส่วนของภายในงานนะคะก็ยังมีเรื่องของการมอบโล่แก่ผู้สนับสนุนโครงการแล้วก็มอบเสื้อโครงการให้กับเยาวชนค่ะก่อนที่จะส่งมอบเยาวชนนะคะเข้าสู่การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์โดยประธานมูลนิธินะคะก็ได้เน้นย้ำให้เยาวชนค่ะนำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะโดยเฉพาะในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวนะคะการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งย้ำถึงความสำคัญของการทำประโยชน์ส่วนรวมตามปณิธานเกิดมาเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินค่ะซึ่งในการเยาวชนที่มาเข้าร่วมโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ในครั้งนี้นะคะก็มีเยาวชนจำนวน120คนค่ะแล้วก็จะพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นระยะเวลา15วันนะเพื่อที่จะเรียนรู้วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและก็การอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมก่อนที่จะกลับเข้ามาร่วมกิจกรรมของโครงการอย่างต่อเนื่องซึ่งทางนี้ค่ะก็มีกำหนดการในการจัดพิธีปิดนะในวันที่22ตุลาคม2569ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นค่ะก็จะส่งเยาวชนนะกลับสู่ภูมิลำเนาแล้วก็เพื่อที่จะให้น้องๆค่ะนำความรู้ที่ได้นำประสบการณ์ที่ได้แล้วก็ความประทับใจกลับไปต่อยอดในการพัฒนาชุมชนแล้วก็สังคมในพื้นที่ต่อไปค่ะในฐานะของเรานะคะเจ้าบ้านของจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นการต้อนรับน้องๆเยาวชนนะคะซึ่งเด็กๆก็มีความน่ารักเอิบอิ่มนะเป็นเยาวชนที่ช่วงอายุประมาณ16 17 18นะคะซึ่งเป็นวัยที่เหมาะแก่การเรียนรู้แล้วก็เหมาะที่จะเป็นผู้ที่จะส่งต่อค่ะประสบการณ์ต่างๆเหล่านี้ให้กับคนรุ่นต่อไปแล้วก็หวังว่าน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้นะก็จะนำเรื่องราวต่างๆที่ได้รับในส่วนของการมาเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะกลับไปใช้ในภูมิลำเนาเพื่อที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดอย่างที่ท่านประธานได้บอกนะคะนำไปใช้สิ่งที่สำคัญในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวเพราะว่า3จังหวัดในอันดามันของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกระบี่พังงาหรือภูเก็ตเราจะได้ยินเนื้อเรื่องของการท่องเที่ยวเป็นหลักรวมไปถึงทรัพยากรธรรมชาตินะที่มีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาติในส่วนของป่าไม้นะคะก็มีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในส่วนนี้ค่ะน้องๆก็จะต้องนำเอาหลังหลาต่างๆเหล่านี้ที่ไม่ได้เห็นในห้องเรียนที่ไม่ได้เจอในชุมชนกลับไปนะคะเพื่อที่จะเป็นแนวทางค่ะในการอนุรักษ์เพื่อที่จะให้ในพื้นที่ของตนเองค่ะ

ก็เป็นประสบการณ์ที่จะนำมาบอกกล่าวกันต่อนะคะหวังว่าเดี๋ยวทางสวทพังงาก็จะนำมาฝากคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านได้รับทราบกันในระยะถัดไปค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวในพื้นที่ของจังหวัดพังงานะคะก็ทางด้านประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ของพังงาค่ะโดยนายอารีวงอริยะนะคะประธานกรรมการมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะนายพระราชูปถัมภ์นะคะพร้อมคณะค่ะก็ได้มีการเดินทางมาตรวจเยี่ยมสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาค่ะก็มีทางด้านนายแพรพิษยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะนายสุรัตน์ลายจันทร์ปลัดจังหวัดพังงาค่ะแล้วก็ทางด้านนายกเทศมนตรีเมืองพังงานะรวมไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะเข้าร่วมแล้วก็ให้การต้อนรับในการนี้ค่ะทางด้านนายกเทศมนตรีนะเมืองพังงาก็ได้มีการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษานะคะในส่วนของการพัฒนาสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พังงาเนี่ยให้มีโดยเน้นที่จะเป็นสวนที่มีความร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบแล้วก็เป็นพื้นที่สีเขียวที่มีคุณค่าต่อประชาชนแล้วก็ชุมชนตลอดจนเป็นการส่งเสริมให้เป็นพื้นที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นพื้นที่นันทนาการสำหรับประชาชนนะคะทั้งนี้ค่ะทางสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เองนะคะก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวสำหรับของจังหวัดแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับผู้ที่ได้รับความสนใจจากประชาชนซึ่งในส่วนของน้องน้ำฝนเองก็มีโอกาสได้เดินทางไปนะในสวนสมเด็จก็สังเกตเห็นนะคะก็มีความร่มรื่นมีความสะอาดตานะแล้วก็บรรยากาศเนี่ยเราไปยืนอยู่ณตรงนั้นค่ะแน่นอนค่ะสิ่งที่ได้คืออากาศบริสุทธิ์นะแล้วก็ในเรื่องของบรรยากาศร่มรื่นจริงๆค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดคุณผู้ฟังในพื้นที่จังหวัดกระบี่จังหวัดระนองนะคะหรือว่าจังหวัดภูเก็ตได้มีโอกาสมาที่จังหวัดพังงาก็อย่าลืมแวะมาเที่ยวชมในสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดพังงากันด้วยนะคะอยู่บริเวณหน้าเขาศูนย์ราชการหลังเก่านะคะคุณผู้ฟังก็สามารถมาเยี่ยมชมกันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันในเรื่องของการเยียวยาในส่วนของน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆที่ผ่านมากันบ้างค่ะซึ่งทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและณขออภัยค่ะณกรมป้องกันและสาธารณภัยนะคะเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและก็การช่วยเหลือประชาชนอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องมาเป็นวันที่6แล้วนะคะโดยมีผู้ว่าราชการทั้ง76จังหวัดเข้าร่วมการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายแพรพิษยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาค่ะก็ได้น้อมรับนโยบายตรงนี้มานำมาใช้ในส่วนของจังหวัดพังงาด้วยค่ะของในส่วนของส่วนกลางนะคะก็จะมีในส่วนของรัฐมนตรีค่ะผู้บริหารระดับสูงกรุงเทพมหานครค่ะผู้นำเหล่าทัพแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเข้าร่วมในการประชุมด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีการระบุถึงแม้ว่าในภาพรวมสถานการณ์บางพื้นที่จะมีการคลี่คลายลงนะแต่ก็ยังมีอีกหลายจังหวัดแล้วก็บางชุมชนค่ะที่ระดับน้ำก็ยังมีการเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเฉพาะปราจีนบุรีปทุมธานีฉะเชิงเทรานะจึงมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานค่ะประเมินแล้วก็ให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เป็นรายพื้นที่ไปเลยค่ะไม่ให้ตัวเลขจากภาพรวมมาบดบังในเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนพร้อมทั้งให้ความสำคัญในเรื่องของกลุ่มเปราะบางค่ะกลุ่มผู้สูงอายุค่ะกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ป่วยแล้วก็ประชาชนที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะโดยที่จะต้องเตรียมแนวเรื่องของเส้นทางการอพยพนะคะยานพาหนะแล้วก็การดูแลอย่างต่อเนื่องจนถึงการเข้าถึงที่พักได้อย่างปลอดภัยค่ะทางด้านการบริหารจัดการสถานการณ์นะคะนายกรัฐมนตรีก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งข้อมูลการพยากรณ์ฝนนะคะปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำในทะเลค่ะพร้อมจัดทำข้อมูลแล้วก็แผนที่สารสนเทศที่เข้าใจง่ายรวมไปถึงการเข้าถึงในเรื่องของระดับชุมชนระดับอำเภอค่ะเพื่อให้การวางแผนเนี่ยค่ะเป็นไปตามเรียบร้อยแล้วก็มีการแจ้งเตือนรวมไปถึงการช่วยเหลือให้ไปในทางที่ทางเดียวกันค่ะหากพื้นที่ใดนะคะต้องการที่จะปรับแผนหรือต้องการเครื่องสูบน้ำหรือยานพาหนะยกสูงหรือกำลังพลต่างๆก็สนับสนุนข้ามจังหวัดก็ให้ประสานมาทางกรมป้องกันและสาธารณภัยทันทีค่ะโดยมีข้อสั่งการที่สำคัญดังนี้นะคะคุณผู้ฟัง
อย่าง

0: ค่ะก็เน้นในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบค่ะโดยเฉพาะในส่วนของอ่างเก็บน้ำแหล่งน้ำแล้วก็ในปริมาณน้ำที่เต็มหรือว่าใกล้เต็มค่ะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบทำการพร่องน้ำแล้วก็ระบายน้ำออกไปในสู่ระดับที่เหมาะสมแล้วก็ให้การดำเนินการในส่วนของมาตรการการลดในเรื่องของผลกระทบต่างๆต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็มีการเพิ่มประสิทธิภาพในการไหลของน้ำค่ะโดยกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำบริเวณคอขวดสะพานท่อระบายน้ำทางลอดและจุดที่มีขยะเศษวัสดุหรือวัชพืชเพื่อเพิ่มอัตราการระบายน้ำให้ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ลดในเรื่องของผลกระทบของประชาชนในพื้นที่น้ำขังกันด้วยค่ะรวมไปถึงการชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงก็ขอให้ชัดเจนนะคะตรงจุดแล้วก็มีความแม่นยำค่ะเพื่อให้หน่วยที่เข้าสู่ปฏิบัติการค่ะในการนำเจ้าหน้าที่หรือว่ากำลังพลเข้าไปเนี่ยก็จะได้เป็นแนวเรื่องของการเตรียมได้ทันท่วงทีแล้วก็มีการเตรียมล่วงหน้าได้ถูกพื้นที่แล้วก็ทันสถานการณ์ให้มีการระดมเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพนะคะเพียงพอแล้วก็เหมาะสมกับสถานการณ์ค่ะกรณีเครื่องจักรของภาครัฐไม่เพียงพอก็ให้ทางจังหวัดนะคะระดมจัดหาเครื่องจักรแล้วก็จากภาคเอกชนหรือผู้ประกอบการในพื้นที่ตามระเบียบในข้อกำหนดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการระบายน้ำข้ อเปิดเส้นทางนะคุณผู้ฟังแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะหลังจากนั้นค่ะเมื่อเริ่มฟื้นฟูในโซนที่น้ำลดก็ให้เริ่มทันทีให้ประสานการดูแลในเรื่องของการเก็บขยะการทำความสะอาดนะคะแล้วก็ตรวจในเรื่องของระบบไฟฟ้าน้ำประปาแล้วก็ระบบสาธารณะให้มีความพร้อมในพื้นที่ที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนค่ะสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้โดยเร็วค่ะแล้วก็ให้เตรียมเสนอในเรื่องของแผนฟื้นฟูการเตรียมความพร้อมการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนค่ะโดยสำรวจการขึ้นทะเบียนแล้วก็การนำส่งรายชื่อครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับการรับเงินชดเชยจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะพร้อมให้กระทรวงการคลังนะคะหารือกับธนาคารค่ะเกษตรและสหกรณ์เพื่อการเกษตรค่ะในเพื่อที่จะนำแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวไร่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ในส่วนของผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับความเสียหายนะคะรวมถึงเตรียมแผนฟื้นฟูแล้วก็การให้เงินกู้แก่เกษตรกรค่ะแล้วก็ขอให้ทางประปานครหลวงนะคะการประปาส่วนภูมิภาคค่ะการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะพิจารณาแนวทางลดภาระค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟแก่ครัวเรือนที่ประสบอุทกภัยนะคะแล้วก็พิจารณาในช่วงเวลาที่เกิดเหตุก็ขอให้เว้นแล้วก็หรือลดค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลาดังกล่าวด้วยเพื่อที่จะลดภาระในส่วนของพี่น้องประชาชนที่ได้รับประสบอุทกภัยค่ะทางด้านท่าอากาศยานไทยนะคะแล้วก็กระทรวงคมนาคมค่ะในช่วงการประชุมประจำปี IMFWorld Bank Group Annual Meeting นะคะการประชุมกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มการเงินธนาคารโลกค่ะก็ให้มีการบริหารจัดการเส้นทางการเดินทางของผู้โดยสารขาเข้าแล้วก็ขาออกรวมทั้งการขนส่งอย่างเต็มที่นะคะพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ทุกคนค่ะแล้วก็เร่งฟื้นคืนในเรื่องของการบริการให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมแล้วก็ผู้ที่เดินทางเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้กำชับให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดูแลศูนย์พักพิงแล้วก็ศูนย์อพยพค่ะโดยเฉพาะพื้นที่น้ำท่วมขังอย่างเช่นจังหวัดปราจีนบุรีนะคะและอำเภอบ้านสร้างพร้อมเร่งให้เงินทดลองราชการในการป้องกันแล้วก็ยับยั้งภัยค่ะดูแลในห้องน้ำห้องสุขานะคะยารักษาโรคความสะอาดแล้วก็สุขอนามัยนะคะทั้งประสานสาธารณสุขจังหวัดป้องกันโรคและก็การปนเปื้อนในเรื่องของพื้นที่ประกอบอาหารพร้อมทั้งเยียวยาแล้วก็ให้ทุกพื้นที่ค่ะเร่งสำรวจความเสียหายของครอบครัวนะคะแล้วก็ส่งข้อมูลไปยังปภ.เป็นรายชุดเลยนะคะโดยต้องครอบคลุมทั้งพื้นที่หรือว่ารอการฟื้นฟูให้แล้วเสร็จโดยปภ.เองก็จะโอนงบประมาณในส่วนนี้ค่ะเยียวยาทั้งจำนวน4,700 ล้านบาทค่ะไปยังธนาคารออมสินแล้วก็หากตำบลอำเภอหรือจังหวัดใดนะคะตรวจสอบแล้วเสร็จก็สามารถดำเนินการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนเป็นรายคนได้ทันทีค่ะ ทั้งนี้ค่ะในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะที่ครอบคลุมทั้ง30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะครอบคลุมตั้งแต่3ภัยพิบัติตั้งแต่อุทกภัยค่ะวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวให้ครอบคลุมที่อยู่อาศัยสูงสุด 100,000 บาทนะคะต่อครั้งต่อหลังคาครัวเรือนและกรณีอุทกภัยค่ะได้รับความเสียหายเบื้องต้น 10,000 บาทและส่วนที่เกินนะคะไม่เกิน 90,000 บาทค่ะในส่วนของวัตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็จะจ่ายค่าเสียหายในตรงนี้นะ 5,000 บาทส่วนเกินไม่เกิน 95,000 บาทแล้วก็ขณะเดียวกันค่ะถ้าเกิดบ้านหลังไหนนะคะถูกน้ำล้อมรอบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติให้เกินไม่สามารถดำเนินการได้ตามปกติเกิน7วันค่ะก็รับเงินชดเชย 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาครัวเรือนนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ค่ะก็ยังคุ้มครองในเรื่องของชีวิตจากอุบัติเหตุในวงเงิน2ล้านบาทกันด้วยตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขของกรมธรรม์ค่ะซึ่งในส่วนของโครงการประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนี้นะคะจะคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุหลังวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปถ้าเกิดเหตุก่อนวันที่1ตุลาคม2569ก่อนหน้านี้ก็จะใช้ในเงินในส่วนของเงินทดรองราชการแทนโดยให้ลงทะเบียนกับทางปภ.ผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือว่าจะไปยื่นเอกสารได้ด้วยตนเองที่ทางปภ.ได้นะคะแต่ถ้าเกิดกรณีที่ไม่สะดวกในเรื่องของการยื่นเอกสารก็สามารถแจ้งให้ส่วนของปภ.ค่ะมารับในเรื่องของข้อมูลและรับเอกสารได้ถึงที่ได้เช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งนอกจากนี้ค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้ให้กำชับในเรื่องของการเรียนภัยล่วงหน้าซึ่งในส่วนของการพยากรณ์อากาศที่มีการรายงานล่วงหน้าก่อนหน้านี้นะคะว่าจะมีการเกิดฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคมค่ะโดยเฉพาะในวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ต้องเฝ้าระวังในส่วนของภาคกลางตอนล่างนะคะแล้วก็ภาคตะวันออกสำหรับลุ่มน้ำเพชรบุรีให้ติดตามในเรื่องของเขื่อนแก่งกระจานด้วยนะคะที่มีปริมาณเกินกว่าที่จะรับไหวณตอนนี้นะซึ่งจะยังคงมีแผนในเรื่องของการเผชิญรับน้ำในช่วงของหน้าฝนขณะที่ในส่วนของเขื่อนปราณบุรีนะคะก็ยังมีการเร่งระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับน้ำมวลน้ำใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะนี้ด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะนี่ก็เป็นเรื่องของมาตรการแล้วก็การเตรียมตัวของทางหน่วยงานของรัฐนะทางนายกรัฐมนตรีที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่ เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดในส่วนภาคกลางแล้วก็ยังประสานให้กับพื้นที่ในส่วนของจังหวัดภาคใต้นะคะให้เร่งรับมือเพื่อเตรียมความพร้อมขออภัยค่ะเพื่อเตรียมความพร้อมในส่วนของฝนที่อาจจะตกหนักลงมาในช่วงระยะนี้กันด้วยค่ะทั้งไม่ใช่ในส่วนของแค่ภาคกลางเท่านั้นนะตอนนี้ในพื้นที่ที่คาดว่าจะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะในช่วงของจังหวัดสงขลานะคะแล้วก็ปริมาณฝนที่จะตกเยอะในส่วนของจังหวัดระนองพังงาแล้วก็ภูเก็ตรวมไปถึงจังหวัดกระบี่กันด้วยนะคะระมัดระวังในเรื่องของอันตรายที่เกิดจากฝนกันด้วยค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank กันบ้างค่ะ
1: ที่รักครับผมสัญญานะว่าจะดูแลคุณตลอดไปจะไม่ให้ใครมาทำร้ายคุณได้เลยแม้แต่นิดเดียว
2: อุ๊ยผู้ชายรักเราอ่ะอยากจะปกป้องเราด้วยโอนเงินให้ใช้สักหน่อยดีกว่า
1: ขอบคุณที่โอนเงินครับยอดเงิน 50,000 บาทของคุณถูกโอนไปยังบัญชีม้าเรียบร้อยแล้ว
2: คนที่บอกว่าจะปกป้องคุณทุกอย่างอาจจะต้องการแค่อย่างเดียวก็คือเงินในบัญชีของคุณยังไงล่ะมิจฉาชีพมาในทุกรูปแบบทั้งสายจากตำรวจปลอมลิงก์กดรับรางวัลหรือแชทหลอกให้รักจำไว้ให้ดีไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนและอย่ากดลิงก์แปลกๆเด็ดขาดด้วยความปรารถนาดี

กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะมาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของประเทศไทยของเรานะคะอย่างที่หลายๆวันนะคะที่เรามีการประชาสัมพันธ์กันในการเข้าร่วมกิจกรรม IFF World Bank นะคะซึ่งเป็นการประชุมที่เป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่นะของประเทศไทยของเราซึ่งจะรับแขกบ้านแขกเมืองที่จะมา เข้าร่วมในการประชุมนะคะคุณผู้ฟังซึ่งในส่วนของการเตรียมการต่างๆของรัฐบาลนะคะก็ได้มีความพร้อมในเรื่องทั้งสถานที่นะคะข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะนำไปสู่การเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ค่ะคุณผู้ฟังคะทางรัฐบาลนะก็มีการเดินหน้าเตรียมความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศประจำปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นะคะณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้ความสำคัญกับการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีสำคัญทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การเงินระดับโลกแล้วนะคะยังเป็นโอกาสค่ะคุณผู้ฟังของประเทศไทยในการแสดงศักยภาพและก็ความพร้อมในทุกๆมิติค่ะทั้งในเรื่องของความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะในสายตาประชาคมโลกตลอดจนการต่อยอดโอกาสในด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเทคโนโลยีแล้วก็การท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและก็ประโยชน์ต่อประชาชนไทยอย่างเป็นรูปธรรมค่ะทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการประชุมคณะกรรมการระดับชาติค่ะเพื่อเตรียมการในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศครั้งที่3ค่ะประจำปี2569เพื่อที่จะติดตามความพร้อมค่ะในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนมีการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ต่อจากนี้นะคะโดยในอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้กำชับในทุกหน่วยงานค่ะดำเนินการอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็เต็มรอบด้านในทุกรายละเอียดนะคะเร่งรัดภารกิจในส่วนที่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องของด้านสาระนะพิธีการการรักษาความปลอดภัยนะคะทางด้านการสาธารณสุขด้านการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์ค่ะการบริหารจัดการของภาพรวมแล้วก็ให้ประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกค่ะแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของไทยของเรานะทั้งในด้านของเศรษฐกิจค่ะโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมแล้วก็การเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกค่ะทั้งนี้ค่ะทางด้านนายกนะคะก็ได้ย้ำว่าในเรื่องของการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ค่ะต้องไม่ใช่เป็นเพียงแค่การจัดประชุมไปด้วยความเรียบร้อยเท่านั้นค่ะแต่จะต้องใช้โอกาสนี้ค่ะที่บุคคลสำคัญและก็ผู้แทนจากทั่วโลกที่จะเดินทางมายังประเทศไทยของเราให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะทั้งในด้านของการสร้างความเชื่อมั่นค่ะการขยายโอกาสทางด้านเศรษฐกิจการลงทุนแล้วก็การสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ค่ะในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแล้วก็การส่งต่อประโยชน์ไปถึงประชาชนค่ะทั้งในเรื่องของการกำชับให้เร่งแก้ไขในเรื่องของปัญหาที่มีความสำคัญแล้วก็จำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะการตรวจลงตรานะคะแล้วก็สำหรับผู้ที่เข้าร่วมจากต่างประเทศเพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยค่ะการประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นพร้อมที่จะมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยเฉพาะทางกระทรวงการต่างประเทศร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยการความสะดวกและก็แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็เหมาะสมก่อนที่จะมีการประชุมเกิดขึ้นค่ะซึ่งในที่ประชุมนะคะก็ได้รับทราบถึงกำหนดความสำคัญในช่วงการประชุมค่ะได้แก่ในเรื่องของพิธีเปิดนะคะในช่วงของวันที่12ตุลาคมนะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ค่ะการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเป็นเจ้าภาพในวันที่14ตุลาคม2569ณทำเนียบรัฐบาลค่ะ
การแสดงอัตลักษณ์ไทยนะคะในวันที่15ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และก็การประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการโลกและก็กองทุนระหว่างประเทศในวันที่16ตุลาคม2569ค่ะซึ่งในช่วงของการประชุมค่ะโดยมีการเตรียมในเรื่องของกิจกรรมทั้งระดับสูงภายใต้แนวคิด Thailand New นะคะคุณผู้ฟังเพื่อที่จะครอบคลุม4เสาหลักค่ะทั้งในด้านของการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลค่ะแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะให้มีการเติบโตทั้งที่ทั่วถึงและก็ยืดหยุ่นโอกาสของประเทศของขนาดกลางในโลกที่จะเข้ามาเป็นหลากหลายขั้วนะคะสร้างสถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่เพื่อที่จะรองรับการปรับตัวกันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศแล้วก็การส่งเสริมเศรษฐกิจเพื่อที่จะรองรับสังคมสูงวัยในการแล้วก็ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรของโลกด้วยนะคะนอกจากนี้ค่ะในส่วนของเวทีต่างๆนะคะก็จะมีในเรื่องของการหารือแนวทางการสร้างความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจท่ามกลางความท้าทายแนวรูปแบบของครัวของโลกรวมไปถึงเวทีต่างๆที่จะเป็นแนวทางในด้านของการเงินการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านเศรษฐกิจสีเขียวนะคะแล้วก็การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศพร้อมขยายโอกาสค่ะคุณผู้ฟังในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของภาคธุรกิจชุมชนแล้วก็ครัวเรือนค่ะโดยการเตรียมสถานที่แล้วก็อำนวยความสะดวกที่มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ค่ะโดยศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะก็ได้จัดเตรียมห้องประชุมแล้วก็พื้นที่เกี่ยวข้องนะคะตามข้อกำหนดแล้วก็ตามมาตรฐานของธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะหรือว่า IMF ค่ะเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในระบบโลจิสติกเพื่อรองรับบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้เข้าร่วมการประชุมเพื่อเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างท่าอากาศยานกับศูนย์การประชุมสถานที่จัดงานงานเลี้ยงโรงแรมที่พักอย่างเป็นระบบค่ะเพื่อให้การเดินทางแล้วก็การเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆนะคะเป็นไปอย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพค่ะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของการเปิดบ้านในครั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ถือว่าเราก็เป็นการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองนะบุคคลสำคัญจากผู้แทนจากทั่วโลกค่ะซึ่งจะทำให้การเดินทางมาอย่างประเทศไทยเนี่ยเห็นว่าประเทศไทยของเราก็มีศักยภาพนะคะแล้วก็มีความพร้อมในทุกๆมิติทั้งด้านของเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานนะคะรวมไปถึงเทคโนโลยีต่างๆการบริการความปลอดภัยวัฒนธรรมแล้วก็รัฐบาลเองค่ะก็ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการจัดงานด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็ถือในว่าเป็นงานที่ยิ่งใหญ่งานหนึ่งของประเทศไทยของเราที่กำลังจะเกิดขึ้นในช่วงของอีกสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ฟังคะมาติดตามกันในเรื่องข่าวคราวในเรื่องของการป้องกันโรคกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังซึ่งหลายๆท่านอาจจะได้ยินแนวเรื่องของการแพร่ระบาดของการโรคปอดที่ประเทศรัสเซียใช่ไหมคะคุณผู้ฟังซึ่งในทางด้านของกรมควบคุมโรคเองนะคะก็มีการติดตามสถานการณ์นะคะของการระบาดโรคปอดตัวนี้ค่ะในประเทศรัสเซียอย่างใกล้ชิดแล้วก็ย้ำว่ารอการยืนยันจากองค์การอนามัยโลกเพื่อที่จะชี้แจงเบื้องต้นว่าเชื้อเนี่ยค่ะมีความเสี่ยงต่ำที่จะเข้าสู่ของประเทศไทยของเราด้วยเพื่อที่จะยืนยันว่าประเทศไทยของเราก็มีความพร้อมในการรับรองกับสถานการณ์ได้ค่ะทางด้านนายแพทย์มนเทียนะคะคุณาสวัสดิ์ค่ะอธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้เปิดเผยจากการติดตามข่าวสารจากต่างประเทศนะคะพบมีการรายงานว่าพบหญิงอายุ24ปีซึ่งปฏิบัติงานอยู่แล็บแห่งหนึ่งของประเทศรัสเซียเนี่ยค่ะก็ได้มีการป่วยด้วยโรคปอดอักเสบเรื้อรุนแรงโดยไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีการเสียชีวิตในภายหลังเข้ารับการรักษาค่ะเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาค่ะโดยมีการรายงานว่าผู้ที่สัมผัสอย่างน้อย197รายที่ได้รับการมีการติดตามอาการจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขท้องถิ่นเบื้องต้นยังไม่มีพบอาการป่วยในกลุ่มของผู้ที่สัมผัสและก็ยังไม่มีหลักฐานยืนยันจากห้องแลบปฏิบัติการว่าเป็นการเสียชีวิตจากโรคของการระบาดโรคนะคะคุณผู้ฟังซึ่งยังไม่มีหลักฐานใดๆนะที่ออกมาเผยแพร่ข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะหรือว่าการเกิดเชื้อระบาดจากคนสู่คนแต่อย่างใดค่ะแม้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวจะยังเป็นเหตุการณ์ข้อสงสัยแต่ในทางด้านกรมควบคุมโรคของเราของประเทศไทยของเราก็มีนิ่งนอนใจนะก็ได้ให้มอบหมายทางกองระบาดวิทยาค่ะในฐานะจุดประสานงานในส่วนของกฎ
อนามัยระหว่างประเทศนะคะเข้าตรวจสอบแล้วก็ติดตามข้อมูลเพื่อที่จะติดตามกับองค์การอนามัยโลกนะโดยตรงเพื่อที่จะประเมินในความเสี่ยงต่างๆเพื่อที่จะนำมาบอกต่อแล้วก็สื่อสารให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบค่ะได้การประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นนะคะก็ได้พบว่าความเสี่ยงต่อการนำเข้าสู่เชื้อในประเทศไทยของเราก็อยู่ในระดับที่ต่ำนะเนื่องจากเหตุการณ์ในรัสเซียค่ะยังจำกัดอยู่ในพื้นที่เฉพาะอยู่ค่ะและก็ยังไม่มีรายงานการแพร่กระจายในชุมชนนอกพื้นที่อีกทั้งค่ะในขณะที่องค์การอนามัยโลกค่ะยังไม่มีการประกาศเตือนหรือว่ายกระดับมาตรการจำกัดในเรื่องของการเดินทางแต่อย่างใดนะคะตามกฎหมายแล้วก็การประกาศที่เกี่ยวข้องค่ะทั้งนี้ค่ะในส่วนของโรคเองนะคะก็ยังมีในเรื่องของการติดตามค่ะคุณผู้ฟังซึ่งทางองค์การอนามัยโลกเองก็ได้จัดให้กลุ่มกาฬโรคนะคะเป็นอยู่ในกลุ่มโรคติดต่อที่อันตรายซึ่งเป็นโรคที่มีความรุนแรงสูงจึงต้องมีการระบบรายงานแล้วก็การควบคุมโรคต่างๆอย่างเคร่งครัดค่ะโดยเฉพาะการวัณโรคปลอดนะซึ่งจะแพร่เชื้อจากคนสู่คนผ่านอองฝอยจากทางเดินหายใจแล้วก็ผู้ป่วยที่สามารถแพร่กระจายได้ค่ะแล้วก็มักจะเกิดจากการสัมผัสใกล้ชิดขณะเดียวกันค่ะในโรคนี้ก็มีระยะฟักตัวค่อนข้างสั้นแล้วก็มีมาตรการคุ้มครองป้องกันควบคุมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะทั้งนี้ค่ะในส่วนของประเทศไทยของเราก็สบายใจได้เลยนะคะตอนนี้เราอยู่ในภาวะที่มีความเสี่ยงต่ำที่จะเกิดโรคในส่วนนี้ทั้งนี้ค่ะก็ติดตามข่าวสารจากทางกระทรวงการทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างใกล้ชิดนะคะและก็ทางกรมประชาสัมพันธ์เองก็จะเป็นกระบอกเสียงอีกหนึ่งกระบอกเสียงที่จะนำข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์มาบอกกล่าวให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังคะตอนนี้รายการของเราก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะคะคุณผู้ฟังปิดท้ายกันที่ในส่วนของการพยากรณ์อากาศกันสักนิดหนึ่งนะคะยังพอมีระยะเวลาอยู่นะคะเป็นการพยากรณ์อากาศแบบสั้นๆละกันนะน้องน้ำฝนจะนำมาฝากคุณผู้ฟังประมาณนี้นะในส่วนของเรามาดูกันในพื้นที่ของภาคใต้ของเรานะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะมีในส่วนของลมนะคลื่นลมที่อาจจะเยอะหน่อยนะคะในส่วนของชายฝั่งนะคะคุณผู้ฟังในบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะแล้วก็ภาคตะวันออกก็ยังมีฝนฟ้าคะนองแปรปรวนสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะฝนฟ้าคะนองนะคะลมกระโชกแรงค่ะกับมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะภาคเหนือค่ะซึ่งตอนนี้มีลูกเห็บตกมาร่วมด้วยอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นในบางพื้นที่ค่ะในส่วนของภาคใต้ของเรานะคะก็ฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะก็ขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านกันด้วยนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้ทั้งนี้ค่ะหลีกเลี่ยงในพื้นที่ลงแจ้งใต้ต้นไม้แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะในส่วนของคลื่นลมนะคะคุณผู้ฟังทางภาคใต้ฝั่งตะวันตกของเรานะคะก็มีในส่วนของความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะได้มีการแผ่มาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันเฉียงเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนรวมมาถึงทะเลจีนใต้ซึ่งประกอบกับลมตะวันตกเฉียงใต้นะคะลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะนำพัดในเรื่องของความชื้นจากทะเลจีนใต้มาสู่อ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนของเราในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็มีกำลังพัดปกคลุมทะเลอันดามันอยู่ณขณะนี้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะแล้วก็ชาวเรือค่ะก็ขอให้ตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันด้วยนะคะในส่วนของภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะของเราในวันนี้นะก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตขออภัยค่ะบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่สตูลแล้วก็ตรังนะคะในส่วนของคลื่นลมนะลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วจะอยู่ที่15ถึง30กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูง1ถึง2เมตรนะคะแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะอันนี้ก็เป็นการพยากรณ์อากาศในส่วนของวันนี้นะคะคุณผู้ฟังซึ่งจะ
เป็นการเตรียมความพร้อมนะให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพกันนะคะแล้วก็วางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเดินทางไปที่ใดหรือว่าจะอยู่บ้านนะคะช่วงนี้ค่ะก็จะมีในส่วนของแดดสลับฝนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดพังงาของเรานะช่วงตอนสายๆนะคะจนถึงเที่ยงเนี่ยแดดจะเปรี้ยงเลยนะแดดจะร้อนมากแต่พอถึงช่วงบ่ายก็จะมีฝนฟ้าตกลงมานะในเรื่องของสุขภาพก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังในสภาพอากาศแปรปรวนอย่างนี้ก็หมั่นดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็คุณผู้ฟังที่กำลังขับรถหรือว่ากำลังเดินทางนะฮะไปไหนมาไหนก็ระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนตกหนักรวมไปถึงพื้นที่ที่เรายังไม่คุ้นชินนะคุณผู้ฟังก็ขับช้าๆแล้วกันค่ะเพื่อความปลอดภัยของเราในการใช้รถใช้ถนนนะคะคุณผู้ฟังเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะรายการร้อยเรื่องอนามันก็เดินทางมาจนถึงช่วงท้ายของรายการแล้วสำหรับวันนี้นะคะน้องน้ำฝนและก็ทีมงานสวทพังงาก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเป็นอย่างสูงเป็นอย่างมากที่ติดตามรับฟังกันไม่ว่าจะทางวิทยุ FM 100 MHz หรือว่าทาง Facebook Live สวทพังงาเรดิโอรวมไปถึงคุณผู้ฟังที่รับฟังจากสถานีเครือข่ายที่รับฟังกันทางจังหวัดกระบี่ภูเก็ตนะแล้วก็จังหวัดระนองกันด้วยก็ต้องขอบคุณคุณผู้ฟังเป็นอย่างมากค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปแล้วค่ะคุณผู้ฟังเจอกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิดสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม
1: ่ประธานาธิบดีสหรัฐลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มสูงขึ้นการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกทีมชาติฝรั่งเศสชนะเบลเยียม4-1มีลุ้นผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: รัฐบาลเตือนประชาชนเตรียมรับมือกลุ่มฝนใหม่ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันตกขอให้ติดตามการแจ้งเตือนภัยอย่างใกล้ชิด
2: นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากการติดตามทิศทางฝนที่มีผลกระทบกับประเทศไทยพบกลุ่มฝนกำลังเคลื่อนตัวจากภาคกลางไปสู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ส่งผลให้ภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาและฝั่งอันดามันมีฝนตกชุกหนาแน่นจึงขอให้ประชาชนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางฝนจะลดลงชั่วคราวก่อนจะมีฝนกลับมาอีกครั้งในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันตกได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามขอให้เฝ้าระวังระดับน้ำและเตรียมรับมือปริมาณฝนสะสม
3: ดานนี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าฝนก็จะตกเพิ่มเติมแล้วก็ตกมากขึ้นโดยเฉพาะในจังหวัดเขตภาคใต้นะครับตั้งแต่ชุมพรลงไปนะครับจนถึงภาคใต้ตอนล่างในหลายพื้นที่ก็จะมีการสั่งให้มีการเตรียมการเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมการป้องกันอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะฝั่งภาคตะวันตกย้ำอีกครั้งนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีราชบุรีสมุทรสาครและสมุทรสงครามเนี่ยก็ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์แล้วก็ดูการบริหารจัดการน้ำรวมถึงเฝ้าระวังการแจ้งเตือนจากในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
2: ด้านนายฟาตามัทวีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานการพยากรณ์กรมอุตุนิยมวิทยาชี้แจงสถานการณ์พายุว่าขณะนี้พายุได้สลายตัวลงแล้วแต่ช่วงวันที่1ถึง2วันนี้เกือบทั่วทุกภาคของไทยยังมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีแนวโน้มฝนลดลงจากนั้นวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และยังมีฝนตกบริเวณทางด้านตะวันตกของภาคเหนือส่วนในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นอีกครั้งโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้และกรุงเทพมหานครและปริมณฑลซึ่งจะเป็นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมพร้อมทั้งติดตามประกาศแจ้งเตือนสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่
4: นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสสทช.กล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทางแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนที่สถานีซีสองจังหวัดนครสวรรค์มีปริมาณน้ำไหลผ่านเหลือประมาณ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทคุมการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องมา 3-4 วันแล้วซึ่งน้ำตอนบนของประเทศกำลังไหลหลากลงมาอำเภอโกรกพระจังหวัดนครสวรรค์และอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีแล้วไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาทำให้ระดับน้ำอยู่ที่ 17.32 เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางกำลังเร่งลดระดับลงด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำยังทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้ายเขื่อนพระราม6บริเวณสถานีท่าเรือระบายน้ำอยู่ที่676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ปริมาณน้ำเฉลี่ยก่อนเข้าเขตจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีและกรุงเทพมหานครอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังต่ำกว่าระดับตลิ่งโดยน้ำดังกล่าวได้ไหลเข้าท่วมในเขตของลุ่มน้ำท่าจีนซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างลุ่มน้ำเจ้าพระยากับท่าจีน จังหวัดสุพรรณบุรีบริเวณอำเภอบางปลาม้าสองพี่น้องและเมืองเป็นน้ำท้ายเขื่อนโพพระยาขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้เร่งระบายน้ำทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครโดยผันน้ำผ่านคลองรังสิตประยูรศักดิ์ส่วนกรุงเทพมหานครได้เปิดประตูระบายน้ำช่วยอีก5บานสำหรับพื้นที่ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษได้แก่ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์ยังวิกฤตในหลายจังหวัดเช่นอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางน้ำเปรี้ยวและบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประสบปัญหาน้ำท่วมขังสูงและได้ติดตั้งเรือดันน้ำ20เครื่องเร่งระบายน้ำและเตรียมจัดตั้งศูนย์อพยพช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำเกินความจุที่ร้อยละ102จึงระบายน้ำวันละประมาณ120ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันทางจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมแผนรับมืออย่างใกล้ชิดส่วนเขื่อนวชิราลงกรณ์จังหวัดกาญจนบุรียังบริหารจัดการน้ำได้อยู่
5: ลุ่มน้ำบางปะกงสถานการณ์น้ำค่อนข้างสูงในทุกพื้นที่คือจังหวัดปราจีนบุรีนครนายกและจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้เตรียมนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการตั้งศูนย์อพยพนะครับในการที่จะอพยพพี่น้องประชาชนออกมาเพราะบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ลุ่มต่ำเช่นบางน้ำเปรี้ยวบ้านสร้างองครักษ์พวกนี้นะครับผมหรือบางคล้าเนี่ยพอน้ำท่วมนานจะลำบากนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตหรือแม้กระทั่งผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางเนี่ยอาจจะต้องเอาออกมาก่อนซึ่งตรงนี้เองได้หารือกับทางจังหวัดทางกระทรวงมหาดไทยนะครับในพื้นที่จุดที่อยู่ไม่ได้จริงๆเช่นบริเวณองครักษ์เนี่ยครับจะต้องเอาพี่น้องประชาชนออกมานะครับแล้วหลังจากน้ำลดเนี่ยจะเข้าไปพูดคุยจะเข้าไปฟื้นฟูแล้วก็พาพี่น้องประชาชนกลับบ้านครับผม
6: ห
5: รือบ้านไหนเป็นจุดเสี่ยงเนี่ยก็ให้แต่ละจังหวัดลงรายละเอียดจะเตรียมแผนล่วงหน้าแล้วก็ตั้ง EOC เพื่อที่จะบัญชาการเหตุการณ์กรณีที่ทั้งก่อนเกิดเหตุการณ์ระหว่างเกิดเหตุการณ์และหลังเกิดเหตุการณ์ครับผม
4: รองเลขาธิการสธนช.กล่าวได้ว่าจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีฝนตกหนักต่อเนื่องไปจนถึงวันที่14ตุลาคมนี้ได้ประเมินเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งส่วนใหญ่เป็นห่วงพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน 100% แล้วเช่นเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เขื่อนวชิราลงกรณ์เขื่อนแก่งกระจานส่วนภาคใต้มีพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในหลายจังหวัดเช่นนครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีชุมพรสงขลาและฝั่งอันดามันเนื่องจากฝนตกสะสมเกิน150มิลลิเมตรจึงได้เร่งพร่องน้ำในทุกเขื่อนทุกอ่างและติดตั้งเครื่องมือเพิ่มเติมทั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องดันน้ำเสริมในจุดต่างๆก่อนที่ฝนระลอกใหม่จะตกหนักซึ่งฝนรอบนี้จะตกหนักแต่ไม่ตกแช่เหมือนช่วงที่ผ่านมาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีสั่งเร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและจ่ายเงินเยียวยารวมทั้งให้จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนัก
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7พร้อมเปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายขณะที่อีกหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดจึงสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพการอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายให้จัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ
8: ่หลายพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วอยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ก็ยังมีหลายพื้นที่อยู่ที่มีสถานการณ์ยังต้องถือว่ายังหนักหน่วงอยู่โดยเฉพาะยิ่งพื้นที่ในจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราว่าน้ำไม่สามารถระบายได้แล้วก็เกิดสภาวะเน่าเหม็นขอย้ำว่าไม่ใช่เป็นการสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเท่านั้นแต่การสื่อสารภายในหน่วยงานระหว่างหน่วยงานเราก็ต้องทำให้มีประสิทธิภาพด้วยนะครับจำต้องเรียนให้ทุกท่านได้เตรียมการไว้ก็คือการเตรียมพร้อมรับมือกับแนวโน้มสถานการณ์น้ำในระยะต่อไปโดยเฉพาะการเฝ้าระวังพื้นที่ภาคใต้เป็นพิเศษในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่4จนถึง14ตุลาคมครับก็ขอให้กรมอุตุนิยมและก็กรมปภ.รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการอัปเดตสถานการณ์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบอยู่เสมอ
7: นายกรัฐมนตรียังเน้นย้ำให้จังหวัดต่างๆเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนัก โดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในระยะนี้ไปจนถึงวันที่14ตุลาคมโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ให้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยขณะนี้เริ่มโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายและจะทยอยโอนต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับชนัญชิดาสังทองรายงาน
0: คณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคโดยในส่วนของภาคใต้คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้าหรือประมาณเดือนมกราคมซึ่งปริมาณฝนจะทยอยเลื่อนจากจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และลงไปถึงจังหวัดชุมพรสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ได้มีการหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วซึ่งได้เฝ้าระวังตามการประเมินของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดรวมถึงหารือกับกรมชลประทานและหน่วยงานดูแลอ่างเก็บน้ำต่างๆเพื่อเร่งจัดการพร่องน้ำ
9: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
6: นอกจากนี้ยังมีการอนุมัติงบประมาณราว800ล้านบาทเพื่อซ่อมแซมคลองร.1ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการและคาดว่าจะแล้วเสร็จทันรับมือฤดูน้ำหลากในปีนี้ทางนี้จะมีการจัดประชุมร่วมกับทั้ง14จังหวัดภาคใต้ในเวลา16นาฬิกาของวันนี้เพื่อเตรียมความพร้อมและกำชับการทำงานปฏิพลสารพรมมารายงาน
0: หลายจังหวัดมีฝนตกหนักต่อเนื่องหน่วยงานในพื้นที่ต่างเฝ้าระวังและเข้าช่วยประชาชนผู้ประสบภัยแล้วเช่นที่จังหวัดลำปางเตรียมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่เขื่อนกิ่วลมกิ่วคอหมาสถานการณ์อย่างปกติ
1: จังหวัดลำปางยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดหลังกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่10ระบุว่าวันนี้ไทยตอนบนยังมีสภาพอากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงจังหวัดลำปางพร้อมระวังลมกระโชกแรงฟ้าผ่าและอาจมีลูกเห็บตกด้านนายวิวัฒน์อินทไทยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยโดยกำชับทุกอำเภอเฝ้าระวังและรายงานสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมกำลังพลและเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงขณะที่สถานการณ์น้ำวันที่6ตุลาคมเขื่อนกิ่วลมมีน้ำร้อยละ 90.34 เขื่อนกิ่วคอหมาร้อยละ 96.18 และอ่างเก็บน้ำแม่ฟ้าร้อยละ 94.92 โดยภาพรวมยังอยู่ในภาวะปกติทั้งนี้ขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำใกล้ทางน้ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักบรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักในระยะนี้ระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังรอการระบาย
10: นายสรัญญูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์แจ้งให้หน่วยงานและประชาชนติดตามข่าวสารและประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์โดยให้กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำขุดลอกคูคลองและทางระบายน้ำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำขณะเดียวกันให้เตรียมความพร้อมทรัพยากรเครื่องมืออุปกรณ์และแผนเผชิญเหตุเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้ตลอด24ชั่วโมงรวมถึงให้หน่วยงานด้านคมนาคมและ และการไฟฟ้าเร่งแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่อาจส่งผลกระทบต่อสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ทั้งนี้หากประชาชนต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งอำเภอเทศบาลหรือองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่หรือสายด่วนนิรภัย1784ได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าดำเนินการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วต่อไปเพิ่มจิตสวนสินพงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: โครงการชลประทานพิษณุโลกแจ้งเตือนเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด
11: โครงการชลประทานพิษณุโลกเปิดเผยถึงสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำยมส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำยมและพื้นที่ลุ่มต่ำเพิ่มมากขึ้นจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมตั้งแต่อำเภอเมืองสุโขทัยอำเภอคีรีมาศอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยต่อเนื่องถึงอำเภอบางระกำจังหวัดพิษณุโลกให้เฝ้าระวังน้ำล้นตลิ่งตามแนวคลองและน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งนี้ขอให้ประชาชนเกษตรกรและผู้นำพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระดับน้ำในแม่น้ำยมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ฝั่งขวาแม่น้ำยมขณะที่สำนักงานชลประทานที่3ได้ดำเนินการเพิ่มการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำให้มากขึ้นพร้อมทั้งเตรียมเพิ่มการระบายน้ำกรณีระดับน้ำในแม่น้ำยมเข้าสู่ระดับวิกฤตเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่การเกษตรและบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดภาวันสุดเกตสวท.พิษณุโลกรายงาน
0: ส่วนกรณีการรื้อแนวคันกั้นน้ำจังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งสร้างความเข้าใจประชาชนและบูรณาการหน่วยงานเร่งระบายน้ำนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรณีเรื่องการรื้อถอนแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและนครนายกได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนเนื่องจากฝั่งเหนือคันกั้นน้ำจะต้องรับปริมาณน้ำมากกว่าโดยกำชับให้ชี้แจงถึงเหตุผลความจำเป็นในการกำหนดทิศทางน้ำพร้อมเร่งสำรวจผลกระทบเพื่อให้การช่วยเหลือในการย้ายประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยในระหว่างการบริหารจัดการน้ำสำหรับภาพรวมการระบายน้ำได้มีการบูรณาการความร่วมมือระดมเครื่องสูบน้ำและเครื่องจักรกลจากหน่วยงานทั้งปภ.กรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าปฏิบัติการในพื้นที่อย่างเต็มกำลังโดยล่าสุดสถานการณ์ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายอาทิลุ่มน้ำแม่กลองในจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีขณะที่ปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่ปล่อยมา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีได้ระบายลงสู่อ่าวไทยเรียบร้อยแล้ว
12: การสร้างคันกั้นน้ำในแต่ละพื้นที่ต้องทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งฝั่งเหนือคันและฝั่งใต้คันว่าทำไปแล้วจะเกิดประโยชน์อะไรแน่นอนครับฝั่งเหนือน้ำเนี่ยจะต้องรับน้ำมากกว่าเพราะเขากั้นเพื่อที่จะกำหนดทิศทางน้ำหรือบริหารน้ำให้ไหลไปยังไงหรือว่าป้องกันพื้นที่ยังไงเนี่ยอันนี้เจ้าของพื้นที่คือทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งปราจีนบุรีทั้งนครนายกเนี่ยต้องไปทำความเข้าใจ1ต้องทำความเข้าใจว่าจะกั้นคันเนี่ยกั้นระดับไหนกั้นถึงเมื่อไหร่แล้วก็การกั้นแล้วเนี่ยมันเกิดผลกระทบกี่บ้านกี่หลังเนี่ยเราจะช่วยเขายังไงต้องเยียวยาเขาหรือว่าหรือย้ายเขาไปอยู่ในที่ปลอดภัยในระหว่างที่ต้องบริหารน้ำเพื่อภาพใหญ่เพื่อส่วนรวม
0: ขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายพื้นที่ลดลงเหลือเพียงบางจุดที่ยังมีน้ำขังบริเวณซอยย่อยคาดว่าจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วัน
13: นางสาวลลิตาเพลิดชื่นพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยว่าถนนที่ยังมีน้ำท่วมขังได้แก่ถนนฉลองกรุงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าราชกระบังทำได้ดีเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะลดระดับน้ำได้วันละ25เซนติเมตรทำให้ในวันนี้ระดับน้ำในชุมชนเคหะร่มเกล้าลดลงอยู่ในจุดที่สามารถสัญจรไปมาได้และยังมีน้ำท่วมขังอยู่ในจุดที่เป็นซอยย่อยเท่านั้นซึ่งจะสามารถระบายน้ำได้ภายใน 2-3 วันในส่วนของเขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงพื้นที่บริเวณดังกล่าวเมื่อวานนี้มีฝนตกหนักทำให้กรุงเทพมหานครเร่งระบายน้ำส ำหรับพื้นที่สายไหมออกเงินขณะนี้มีการเร่งระบายน้ำอยู่และจัดพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำเพื่อช่วยระบายน้ำจากจังหวัดปทุมธานีด้วยด้านนายเกรียงไกรศิวะสิริยางกูลผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครโดยเฉพาะถนนสายหลักมีแนวโน้มดีขึ้นขณะที่ชุมชนเคหะร่มเกล้ายังมีน้ำท่วมขังในบางส่วนในซอยย่อยหากประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากเรื่องกลิ่นกรุงเทพมหานครได้นำสารชีวภาพสำหรับบำบัดน้ำเสียไปใช้ในพื้นที่เพื่อช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นขณะเดียวกันหลังระดับน้ำลดลงยังต้องเร่งจัดการปัญหาขยะตกค้างส่วนการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะนี้มีการลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์แล้วจำนวน 49,218 คนด้วยสิทธิประชาชนยื่นขอรับการช่วยเหลือมากที่สุดได้แก่ค่าดำรงชีพรองลงมาคือค่าซ่อมแซมบ้านค่าเครื่องมือหรือทุนในการประกอบอาชีพประชาชนยังสามารถเข้ากลไกตรวจสอบสถานะคำร้องได้ว่าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนใดผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเร่งระบายน้ำจากเขื่อนลำเซบายและอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งหลังพบว่าปริมาณน้ำเกินระดับกักเก็บพร้อมวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มต่ำ
14: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าขณะนี้เขื่อนลำเซบายมีปริมาณน้ำ 103.47% จึงได้แขวนบานระบายทั้ง4บานเพื่อควบคุมระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยหลังระดับน้ำยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่อ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง4แห่งได้แก่อ่างเก็บน้ำพุทธอุทยานอ่างเก็บน้ำห้วยสีโทอ่างเก็บน้ำร่องน้ำซับและอ่างเก็บน้ำห้วยโพมีระดับน้ำเกิน 100% ทั้ง4อ่างโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เปิดบานระบายน้ำเพิ่มเติมแม้น้ำจะล้นสปินเวย์อยู่แล้วเพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนที่คาดว่าจะตกลงมาเพิ่มเติมอีกในช่วงนี้นอกจากนี้ได้มีการเตรียมเครื่องสูบน้ำพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ได้แจ้งเตือนประชาชนบริเวณพื้นที่ริมตลิ่งพื้นที่ลุ่มต่ำเตรียมความพร้อมรับมือหากมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งหรือน้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นและให้ติดตามข่าวสารและประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสฝนตกหนักหลายพื้นที่โดยอำเภอสุไหงโกลกวัดได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรเตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลัน
15: นายระมันคารโอราสมณีผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาสเปิดเผยว่าช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสมีฝนตกหนักโดยอำเภอสุไหงโกลกวัดปริมาณฝนได้สูงสุด 146.2 มิลลิเมตรรองลงมาได้แก่อำเภอแว้ง134มิลลิเมตรอำเภอเจาะไอร้อง131มิลลิเมตรและอำเภอศรีสาคร 108.6 มิลลิเมตรจึงขอให้ประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมติดตามสถานการณ์ฝนและระดับน้ำอย่างใกล้ชิดเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากพร้อมหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งหรือใต้ต้นไม้ใหญ่ขณะเกิดฝนฟ้าคะนองเพื่อความปลอดภัยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
16: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้รับข้อมูลการขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกลุ่มแรกแล้ว2จังหวัดคือสระแก้วและกระบี่เตรียมส่งให้ธนาคารออมสินโอนเงินรอบแรกภายในวันที่8ตุลาคมนี้
17: นางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.แถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยเกี่ยวกับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีที่อยู่อาศัยประจำประสบอุทกภัยไม่เกิน7วันและทรัพย์สิน

0: ำหรับเงินรอบแรกคาดว่าจะสามารถโอนให้แก่ผู้ประสบภัยที่ได้รับการอนุมัติแล้วในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคมนี้สำหรับการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐมียอดลงทะเบียนรวม 1,224,030 ครัวเรือนโดยจังหวัดที่ลงทะเบียนมากที่สุดคือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือสมุทรปราการปทุมธานีฉะเชิงเทราและระยองตามลำดับนอกจากนี้ปภ.ได้เสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีก1จังหวัดจากเดิมมี65จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามเนื่องจากมีฝนตกหนักตั้งแต่วันที่28กันยายนที่ผ่านมาทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่จำนวนมากและแม่น้ำแม่กลองมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมย้ำการพิจารณาข้อตกลงคุ้มครองพันธุ์พืชต้องรอบคอบและยึดประโยชน์ของเกษตรกรเป็นหลักนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีจนเป็นเหตุให้สุกรทยอยตายเกือบ 2,000 ตัวว่าได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ประสานงานร่วมกับปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอเข้าช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยได้รับความร่วมมือจากรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีในการสนับสนุนเรือเข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่น้ำท่วมสูงซึ่งคาดว่าจะสามารถเคลื่อนย้ายและฝังกลบซากสุกรที่เหลือทั้งหมดให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วันนี้พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นกรมชลประทานเร่งระบายน้ำเพื่อลดผลกระทบแก่ประชาชนในพื้นที
2: ่ซึ่งเรื่องนี้ทางผมเองก็ได้สั่งการให้ทางอธิบดีกรมปศุสัตว์ได้ประสานไปกับทางปศุสัตว์จังหวัดอำเภอเพื่อดูแลในเรื่องนี้อย่างเป็นการเร่งด่วนซึ่งในขณะนี้เมื่อวานนี้ก็มีการเนื่องจากระดับน้ำมันสูงมากๆนะครับที่ผ่านมาทำให้การที่จะเข้าไปดูแลพื้นที่ลำบากมาก
1: ด้านนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ทำให้พื้นที่ผลิตและผลผลิตทางการเกษตรเสียหายสินค้าบางชนิดเริ่มขาดตลาดและราคาสูงขึ้นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเตรียมใช้พื้นที่องค์การตลาดเพื่อเกษตรกรหรืออตก.เปิดช่องทางให้เกษตรกรที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนำผลผลิตมาจำหน่ายให้ประชาชนโดยตรงลดการพึ่งพาพ่อค้าคนกลางช่วยให้ประชาชนเข้าถึงสินค้าในราคาที่เหมาะสมและช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรไปพร้อมกันได้ส่วนกรมการค้าภายในจะดูแลราคาผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเตรียมจัดไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพช่วยประชาชนในพื้นที่น้ำลดเริ่มตั้งแต่วันที่8ถึง19ตุลาคมนี
3: ้นายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่ากรมการค้าภายในเร่งดูแลปริมาณและราคาสินค้าจำเป็นโดยเฉพาะผักและไข่ไก่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับผักพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานครปฐมและฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายทำให้ผลผลิตลดลงจึงประสานเชื่อมโยงผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบเช่นจังหวัดเพชรบูรณ์และนครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าและดูแลราคาอย่างต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลกินเจส่วนไข่ไก่ฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในจึงร่วมกับกรมปศุสัตว์ขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์และแม่ไก่พันธุ์จาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์คาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้พร้อมขอความร่วมมือชะลอการส่งออกถึงเดือนธันวาคมและตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มที่ฟองละ4บาท
4: กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการก็คือการเชื่อมโยงนะครับการทำงานใกล้ชิดกับตลาดสดตลาดกลางตลาดค้าส่งค้าปลีกทั้งหลายในการเชื่อมโยงเอาผักจากพื้นที่ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเราทำการเชื่อมโยงมายังศูนย์กระจายสินค้าคือกลุ่มตลาดสดตลาดกลางที่อยู่บริเวณกรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อกระจายผักไปยังร้านค้าปลีกห้างโมเดิร์นเทรด
3: ขณะเดียวกันกรมการค้าภายในเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครเริ่ม 9-18 ตุลาคมนี้และต่างจังหวัดเริ่ม16ตุลาคมพร้อมจัดต่อเนื่องถึง

0: เดือนธันวาคมเพื่อจำหน่ายสินค้าราคาประหยัดและช่วยลดภาระประชาชนทั้งนี้สามารถสอบถามจุดจำหน่ายหรือแจ้งเบาะแสราคาสินค้าได้ที่สายด่วน1569วาสนาตระเกตรายงาน
1: อีกสักครู่กับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าว CNN รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารผ่อนผันข้อจำกัดการใช้น้ำมันดีเซลย้อมแดงซึ่งเป็นชนิดน้ำมันที่ได้รับยกเว้นภาษีโดยมีไว้ใช้สำหรับเครื่องจักรทางการเกษตรและเครื่องจักรงานก่อสร้างเท่านั้นเพื่อแก้ไขปัญหาราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นประธานาธิบดีทรัมป์ยังเน้นย้ำว่าคำสั่งดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนของสินค้าทุกประเภทรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคอีกด้วยทั้งนี้ราคาน้ำมันดีเซลในสหรัฐพุ่งแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่มากกว่า6ดอลลาร์สหรัฐต่อแกลลอนในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่รัสเซียซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่ผลิตและส่งออกน้ำมันรายใหญ่ของโลกประกาศจำกัดการส่งออกน้ำมันดีเซลหลังจากยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านเชื้อเพลิงในดินแดนของรัสเซียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าการย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิด B-1 ของสหรัฐออกจากฐานทัพอากาศแอร์ฟอร์สของอังกฤษเพื่อบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับภัยคุกคามหลังจับกุมชายชาวอังกฤษ5คนที่สงสัยว่าอาจเตรียมก่อการร้ายใกล้กับฐานทัพแห่งนี้ซึ่งอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับอิหร่านขณะที่นายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐเน้นย้ำว่าการที่สหรัฐย้ายเครื่องบินทิ้งระเบิดออกไปเพราะสหรัฐมั่นใจว่าอิหร่านกำลังพยายามก่อการร้ายต่อสหรัฐอย่างไรก็ตามกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังคงจัดสรรยุทธโธปกรณ์ทหารที่จำเป็นเข้าไปประจำการเสมอด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการปฏิเสธข้อกล่าวหาว่าอิหร่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนการก่อการร้ายดังกล่าวซึ่งไม่มีมูลความจริงและการที่ปล่อยตัวผู้ต้องสงสัยถือเป็นข้อพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าเป็นการเข้าใจผิดสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสที่คาดการว่าอาจมีนักเรียนมัธยมปลายราว 20,000 ถึง 40,000 คนออกมาชุมนุมประท้วงในกรุงปารีสเมืองหลวงของฝรั่งเศสในวันนี้เพื่อแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นเนื่องจากมีโรงเรียนหลายแห่งในฝรั่งเศสประสบกับปัญหาขาดแคลนครูห้องเรียนทรุดโทรมและตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปพร้อมกันนี้ยังรายงานว่ามีนักเรียน215รายและเจ้าหน้าที่ตำรวจ715นายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะกันของทั้ง2ฝ่ายในหลายพื้นที่ของประเทศซึ่งเริ่มขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วด้านสำนักนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสเรียกร้องให้มีการชุมนุมประท้วงอย่างสงบโดยการคัดค้านที่เป็นระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยขณะที่สหภาพแรงงานฝรั่งเศสประกาศว่าจะเข้าร่วมการประท้วงในครั้งนี้เพื่อปกป้องนักเรียนมัธยมปลายจากการใช้กำลังอย่างรุนแรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเครื่องบินลำเลียงของกองทัพอากาศไนจีเรียรุ่น ATR-42 ตกใกล้ฐานทัพเรือในเมืองอิกโบโกดารัฐออนโดทางตะวันตกเฉียงใต้ของไนจีเรียเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้โดยสาร25รายและลูกเรือ7รายเสียชีวิตทั้งหมดโดยเครื่องบินลำดังกล่าวอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจและกำลังเดินทางจากเมืองเบนินซิตี้ทางตอนใต้ของไนจีเรียมุ่งหน้าไปยังนครลากอสซึ่งเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศด้านประธานาธิบดีโบลาทินวูของไนจีเรียแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมประกาศไว้อาลัยทั่วประเทศเป็นเวลา3วันและให้ลดธงครึ่งเสาเพื่อแสดงความอาลัยรวมถึงสั่งการให้กองทัพอากาศเร่งสอบสวนหาสาเหตุอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพรอบชิงชนะเลิศที่สนามเกโลราบุงกาโนกรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยที่เล่น10คนตั้งแต่ท้ายครึ่งหลังแพ้จุดโทษอินโดนีเซีย2ประตูต่อ4หลังเสมอกันในเวลา120นาที2ประตูต่อ2จบที่ตำแหน่งรองแชมป์หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่า รู้สึกเสียใจกับผลการแข่งขันและการพ่ายแพ้ในเกมนี้โดยหลังจากนี้จะขอพักสักระยะก่อนเริ่มต้นเตรียมทีมสำหรับการแข่งขันเอเชียนคัพแต่ข้อดีจากการแข่งขันรายการนี้คือการได้เห็นศักยภาพของนักเตะหลายรายซึ่งสามารถก้าวขึ้นมาเป็นกำลังหลักของทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพช้างศึกจะลงแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่52ในช่วงปฏิทินฟีฟ่าเดย์ระหว่างวันที่ 9-17 พฤศจิกายนนี้ที่จังหวัดศรีสะเกษขณะที่การแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทย U17 ทำผลงานยอดเยี่ยมถล่มภูฏาน4-0เก็บ3แต้มแรกได้สำเร็จสำหรับโปรแกรมต่อไปทัพชบาแก้ว U17 จะลงสนามพบกับมาเก๊าในวันที่8ตุลาคมนี้เวลา 19:00 นถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sport ศึกฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกกลุ่ม A1 ทีมชาติฝรั่งเศสโชว์ฟอร์มร้อนแรงเปิดบ้านถล่มเอาชนะเบลเยียม4-1เก็บเพิ่มเป็น10คะแนนจาก4นัดขึ้นนำเป็นจ่าฝูงกลุ่มส่วนปีศาจแดงแห่งยุโรปมี6คะแนนอยู่ที่3อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันทีมชาติอิตาลีของโรเบโต้มันชินี่หัวหน้าโค้ชคนใหม่กลับมาโชว์ฟอร์มแกร่งอีกครั้งหลังเปิดบ้านเอาชนะตุรกี3-1ทำให้ทัพอัสซูรี่มี7คะแนนจาก4นัดรั้งอันดับ2กลุ่มส่วนทีมไก่งวงแพ้รวด4นัดไม่มีแต้มรั้งอันดับบวยทำให้สถานการณ์ในกลุ่มนี้ฝรั่งเศสมีโอกาสเข้ารอบ8ทีมสูงส่วนอิตาลีกับเบลเยียมต้องไปลุ้นเข้ารอบต่อไปในอีก2เกมสุดท้ายซึ่งจะกลับมาแข่งในช่วงกลางเดือนพฤศจิกายนนี้การแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการลอตเต้แชมเปี้ยนชิพที่เกาะฮาวายสหรัฐอเมริกาวันสุดท้ายโปจิโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวมือ2ของโลกชาวไทยเก็บเพิ่ม4อันเดอร์พา68สกอร์รวม21อันเดอร์พา267คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จโดยทิ้งห่างอีนายุนจากเกาหลีใต้ที่ได้อันดับ2อยู่3สโตรกโดยโปรจีนรับเงินรางวัล 450,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 15,100,000 บาทโดยเป็นการคว้าแชมป์ LPGA ทัวร์รายการที่11ในชีวิตทำให้ยอดเงินสะสมเกิน20ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ672ล้านบาทกอล์ฟเยาวชนรายการสิงห์จูเนียร์กอล์ฟเซ็นทรัลแรงกิ้ง2026ถึง2027สนามที่9ที่สนาม Dynasty Golf and Country Club จังหวัดนครนายก TJ เด็กชายปณวิทย์หวังใจสุขนักกอล์ฟเยาวชนโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมหวดสกอร์6อันเดอร์พา66คว้าแชมป์คลาส EB ไปครองได้สำเร็จพร้อมทิ้งห่างอันดับ2ถึง7สโตรกการแข่งขันปืนลูกซองรณยุทธ์ชิงแชมป์โลกรายการ2026ช็อตกัน World Shoot Greece ที่ประเทศกรีซระหว่างวันที่20กันยายนถึง4ตุลาคมที่ผ่านมาผลปรากฏว่าทีมนักแม่นปืนไทยสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้ามาได้3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ2เหรียญทองแดงจบอันดับ5ของตารางเหรียญและเป็นทีมเดียวจากเอเชียที่ทำผลงานคว้าเหรียญรางวัลติดกลุ่ม10อันดับแรกของตารางเหรียญรางวัลอีกด้วยเทนนิส ATP ทัวร์รายการไชน่าโอเพ่นรอบรองชนะเลิศโนวัคโยโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกจากเซอร์เบียเอาชนะดานิลเมดเวเดฟอดีตมือหนึ่งโลกจากรัสเซียไป2เซตรวด7-5และ5-3รีไทยโดยเมดเวเดฟถูกปรับแพ้เนื่องจากตีลูกเทนนิสไปโดนผู้ชมบนอัฐจันทร์จนได้รับบาดเจ็บส่งผลให้โยโควิชผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศต่อไปหลังจบเกมเมดเวเดฟยืนยันว่าตนไม่ได้มีเจตนาทำร้ายคนดูและบอกว่าเป็นอุบัติเหตุสำหรับรอบชิงชนะเลิศโนวัคโยโควิชจะพบกับอเล็กเดอร์มินาวมือ9ของโลกชาวออสเตรเลียในช่วงเย็นวันนี้ทีมเทเบิลเทนนิสพาราไทยเร่งเก็บตัวฝึกซ้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมโดยส่งนักกีฬา18คนทั้งประเภทคลาสยืนและวีลแชร์ลงแข่งขันครบ37รายการทั้งนี้รุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนและ2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมปารีส2024เตรียมลงแข่งขัน3รายการได้แก่ชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมตั้งเป้าคว้าเหรียญทองกลับประเทศไทย
4: ตอนนี้ความพร้อมก็ 80-90% แล้วนะครับก็ตีรูปแบบการเกมแล้วก็ฝึกซ้อมในเทคนิคที่เราลงทั้งหมด3อีเวนต์ว่าเราจะทำไงเมื่อ4ปีที่แล้วเราทรง3อีเวนต์เราได้3เหรียญทองแน่นอนคู่ต่อสู้ต้อง จับตามองเราอย่างแน่นอนในทุกๆอีเวนต์แล้วแล้วปีที่ผ่านมาก็เห็นได้ชัดในทวีปเอเชียก็มีการพัฒนานักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นทั้งประเทศจีนเกาหลีเหนือนานๆออกส่งแข่งทีแต่นักกีฬาเขามีความแข็งแกร่งประเทศญี่ปุ่นเจ้าภาพเองก็ประมาทเขาไม่ได้นะครับแต้มต่อแต้มเซตต่อเซตเกมต่อเกมไปครับก็วางแผนกับผู้สอนไปก็จะทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งครั้งนี้ครับ
3: ทีมเรือใบทีมชาติไทยเดินทางถึงประเทศไทยแล้วหลังเสร็จสิ้นภารกิจการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทำผลงานคว้า2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับ2เหรียญทองได้จากโซเฟียเกลมอนโกเมอรี่ในประเภทอิลกาซิกหญิงและปิ่นชนกคล้ายสมบูรณ์ในประเภทอิลกาโฟหญิงส่วนเหรียญเงินได้จากปิติภูมิเจริญผลและวรการศักดิ์ศรีกลมในประเภทเรือ420เยาวชนคู่ผสมพลเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์นายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยกล่าวว่าผลงานครั้งนี้ถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งตั้งเป้าไว้1เหรียญทองพร้อมระบุว่านักกีฬาไทยยังได้โควต้าเรือใบอิลกาซิกสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาทั้งนี้สมาคมเตรียมเดินหน้าพัฒนานักกีฬาเยาวชนและนักกีฬาเรือใบรุ่นใหม่เพื่อสร้างผลงานในระดับนานาชาติต่อไปปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ใครคือเจ้าของเครื่องหมายการค้าเช็คให้ชัวร์ก่อนทำธุรกรรมกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดให้ตรวจสอบสถานะนิติบุคคลเจ้าของเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ IP Search ได้ทันทีหากพบสถานะเลิกกิจการหรือร้างจะได้เพิ่มความระมัดระวังลดความเสี่ยงจากการแอบอ้างหรือใช้เครื่องหมายการค้าโดยมิชอบตรวจสอบง่ายฟรีตลอด24ชั่วโมงผ่านระบบ IP Search หากมีข้อสงสัยปรึกษา iPack สายด่วน1368เช็คก่อนชัวร์กว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์
1: 12นาฬิกา43นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังรวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทางนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุตุนิยมวิทยากองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เปิดรับข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินประจำปี2569ประกอบด้วยประเภททุนอุดหนุนทั่วไปวงเงินรวมไม่เกิน60ล้านบาททุนนิติบุคคลด้านสื่อหรือวิสาหกิจเพื่อสังคมวงเงินรวมไม่เกิน40ล้านบาททุนเชิงยุทธศาสตร์วงเงินรวมไม่เกิน100ล้านบาททุนความร่วมมือวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทและประเภททุนสนับสนุนบางส่วนสำหรับโครงการขนาดใหญ่วงเงินไม่เกิน40ล้านบาทผู้สนใจดูรายละเอียดและยื่นข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมได้ที่ greeting.thaimediafund.or.th ตั้งแต่วันที่24พฤศจิกายนถึง29ธันวาคมเวลา 16:30 น. สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานการข่าวปฏิบัติงานจำนวน8อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานจำนวน1อัตราวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่กพ.รับรองในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมหรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ oncb.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง19ตุลาคม2569กรมการขนส่งทางบกขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2เที่ยวบนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยวบนขวาระยะทาง57กิโลเมตรผู้สนใจติดต่อขอรายละเอียดและยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักงานขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
7: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะท่านผู้ฟังคะการหัวเราะเป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติของมนุษย์และเป็นการแสดงออกถึงความสุขความผ่อนคลายและอารมณ์ที่ดีนอกจากจะช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรแล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจจนได้รับการยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีง่ายๆที่ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตได้ค่ะการหัวเราะนอกจากจะเป็นการแสดงออกทางอารมณ์แล้วการหัวเราะยังส่งผลดีต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจในขณะที่หัวเราะร่างกายจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อหลายส่วนพร้อมทั้งช่วยให้หัวใจและปอดทำงานเพิ่มขึ้นทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้นในด้านสังคมการหัวเราะยังช่วยสร้างบรรยากาศที่เป็นมิตรเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคลและช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างผ่อนคลายมากขึ้นจึงกล่าวได้ว่าการหัวเราะไม่เพียงสร้างความสุขในช่วงเวลานั้นแต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพใจและคุณภาพชีวิตโดยรวมอีกด้วยค่ะเมื่อหัวเราะกล้ามเนื้อหลายส่วนของร่างกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อใบหน้าจะเกิดการเคลื่อนไหวและผ่อนคลายพร้อมทั้งกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดทำให้ผิวพรรณดูสดใสเปล่งปลั่งและใบหน้าดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและการหัวเราะยังกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขตามธรรมชาติซึ่งช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลและทำให้อารมณ์แจ่มใสขึ้นส่งผลให้สามารถรับมือกับความกดดันในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นค่ะอีกทั้งยังอาจช่วยลดความเสี่ยงของภาวะซึมเศร้าและส่งเสริมสมาธิรวมถึงความจำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในด้านสุขภาพร่างกายการหัวเราะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันโดยกระตุ้นการทำงานของเม็ดเลือดขาวและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโรคทำให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับสิ่งแปลกปลอมได้ดีขึ้นอีกทั้งยังช่วยกระตุ้นการทำงานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายเนื่องจากอวัยวะในช่องท้องเกิดการเคลื่อนไหวขณะหัวเราะจึงช่วยให้การย่อยอาหารเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดปัญหาท้องผูกและส่งเสริมสุขภาพของระบบทางเดินอาหารค่ะการหัวเราะยังมีผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดรวมถึงระบบทางเดินหายใจเพราะช่วยให้หัวใจและปอดทำงานมากขึ้นเพิ่มการไหลเวียนของเลือดและการแลกเปลี่ยนออกซิเจน ทำให้เซลล์ต่างๆของร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างเพียงพอช่วยให้ความดันโลหิตอยู่ในระดับที่เหมาะสมและอาจลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการหัวเราะร่างกายยังรู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นความตึงเครียดของกล้ามเนื้อลดลงและผลของความผ่อนคลายอาจคงอยู่ได้นานหลายสิบนาทีอีกทั้งสารเอนโดฟินที่หลั่งออกมายังช่วยบรรเทาอาการปวดตามธรรมชาติทำให้เรารู้สึกสดชื่นมีพลังและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเหตุนี้เองการหัวเราะจึงไม่ใช่เพียงการแสดงออกถึงความสุขเท่านั้นค่ะแต่ยังเป็นวิธีดูแลสุขภาพที่เรียบง่ายช่วยส่งเสริมทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยค่ะจบบทความประจำวันเรื่องสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่เสียงหัวเราะเรียบเรียงโดยณัฐพงษ์สารบุตรจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
9: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
10: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
11: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: ังประกาศโรคอุจจาระหลวงป้องกันได้ด้วยตัวเองประการที่1ล้างมือให้สะอาดโดยสบู่และน้ำสะอาดทุกครั้งก่อนทำกับข้าวหรือกินอาหารประการที่2ดื่มน้ำสะอาดถ้าเป็นน้ำต้มสุกจะดีที่สุดประการที่3ควรกินอาหารที่สุกไม่อยากกินอาหารสุกๆดิบๆและที่มีแมงวันตอมประการที่4แม่ๆทั้งหลายก็ควรเลี้ยงดูด้วยนมแม่เพื่อให้ลูกมีภูมิต้านทานโรคประการที่5กำจัดขยะไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์แมลงวันกินซุปกินร้อนชายชนกลางล้างมือดื่มน้ำสะอาดรับรองไม่เป็นแมนโรคทองหลวงซอคอรอ11ห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดี
1: เฮ้ยแกฉันมีเรื่องจะเมามีหนุ่มหล่อทักมาคุยทุกวันเลยบอกรักฉันทุกวันเลยบอกอยากแต่งงานด้วยนะแต่วันนี้เขาขอให้โอนเงินบอกว่าจะเอามาเป็นค่าตั๋วเครื่องบินมาหาฉัน
2: เจ๊หยุดก่อนแบบนี้เสี่ยงเป็นโรแมนต์สแกมนะมิจฉาชีพจะทำทีเป็นคนดีคุยจนเราตายใจแล้วก็หาข้ออ้างให้เราโอนเงินให
1: ้อุ๊ยจริงเหรอดีนะเนี่ยที่ยังไม่ได้โอน
2: จำไว้นะเจ๊คนที่ไม่เคยเจอตัวจริงแต่รีบขอเงินเราไม่ว่าจะอ้างเรื่องอะไรอย่าโอนเด็ดขาด
1: หากสงสัยโทรแจ้งความออนไลน์1441รู้ทันมิจฉาชีพออนไลน์ปลอดภัยทั้งเงินและหัวใจ
2: คิดก่อนเชื่อตรวจสอบก่อนโอนด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: ว่างนี่ให้ใจไม่ค่อยโล่งเลยเนี่ย
4: ก็ขาฝุ่น PM 2.5 สูงนี่ป่อพอถึงส่งเซลล์บอดแคสต์เตือนทุกคนเลย
3: นั่นเลยแล้วเราจะช่วยลดฝุ่นได้ยังไงนี่
4: ก็ต้องเริ่มจะเรื่องกลายตัวที่สุดงดเผางดก่อไฟไม่เผาหญ้าไม่เผาใบไม้ไม่เผาสระการเกษตรไม่เผารุกพื้นที่ป่า
3: อ๋อแค่หยุดเผาควันก็ลดฝุ่นก็ลดสุขภาพก็ดีขึ้นเลยนะ
4: อากาศดีไม่ใช่เรื่องไกลตัวงดเผาวันนี้เพื่ออากาศดีของทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
6: เราก็เห็นแววตาของทุกๆคนว่าเป็นได้แน่ๆในสิ่งที่ตัวเองอยากจะเป็นแล้วบางทีก็อาจจะเป็นได้หลายอย่างในจุดที่ตัวเองชอบก็ได้ความตอนหนึ่งของพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทุกคนล้วนมีความฝันทุกความฝันเริ่มต้นจากการเชื่อมั่นในตัวเองลงมือทำด้วยความตั้งใจและความสำเร็จจะอยู่ไม่ไกลจากตัวเราสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
7: ชาวีคะหน้าฝนแบบนี้เรามาน้ำตกดินโคลนจะถล่มน้ำป่าจะไหลหลากไหมคะดีดีกลัว
8: ไม่ต้องกลัวดีดีเพราะมีเซลบอสแคสคอยแจ้งเตือนล่วงหน้าและมีอาสาสมัครเฝ้าระวังธรณีพิบัติภัยคอยเฝ้าระวังภัยและดูปริมาณน้ำฝนหากเกิดเหตุจะรีบแจ้งเตือน
7: ดีเลยค่ะชาวีดีดีกับชาวีจะได้เตรียมตัวได้ทัน
6: รู้ก่อนเตรียมตัวทันด้วยระบบแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าผ่านเซลบอสแคส
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: ชลีพี่กำลังไปช่วยแล้ว
7: พี่ชาวีทำไมพี่ไม่สวมรองเท้าบูทมาล่ะคะ
6: รู้ไหมคะว่าการสวมรองเท้าบูทนอกจากจะป้องกันของมีคมสัตว์อันตรายไฟฟ้ารั่วน้ำกัดเท้าแล้วยังป้องกันโรคชีหนูได้ด้วยนะคะน้ำท่วมแบบนี้รู้ทันภัยป้องกันไว้ก่อนนะคะพี่
10: อ่ะเฮ้ยได้เลยน้องชลี
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
11: สวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz ขอเชิญรับฟังรายการสารพันจันถึงสุขเวลา 13:00 นสวทตะกั่วป่ายุคใหม่ข่าวสารฉับไวห่วงใยประชาชน

0: สวัสดีค่ะดีเจน้ำเปล่า
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะ
0: ค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์นะคะวันนี้ก็กลับมาพบกันค่ะในรายการเนาะ
1: ค่ะ
0: หลังจากที่เมื่อวานค่ะคุยกับดีเจพี่ชาตินะคะดีเจพี่ชาติค่ะก็มาจัดรายการเนาะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งเมื่อวานก็ได้มีการสัมภาษณ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลันกันไปนะคะ
1: ใช่ครับก็จะเป็นในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะคะในช่วงของเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวที่ใกล้จะถึงนี้นั่นเอง
0: 15ตุลาคมค
1: ่
0: ะ
1: ใช่
0: ดีเจน้ำเปล่าพร้อมหรือยังคะที่จะไปเที่ยวอุทยานแห่งชาติไม่ว่าจะเป็นสิมิลันหรือว่าสุรินทร
1: ์ดิฉันเตรียมความพร้อมตั้งแต่กรีนซีซั่นเลยค่ะ
0: ค่ะโอ้ก่อนก็นี่ตั้งแต่ดีเจน้ำเปล่ามามาที่พังงาใช่ไหมคะมาอยู่ที่พังงาตั้งแต่เดือน
1: กุมภาพันธ์
0: กุมภาพันธ์เนาะก็ได้มีโอกาสไปมาแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ท
1: ั้
0: งสองที่ไม่ว่าจะเป็นสิมิลันหรือว่าสุรินทร
1: ์ใช่ค่ะ
0: เป็นยังไงกันบ้างกับสิ่งที่ได้ไปพบเจอเอาที่สิมิลันก่อน
1: ที่สิมิลันเนี่ยนะคะข้อดีเลยอันดับแรกเลยคือตั้งใจไปเที่ยวจริงๆนะดังนั้นก็เลยมีการวางแพลนเนาะว่าเราอยากจะไปดำน้ำดูปะการังแล้วก็ไปดูหินเรือใบจุดแลนด์มาร์คของหมู่เกาะสิมิลันนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วสิมิลันเนี่ยไปง่ายนั่งเรือก็ไม่นานมากนะคะโดยปกติเราไปเกาะเนี่ยเรานั่งเรือชั่วโมงหนึ่งขึ้นไปอยู่แล้วเนาะหลังจากที่นั่งเรือไปแล้วเนี่ยเขาก็จะมีจุดให้เราเนี่ยไปลงดำน้ำนะคะไปดูเต่าทะเลไปดูปะการังไปดำน้ำตื้นหลังจากนั้นก็จะไปตามหมู่เกาะต่างๆ
0: ค่ะ
1: เขาก็จะพาไปนะคะรับชมแล้วก็พาไปจุดแลนด์มาร์คสำคัญสำคัญซึ่งก็วันเดย์ทริปก็เที่ยวได้จริงๆแล้วถ้าจะไปที่หมู่เกาะสิมิลันนะคะ
0: อ
1: ันนี้คือแนะนำเลยแล้วกันเผื่อว่าใครที่อยากมาเที่ยวเกาะสิมิลันมาดูแล้วต้องบอกว่าหาดทรายเนี่ยขาวขาวแบบเหมือนแป้งจริงๆนะคะ
0: อย่างที่ดิฉันเคยประชาสัมพันธ์ไปเนา
1: ะ
0: ว่าการไปเที่ยวหมู่เกาะสิมิลันใช่ไหมคือเราไม่ต้องเอารองเท้าไปเลย
1: ใช่ค่ะ
0: นะพอไปถึงเหยียบทรายที่เกาะนะมันรู้สึกถึงความละเอียดนะ
1: ถูกนะคะ
0: กับแป้งเด็กประมาณนั้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็เดินไปทั่วทั้งเกาะโดยไม่ต้องใส่รองเท้าเลย
1: ใช่ค่ะสวยมากแล้วน้ำทะเลนี่คือใสมากเลยนะคะเพราะว่าเป็นฝั่งทะเลอันดามันเนาะของทางบ้านเรานะคะดังนั้นเนี่ยทำให้น้ำใสมากนะคะแล้วก็ช่วงที่ไปเนี่ยก็ยังมีสัตว์ทะเลมีปลาหลากหลายชนิดค่ะแล้วก็มีปะการังแล้วก็มีโอกาสได้เจอเต่าทะเลด้วยนะคะนักท่องเที่ยวนี่คือตื่นเต้นกันมากเลยเผื่อว่าใครเตรียมความพร้อมอยากมาเที่ยวก็ลองแพลนทริปแล้วก็ลองจองมาดูได้นะคะไปแค่วันเดียวก็ได้ค่ะถ้าจะไปที่สิมิลันคุ้มค่าแน่นอนนะคะ
0: แสดงว่าดีเจน้ำเปล่าเนี่ยคือโชคดีมากๆเลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ที
1: ่
0: เหมือนว่าการไปเกาะครั้งนั้นก็คือได้เจอเต่า
1: ได้เจอน้องเต่า
0: ได้เจอน้องเต่านะซึ่งจังหวัดพังงาของเราเนี่ยก็คือมีการอนุรักษ์เต่าทะเลเนาะ
1: ใช
0: ่ก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับเต่าเยอะแยะมากมายเนาะโดยเฉพาะที่ท้ายเมืองนะคะเวลามีแม่เต่าขึ้นมาวางไข่นะทางอุทยานเนี่ยเขาก็มีการจัดกิจกรรมเหมือนกับว่าให้เราเนี่ยไปลุ้นน
1: ะ
0: ไปเฝ้าลุ้นในวันที่ไข่เต่าจะแตกออกมาเป็นลูก
1: ใช่ค่ะ
0: ไปส่งลูกเต่าลงสู่ทะเลอะไรประมาณนี้เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งก็มีกิจกรรมเนี่ยให้ร่วมกันบ่อยๆในช่วงที่แม่เต่าขึ้นมาวางไข่เนาะ
1: ถูกต้องซึ่งเขาก็จะมีการประชาสัมพันธ์แจ้งนะ
0: ค่ะ
1: เวลาที่อุ๊ยมีแบบแม่เต่าขึ้นมาวางไข่อยู่บริเวณชายหาดเนี่ยผู้ที่แจ้งก็จะได้รับ
0: ร
1: างวัลด้วย
0: รางวัลด้วยสมมติว่าเราไปเที่ยวทะเลอยู่ไปเป็นชาวประมงไปหาปลาไปตกปลาอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าเราเห็นแม่เต่ากำลังขึ้นมาวางไข
1: ่
0: ก็โทรเลยค่ะอุทยานนะคะเขาก็จะทราบชื่อขอทราบชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็มีรางวัลให้ด้วยในฐานะที่เราไปพบเจอแล้วก็แจ้งเป็นไปยังหน่วยงานนะเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันทำการอนุรักษ์เต่านะคะซึ่งพอเหมือนกับว่าแม่เต่าขึ้นมาวางไข่เนี่ยก
1: ็
0: คือเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะแบบว่าไป ไปดูแลความปลอดภัยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นสถานที่ที่เหมือนกับว่าอยู่ใกล้น้ำทะเลที่น้ำทะเลสาดขึ้นมาถึงก็จะต้องทำการย้ายไข่เต่าไปไว้ในที่ที่ปลอดภัยกว่านะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำทะเลเนี่ยท่วมถึงนะเพื่อที่จะให้เต่าเนี่ยไข่เต่าเนี่ยแตกลูกออกมาจำนวนมากที่สุดนะแล้วก็เรื่องของการอนุรักษ์เต่าเนี่ยก็ร่วมด้วยช่วยกันเนาะไม่ไปเก็บไข่เต่ามาบริโภคนะแล้วก็ไม่ทิ้งขยะลงทะเลอย่างเช่นพวกขยะพลาสติกเนี่ยก็ตามที่เราติดตามข่าวใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเกิดว่าแม่เต่าเนี่ยไปกินขยะอันนี้ก็แบบทำให้เราต้องสูญเสียเต่าไปเลยนะ
1: ใช่ค่ะเสียชีวิตนะ
0: ใช่ค่ะ
1: นะคะดังนั้นก็คัดแยกขยะด้วยนะคะก่อนที่เราจะทิ้งลงถังเนาะเพราะว่าในการคัดแยกขยะเนี่ยก็ช่วยได้เพราะว่าในกรณีที่เกิดขยะเวลาที่เขามีการทำความสะอาดหรือว่าทางอุทยานได้มีการแบบไปเก็บกวาดไม่ว่าจะเป็นอ้วนอุปกรณ์อะไรต่างๆเนี่ยนะคะในการทำประมงเนี่ยนะคะก็จะมีขยะเนี่ยติดมาด้วยตลอดเลยแล้วก็เวลาที่น้ำซัดขึ้นฝั่งเนี่ยค่ะก็จะพาขยะพวกนี้ขึ้นมาบนฝั่งด้วยแล้วคิดดูว่าขยะที่พัดขึ้นมาบนฝั่งเนี่ยเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้น ในมหาสมุทรอันกว้างใหญ
0: ่
1: จะอยู่ข้างล่างอีกแค่ไหนนะคะดังนั้นก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือได้นะคะอนุรักษ์
0: พอพูดถึงเรื่องของการเก็บขยะเนาะในวันจันทร์ที่12ตุลาคมนี้น
1: ะ
0: ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยเขาก็จะมีการจัดกิจกรรมเซฟซิมิลันหรือว่าเก็บซิมิลันเนาะก็เขาก็ได้ประชาสัมพันธ์ไปก่อนหน้านี้เนา
1: ะ
0: สำหรับใครที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้นะคะซึ่งปิดการลงทะเบียนไปแล้วนะแต่ว่าประกาศให้ทราบว่าก่อนที่จะทำการเปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้ลงไปเยี่ยมชมความสวยงามเนา
1: ะ
0: เขาก็จะมีการจัดกิจกรรมนะเซฟซิมิลันหรือว่าเก็บซิมิลันกันนะคะซึ่งก็มีกิจกรรมเรื่องของการเก็บขย
1: ะ
0: ชายหาดเนาะเก็บขยะใต้น้ำคืนบ้านให้ปูเสฉวนแล้วก็ปล่อยเต่าคืนสู่ทะเลนะ
1: อ
0: ันนี้ก็ปิดรับสมัครไปแล้วดิฉันเชื่อค่ะว่ากิจกรรมแบบนี้นะมีคนสมัครไปเต็มเรียบร้อยแล้วซึ่งเขาปิดไปเมื่อวันที่5ตุลาคมเมื่อวานเองนะน่าเสียดายจังเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: อ
1: ันนี้ก็
0: หรือไม่ก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันไปได้เผื่อเหลือสักหนึ่งที
1: ่เผื่อมีคนสละสิ
0: 076453272ค่ะ076453272เนาะ
1: ค่ะ
0: ที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันค่ะ
1: นี่ก็เป็นอีกหนึ่งการเตรียมความพร้อมนะคะสำหรับกิจกรรมนี้เนาะในการที่จะเปิดฤดูกาลแล้วก็เปิดเกาะให้นักท่องเที่ยวค่ะได้เข้าไปยนชมความงามของธรรมชาติใต้ท้องทะเลนะคะที่หมู่เกาะซิมิลันนะคะสำหรับกิจกรรมเก็บซิมิลันนี้นะคะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของเกาะซิมิลันนะดีเจน้ำเปล่าเนี่ยประทับใจ
1: ประทับใจ
0: ดิฉันไปกี่ครั้งก็รู้สึกประทับใจ
1: ใช่ค่ะ
0: ทุกครั้งนะคะเกี่ยวกับความสวยงามของธรรมชาติที่ได้สร้างสรรค์มาให้กับพวกเราแต่ว่าสิ่งที่เราต้องกระทำนั้นก็คือขยะเอาไปเท่าไหร่ก็เก็บกลับมาเท
1: ่
0: านั้นหรือว่าเจอระหว่างทางก็เก็บกลับมาด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: เพื่อที่จะช่วยกันอนุรักษ์ธรรมชาติให้อยู่กับพวกเราไปจนชั่วลูกชั่วหลานเนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมู่เกาะสุรินทร์ล่ะมีความประทับใจไหม
1: อันนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่บอกกับคุณจันทาไว้ว่า
0: จะต
1: ้องไปซ้ำในการที่ไปเที่ยวนะคะเพราะว่าโอกาสที่ได้ไปครั้งแรกค่ะที่หมู่เกาะสุรินทร
0: ์
1: ตอนนั้นไปทำงานนะคะมีโอกาสไปทำงานกับดีเจมะตูมนั่นแหละแต่ว่าแม้ว่าจะไปทำงานค่ะทุกคนค่ะสวยมากจริงๆ
0: ก็ยังเห็นถึงความสวยงาม
1: คือสวยตั้งแต่เรือยังไม่ได้เทียบเข้าแบบไปที่เกาะเลยนะระหว่างทางเนี่ยนะคะค่อนข้างยาวนานนิดนึงต้องบอกก่อนว่าใครที่จะไปที่หมู่เกาะสุรินทร์นะคะก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีนะเพราะว่านั่งเรือประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆเลยนะคะ
0: ใช่อันนี้ก็ดีเจน้ำเปล่าเนี่ยไปขึ้นที่ท่าเรือ
1: คุระบุรี
0: นะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งจริงๆแล้วคุระบุรีเนี่ยก็คือมันใกล้กว่า
1: ใกล้ที่สุดแล้วนะตอนที่ไปนะ
0: ไปทำงานเกี่ยวกับอะไรนะคะโครงการพอสว
1: พอสวตอนนั้นนะคะก็เป็นการไปออกหน่วยบริการเคลื่อนที่นะ
0: บริการทางด้านสุขภาพ
1: ใช่สาธารณสุขด้านบนเกาะซึ่งก็ไปกันเยอะมากๆแล้วก็ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาท่านสราวุฒิธนาเจริญสกุลนะคะก็ได้ไปด้วย เราก็ไปกันค่อนข้างใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าๆค่ะแล้วก็อยู่บนเรืออีกครึ่งชั่วโมงเพราะต้องลุ้นว่าน้ำเนี่ยถ้าลดระดับต่ำจนเกินไปเราไม่สามารถเอาเรือใหญ่เนี่ยเข้าไปใกล้ๆชายหาดได
0: ้
1: นะคะเพราะว่าด้านล่างอ่ะเขาจะมีปะการังด้วยหมู่เกาะสุรินทร์นะคะค่อนข้างที่จะน้ำใสสวยมากมองจากบนเรือนี่คือเห็นไปถึงพื้นด้านล่างเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะซึ่งที่เกาะสุรินทร์เนี่ยอันนี้ที่ดิฉันได้ไปสัมผัสเองนะ
1: ระ
0: หว่างซิมิลันกับสุรินทร์เนี่ยก็คือไปดำน้ำดูปะการังดำน้ำดูปะการังน้ำตื้นนี่แหละค
1: ่
0: ะ
1: ใช่ๆ
0: เพราะว่าดิฉันไม่มีความรู้เรื่องของการดำน้ำแบบสกูบ้าน
1: ะ
0: เราก็ดำกับสโนว์เกิลซึ่งก็มองจากผิวน้ำลงไปนะดิฉันมีความรู้สึกว่าปะการังที่หมู่เกาะสุรินทร์เนี่ยมันมีขนาดแบบใหญ่กว่า
1: ใช่อุดมสมบูรณ
0: ์มีขนาดแบบใหญ่กว่าที่หมู่เกาะซิมิลัน
1: ใช่ค่ะ
0: ซึ่งมันก็มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไป
1: ใช่ค่ะคาดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าตรงช่วงของหมู่เกาะสุรินเนี่ยนะคะ มีขนาดที่ค่อนข้างแบบพื้นที่ใหญ่กว้างแล้วก็มีแบบหลายหมู่เกาะตรงนั้นนะคะก็ทำให้ธรรมชาติเนี่ยยังคงอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็มีพื้นที่ให้ได้ไปศึกษาเยอะ
0: นี่ดิฉันยังไม่เคยเดินไปตรงบ้านมอร์แกนเลย
1: ค่ะ
0: ดีเจน้ำปล่อง
1: ไปแล้วค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ไปมาแล้วนะคะตรงนั้นเป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวเลย
0: ค่ะ
1: ถูกไหมใครที่ไปสุรินทร์จะต้องไปที่หมู่บ้านมอร์แกน
0: ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าเป็นเขาเรียกว่าต้องบอกว่าเป็นยังไงคะคุณจันท
0: ร์ไปชมวิถีชีวิตของชาวมอร์แกน
1: ใช่
0: แล้วก็นี่มีของที่ระลึกจำหน่ายด้วยนะ
1: เยอะมาก
0: เป็นงานแบบแฮนด์เมดของชาวมอร์แกน
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ว่าจะเป็นเรือกาบางที่แกะสลักใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นกระเป๋ากระเป๋าสารจากขยะทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: แบบเชือกอะไรที่เก็บมาจากทะเลเขาก็นำมาสารเป็นกระเป๋าเนาะสวยงาม
1: สวยงามมาก
0: ยังมีอีกหลายสิ่งหลายอย่างเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยคนเนี่ยก็คือไปเยี่ยมชมวิถีชีวิตซ
1: ึ่
0: งบ้านของพี่น้องชาวมอร์แกนเนี่ยก็แบบว่าแบบยกสูงจากพื้น
1: สูง
0: อันนี้ก็ไปดูวิถีชีวิตโดยเฉพาะน้องๆเด็กๆที่เป็นชาวมอร์แกนน่ารักเนาะ
1: ใช่ค่ะซึ่งเอาจริงๆอ่ะมันเป็นเหมือนอีกวัฒนธรรมนึงเหมือนอีกชีวิตอีกแบบหนึ่งนะคะที่หลายคนนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยชอบมากเพราะว่าพอได้ไปเห็นจริงๆแล้วค่ะคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับทะเลจริงๆ
0: เป็นยังไง
1: เป็นยังไงนะคะเขามีวิถีชีวิตยังไงจริงๆแล้วมันเรียบง่ายมากนะคะเท่าที่เราได้ไปสัมผัสมาใช้แบบชีวิตแบบเรียบง่ายเป็นเหมือนถ้าเป็นภาษาในภาพยนตร์เขาเรียกว่าคนปลา
0: ใช่ตื่นเช้าขึ้นมาเนาะกินข้าวกินปลาเสร็จก็ออกไปทำประมงนะ
1: ใช่ค่ะ
0: ประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่เนาะแล้วก็พอสายๆหรือว่าตกเย็นคือก็กลับมานะคะถ้าได้ปลาเยอะก็เอามาขายนะอาจจะส่งมาขายที่ตลาดที่กระบุรีถ้าได้ไม่เยอะก็ทำกินเองอาจจะตากแห้งหรือว่ามีวิธีการที่ทำถนอมอาหารไปก
1: ิน
0: ก
1: ัน
0: ในครอบครัวเน
1: า
0: ะ
1: ถูกต้องค่ะแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเปิดฤดูการท่องเที่ยว15ตุลาคมที่จะถึงนี้เป็นต้นไปเนี่ยทางอีกทางหนึ่งในการหารายได้นั่นก็คือรับนักท่องเที่ยวเนี่ยแหละใครที่อยากจะไปแบบดำน้ำตื้นหรืออะไรต่างๆก็สามารถเหมาเรือ นะของชาวประมงของชาวมอร์แกนเนี่ยไปออกเรือได
0: ้แล้วก็เนี่ยก็คือเรามาประชาสัมพันธ์กันเนิ่นๆเรื่องของการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติทั้งหมู่เกาะซิมิลันแล้วก็หมู่เกาะสุรินทร์เนา
1: ะ
0: การเดินทางมาเที่ยวเนี่ยคือเราต้องมีการวางแผนล่วงหน้า
1: ถูกต้อง
0: นะอย่างน้อยนะเราก็จะต้องมีการจองเรือจองที่นั่งที่จะไปนะอาจจะผ่านบริษัททัวร์ต่างๆนะคะเพราะว่าเรือตามปกติเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเหมาเช่าเหมาลำแบบไปกันเองได้เน
1: า
0: ะเพราะว่าระยะทางเนี่ยค่อนข้างไกล
1: แล้วก็คลื่นลมแรงด้วย
0: แล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเราเดินทางไกลมามาจากเมืองหลวงกรุงเทพนะก็คืออยากแบบว่าให้มาพักก่อนสัก1วันหรือว่าครึ่งวันเนาะอย่างเช่นมาถึงที่พังงาวันนี้ก็พักวันนี้แล้วค่อยไปพรุ่งนี
1: ้ค่ะ
0: อย่าแบบว่าเดินทางมาตอนเช้ามาถึงที่พังงาเช้ามืดแล้วก็ไปเลยเพราะว่าร่างกายของคนเราเนี่ยมันอาจจะเหนื่อยล้าเกินไปนะคะ
1: จริงค่ะ
0: มันอาจจะเหนื่อยล้าเกินไปแล้วก็มันจะทำให้เรา เมาคลื่นเมาเรืออย่างเงี้ยเดี๋ยวจะหมดสนุกกันไปก่อน
1: ใช่แล้วบางทีเราอาจจะไม่มีแรงพอที่จะลงไปดำน้ำนะคะ
0: โอ้ใช่
1: มันเสียดายนะ
0: ที่แบบว่าเขาจอดเรือให้เราลงไปดำเนี่ย
1: ใช่ค่ะ
0: ล้วนแล้วแต่มีความสวยงามที่แตกต่างกันออกไปเหมือนกับว่าเวลาเราไปหนึ่งทริปเนี่ยก
1: ็
0: อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยลงไปชมทุกที่ที่เรือจอด
1: มาทั้งทีเอาให้คุ้มไปเลยนะคะ เราอย่าไปยอมแพ้ อย่าไปอ่อมเพราะฉะนั้นก็จองมาเลยค่ะ4คืน5วัน มาพักที่
0: พังงา
1: พังงาก่อนหรือตะกั่วป่าก็ได้ค่ะสัก1คืน
0: ใช่
1: นะคะมาเที่ยวชม
0: นี่บอกเอาไว้ก่อนนะสำหรับที่พักโดยเฉพาะแถวเขาหลักนะต้องมีการจองล่วงหน้าเนาะ
1: ถูกต้อง
0: เหมือนกับว่าก่อนที่จะมาเนี่ยเราควรมีการจองล่วงหน้าอันนี้เคยมีประสบการณ์น
1: ะ
0: เหม
1: ือ
0: นก
1: ับ
0: ว่าเพื่อนเนี่ยมานะแล้วก็ดิฉันก็เคยแนะนำไปแล้วว่านี่การที่เราจะมาพักที่พักที่เขาหลักให้ได้ดังใจอ่ะเราควรจองล่วงหน้า
1: เหม
0: ือนกับว่าดีเจน้ำเปล่าเนี่ยอยากจะพักชายหาดแบบนี้นะที่พักที่แบบมองเห็นทะเลอะไรแบบนี้เราควรจองล่วงหน้าเหมือนกับว่ามาถึงปุ๊บเราจะไปขับรถหาคือไม่มี
1: ไม่ควร walk in เป็นอย่างยิ่งนะคะ ถึงแม้จะ

0: ไม่ได้ไม่ได้นะต้องจองล่วงหน้าด
1: ี
0: กว่าจริงสิ่งที่ดิฉันมักจะแนะนำเสมอก็คือเหมือนกับว่าใครจะมาพักให้จองล่วงหน้าน
1: ะคะก็
0: เราจะได้พักอย่างที่เราตั้งใจเอาไว้นะแล้วเรื่องของการไปเที่ยวเกาะเนี่ยในตอนนี้คือไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะ
1: ค่ะ
0: เรามีจุดพยาบาลอยู่บนเกาะทั้งสองเกาะ
1: ใช่
0: อันนี้ดิฉันก็คือไปชมมาด้วยตนเองนะกับดีเจมะตูมตอนนั้นก็คือมีคณะกรรมาธิการของสวน
1: ะคะ
0: ลงพื้นที่ซึ่งก็มาดูเรื่องของความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปเที่ยวบนเกาะใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: เขาก็มีสถานพยาบาลอยู่บนเกาะนะทั้งสองที่นั่นแหละค่ะแล้วก็มีเครื่องช่วยชีวิตต่างๆนะ
1: อุปกรณ์พร้อม
0: ใช่ค่ะ
1: ในการดูแลความปลอดภัยแล้วก็ถ้าใครที่อยากค้างคืนบนเกาะ
0: นอกจากนี้เราก็มีเรือพยาบาลที่จะส่ง
1: กลับมา
0: บนท่องเที่ยว
1: ได
0: ้เป็นเรือเร็วนะคะ
1: ดังนั้นก็เตรียมความพร้อมร่างกายไปด้วยเนาะคุณชนทาถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแล้วถ้าเป็นอุบัติเหตุในระหว่างที่ไปเที่ยวเนี่ยมันเข้าใจได้นะเพราะว่ามันเกิดได้ทุกเมื่อแต่ถ้ามันเป็นเพราะว่าร่างกายเราไม่พร้อมที่จะเที่ยวอ
0: ่
1: ะ
0: มันรู้สึกแย่มากๆ
1: เสียดายเงินด้วยค่ะคุณผู้ฟัง
0: เพราะว่าคนที่เหมือนกับว่ามาเที่ยวพังงาดิฉันในฐานะที่เป็นคนพังงาเนาะก็อยากที่จะให้ทุกท่านที่มาเที่ยวเนี่ยคือมีความประทับใจมาแล้วอยากมาอีกเน
1: ี่
0: ย
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะมาหลายๆปีติดต่อกัน
1: ถูกต้องนะคะมาทั้งที
0: ร่างกายให้พร้อมก่อน
1: เตรียมให้พร้อมเตรียมหุ่นมาให้พร้อมเตรียมชุดมาให้พร้อมถ่ายรูปไปเลยค่ะ 3,000 รูปกลับไปลงทั้งปีนะคะนี่ก็เป็นเรื่องการเตรียมความพร้อมเปิดฤดูการท่องเที่ยวเนาะที่เอามาฝากกันในช่วงแรก
0: ค่ะเดี๋ยวในช่วงที่2ของรายการเราจะมาคุยกันถึงเรื่องของการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันดีกว่าเนาะช่วงนี้เดี๋ยวไปชม3นาทีกับอัยการแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจจากทางรายการแล้วก็ฟังเพลงจากทางรายการกันด้วยค่ะ
2: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุด

สวัสดีครับวันนี้รายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินขอเสนอเรื่องบุคคลใดที่มีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกสืบเนื่องมาจากปัญหาการคุกคามทางเพศในปัจจุบันไม่ได้จำกัดแต่ในวิธีเท่านั้นได้ขยายวงกว้างไปสู่สังคมออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวหรือข้อความที่มีการส่อไปในการคุกคามทางเพศอันเป็นการละเมิดต่อสิทธิศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ตลอดจนความเป็นส่วนตัวของผู้เสียหายประมวลกฎหมายอาญาจึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่30ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่30ธันวาคม2568ในมาตรา284/4กำหนดให้ผู้เสียหายหรือเจ้าพนักงานที่มีอำนาจเกี่ยวข้องมีสิทธิ์ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งรังการทำให้แพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันมีลักษณะเป็นการลามกหรือนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได้เมื่อศาลได้รับคำร้องเช่นว่านั้นแล้วศาลจะทำการไต่สวนหากการไต่สวนได้ความว่ามีความผิดฐานคุกคามทางเพศและเป็นการนำข้อมูลอันมีลักษณะลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้เมื่อศาลเห็นเป็นการสมควรเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนศาลมีอำนาจสั่งให้1บุคคลผู้นำเข้าข้อมูลนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์2หากไม่ปรากฏผู้นำเข้าและเป็นการจำเป็นศาลอาจสั่งให้ผู้ควบคุมหรือผู้ให้บริการระบบคอมพิวเตอร์ระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์

0: 3. ศาลมีอำนาจสั่งเจ้าพนักงานที่มีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นระงับการทำให้แพร่หลายและนำข้อมูลนั้นออกจากระบบคอมพิวเตอร์ได
1: ้สรุปแล้วนะครับบุคคลที่มีอำนาจยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อให้ศาลมีคำสั่งระงับข้อมูลอันมีลักษณะเป็นการลามกก็คือ 1. ตัวผู้เสียหายเองและ 2. เจ้าพนักงานที่มีอำนาจที่เกี่ยวข้องครับขอบคุณและ

0: ช่วงน้ำท่วมแบบนี้นะครับนอกจากความยากลำบากในการใช้ชีวิตแล้วนะครับสิ่งที่ต้องระวังเลยก็คือโรคภัยที่มาคู่กันโดยเฉพาะโรคไข้ฉี่หนูนะครับหลายคนจำเป็นต้องเดินลุยน้ำเข้าไปดูแลบ้านเข้าไปขนย้ายสิ่งของหรือเดินลุยน้ำออกมารับอาหารรับความช่วยเหลือนะครับบางคนยังต้องเดินลุยน้ำมาทำงานอยู่เลยจึงอาจกังวลว่าจะติดเชื้อวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้ฉี่หนูพร้อมวิธีป้องกันตัวเองในช่วงน้ำท่วมกับแพทย์หญิงจุไรวงสวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: ครับคุณหมอครับช่วงนี้นะครับก็มีสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เลยนะครับหลายๆคนเนี่ยเขาก็จำเป็นที่จะต้องเดินลุยน้ำบางคนก็เดินลุยเท้าเปล่าเลยบางคนก็ใส่แค่รองเท้าแตะครับอยากทราบว่าการเดินลุยน้ำแบบนี้มีโอกาสที่จะติดเชื้อไข้ฉี่หนูมากน้อยขนาดไหนครับ
2: คือการที่เราไปลุยน้ำท่วมนะคะโดยที่เราไม่ได้สวมอุปกรณ์ป้องกันเราไม่ทราบว่าเอ๊ะที่เท้าของเราที่ขาเนี่ยมีบาดแผลอะไรหรือไม่นะคะเพราะฉะนั้นโอกาสที่อาจจะรับเชื้อในเรื่องของไข้ฉี่หนูเนี่ยเป็นได้เลยทีนี้หลายๆคนก็จะงงว่าเอ๊ะไข้ฉี่หนูนี่มันคือมันมาได้ยังไงเชื้อมันไปอยู่ในน้ำท่วมได้ยังไงก็เลยจะขออธิบายนิดนึงนะคะว่าตัวไข้ฉี่หนูเนี่ยเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียตัวนึงในกลุ่มของเลปโตสไปรานะคะซึ่งเชื้อแบคทีเรียตัวนี้ค่ะมันจะอยู่ในปัสสาวะของสัตว์ที่ติดเชื้อซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นหนูแต่ก็จะมีรายงานในสุนัขนะคะในฟาร์มปศุสัตว์แกะกระบือหรืออะไรประมาณพวกนี้นะคะก็จะมีทีนี้เวลาสัตว์เหล่านี้ที่ติดเชื้อนะคะในปัสสาวะเขาอะค่ะก็จะมีเชื้อแบคทีเรียนี้ออกมาเชื้อก็จะปนเปื้อนโดยเฉพาะในเวลาที่อย่างถ้าในบริบทของกทม.มีหนูเนาะแล้วก็จะเห็นอยู่เพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่หนูจะมีเชื้ออยู่นะคะเพราะฉะนั้นเวลาน้ำท่วมทีนึงปัสสาวะของหนูก็จะปนเปื้อนไปในพื้นที่นั้นนะคะเมื่อกี้คุณคิมถามหมอว่าrisk มันถือว่าความเสี่ยงในการที่เขาจะรับเชื้อค่ะคือมันจะขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะแรกก่อนถ้าพื้นที่นั้นที่ไปลุยอ่ะมีหนูเยอะมากสมมุติแบบเดิมเป็นใกล้กว่าดังที่มีหนูหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คาดการณ์ว่าเชื้อน่าจะเยอะแล้วเชื้อในกลุ่มของไข้ฉี่หนูเนี่ยมันอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน
0: ค
2: ือหมายถึงมันอยู่ได้เป็นเดือนๆเลยนะคะในกรณีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ชื้นแฉะแล้วก็แสงแดดส่องไม่ค่อยถึงเราถึงเวลาเราดูรายงานของโรคไข้ฉี่หนูของประเทศไทยเราเองอะค่ะจริงๆเราจะได้ตลอดปีเลยนะคะแต่มันจะมากช่วงที่ฤดูที่มีน้ำท่วมเนี่ยค่ะแต่ในจังหวัดที่บอกว่ามีรายงานนะคะก็จะเป็นจังหวัดเดิ
0: ม
2: ๆก็แสดงว่ามีเชื้ออยู่ในพื้นที่ใช่ถึงแม้มันจะหายไปแล้วน้ำลดไปแล้วแต่เดี๋ยวพอกลับมาใหม่คือเชื้อมันมีชีวิตอยู่ไงฮะมันก็สามารถที่จะกลับมาแพร่ได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าจำเป็นม
0: ัน
2: ต
0: ้
2: องลุยจริงๆเนี่ยนะคะการเราไปลุยน้ำคือถ้าเรามีบาดแผลอันนี้จะเป็นทางหลักเลยที่เชื้อสามารถที่จะเข้าได้บางคนบอกว่าไม่มีบาดแผลแล้วไปลุยน้ำน่าจะปลอดภัยมันไม่ใช่เช่นนั้นเพราะว่าโดยเฉพาะถ้าเราไปลุยน้ำเราต้องแช่น้ำอยู่นานๆเป็นชั่วโมงเนี่ยค่ะผิวหนังมันจะอ่อนยุ่ยแล้วก็จะเป็นทางให้เชื้อเข้านะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าถ้าเกิดจะต้องไปลุยน้ำนะคะอย่างไรก็ตามขอให้ใส่เป็นรองเท้าบูทยางที่กันน้ำไว้ก่อนนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีรองเท้าบูทเราอาจจะประยุกต์โดยการใช้เป็นถุงพลาสติกนะคะแล้วเอามาห่อหุ้มเท้าเราเนี่ยนะคะแล้วก็ใช้เชือกพันคือพูดง่ายคือป้องกันไม่อยากให้สัมผัสน้ำท่วมนะคะแต่เวลาเราใช้ถุงพลาสติกนี่อาจจะต้องระวังเรื่องลื่นนิดหนึ่งเพราะงั้นก็คือต้องดูดีๆแต่ว่าถ้าหน้างานหาไม่ได้จริงๆแล้วจะเป็นต้องลุยนะคะก็สมมติว่าถ้าต้องลุยไปแล้วเนี่ยพอเรากลับมาที่บ้านพักนะคะมาในสถานที่เนี่ยให้รีบทำความสะอาดค่ะก็คืออาจจะอาบน้ำนะคะแล้วก็ด้วยน้ำและสบู่นะคะเพื่อที่จะกำจัดคราบพวกนี้ออกไปให้หมดแล้วเช็ดให้แห้งความแห้งเนี่ยสำคัญโดยเฉพาะตรงซอกนิ้วเท้าเหล่านี้ค่ะสำคัญเพราะว่าถ้ามันมีความเปียกชื้นมันจะมีโอกาสที่อาจจะมีการติดเชื้อแทรกซ้อนด้วยเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นถ้าเราไปลุยใส่อุปกรณ์นิดนึงใส่อุปกรณ์ป้องกันกลับไปก็ยังอาจจะโดนน้ำบ้างพอกลับมาก็รีบทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู
0: ่
2: นะคะแล้วก็หลังจากนั้นอาจจะมีการป้องกันนิดนึงหลังจากแห้งแล้วอาจจะทาวัสลีนอะไรก็ได้เพื่อเคลือบไว้ไม่ให้มีเป็นการป้องกันอีกอันนึงนะคะไม่ให้เชื้อเข้าได้ค่ะ
0: ครับคุณหมอครับพูดถึงเรื่องยาปฏิชีวนะที่ป้องกันโรคไข้ฉี่หนูครับหลายคนก็บอกว่าให้หลังจากลุยน้ำแล้วให้กินทันทีอันนี้คือมันช่วยป้องกันได้จริงไหมแล้วก็มันจำเป็นต้องกินทุกคนไหมครับ
2: ป้องกันได้จริงไหมคะอันนี้เป็นคำถามแรกก่อนนะคะ คือต้องเข้าใจก่อนว่าคือยาตัวที่ว่าในการกินป้องกันในเรื่องของไข้ฉี่หนูเนี่ยขณะนี้ยาที่เราใช้อยู่เป็นหลักคือด็อกซี่ไซคลินนะคะซึ่งยาในกลุ่มนี้เนี่ยเป็นยาที่เขาใช้คำว่าไม่ได้ป้องกัน
0: 100%
2: คือมันแค่ไปทำให้สมมติเกิดเรารับเชื้อแบคทีเรียตัวฉี่หนูเข้าไปเนี่ยค่ะในตัวเลปโตสเปราเนี่ยมันแค่ทำให้เชื้อเนี่ยไม่ได้มีการเจริญเติบโตต่อแล้วก็อาจจะลดการอักเสบอะไรที่รุนแรงพูดง่ายๆคือชะลอการเจริญเติบโตของแบคทีเรียแต่ยังติดเชื้อได้แต่อาการจะไม่รุนแรงอันนี้สำคัญนะคะคือถึงกินยาป้องกันแต่ว่าไม่ได้ว่าป้องกัน 100% ยังมีโอกาสติดเชื้อแต่มันจะลดความรุนแรงลงนะคะทีนี้ยาเนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงเหมือนกันเช่นหลังกินยาอาจจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็จะต้องระวังนะคะในหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรในเด็กนะคะอันนี้ก็คือจะต้องระวังโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า7ขวบลงมานะคะควรจะต้องมีการปรึกษาแพทย์ก่อนหรือผู้ที่มีโรคประจำตัวต่างๆนะคะโรคตับโรคไตนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีการปรึกษาแพทย์นะคะจึงมาถึงคำตอบสำหรับคำถามที่ว่าต้องกินทุกคนไหมในพื้นที่น้ำท่วมไม่ต้องคือถ้าเราอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วเรามีการป้องกันอย่างดีเราไม่ได้มีบาดแผลอะไรตามผิวหนังเวลาเราต้องออกไปลุยน้ำเราก็ใส่บูทตลอดกลับมาแล้วก็รีบล้างทุกอย่างเราก็ไม่ต้องไปทานค่ะแต่ต้องเฝ้าระวังนะคะในกรณีถ้ารับเชื้อจริงๆก็น้อย
0: พูดถึงอาการครับคุณหมออย่างอาการแบบไหนที่ควรจะต้องแบบรีบไปพบแพทย์แล้วอย่างเงี้ย
2: ค่ะคือจริงๆถ้ามีประวัติลุยน้ำในช่วง2อาทิตย์นะคะถ้าเริ่มมีไข้เนี่ยอยากให้ไปเลยนะคะเพราะว่าคือจริงๆต้องบอกว่าตัวโรคไข้ฉี่หนูเนี่ยมันจะมีอาการเบื้องต้นนำเนี่ยคล้ายๆไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกคล้ายๆกันนะคะคือไข้สูงปวดไม่ตามตัวแต่ว่าถ้าเป็นไข้ฉี่หนูเนี่ยมันนอกจากไข้แล้วเนี่ยมันจะมีอาการเหมือนปวดกล้ามเนื้อขากล้ามเนื้อน่องอะค่ะปวดหลังนะคะแล้วก็ปลายสัปดาห์แรกอะส่วนหนึ่งของผู้ป่วยอะค่ะอาจจะมีอาการเหมือนกับตาเหลืองเพราะมันจะมีประเด็นเรื่องตับแล้วก็จะมีปัญหากระไตตามมานะคะเพราะฉะนั้นอาการที่อาจจะแยกได้ชัดเจนอะจะประมาณช่วงปลายสัปดาห์แรกละมันจะเริ่มบ่งไปตรงนี้ทีนี้โดยในความเป็นจริงเนี่ยคุณหมอเขาจะใช้วิธีว่าจัดการตัดประเด็นโรคที่พบบ่อยออกไปก่อนไข้หวัดใหญ่ไข้เลือดออกตอนนี้เรามีชุดทดสอบอย่างไวตรวจได้หน้างานเลยตรวจปุ๊บ10นาทีก็รู้แล้วตัดออกไปนะคะแล้วให้สงสัยว่าไม่ใช่ไข้เลือดออกไม่ใช่ไข้หวัดใหญ่ซึ่งไข้เลือดออกไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะมีอาการไข้สูงแล้วก็ปวดไม่ตามตัวทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงที่น่องมันจะปวดไม่ตามตัวทั่วไปแล้วก็ถ้าเป็นไข้หวัดใหญ่มันก็จะมีการระบบทางเดินหายใจเข้ามาค่ะเจ็บคอไอน้ำมูกแต่ไข้เลือดออกอาจจะไม่มีนั่นมีประวัติถูกยุงกัดเหล่านี้นะแต่ว่าบางทีเบื้องต้นมันแยกยากงั้นคุณหมอจะใช้ชุดทดสอบที่รู้เร็วนะตอนนั้นนะคะถ้าเกิดพวกนี้เป็นลบทั้งหมดคือตรวจไข้เลือดไข้หวัดใหญ่เป็นลบไข้เลือดออกเป็นลบมีประวัติลุยน้ำภายในช่วง2อาทิตย์คุณหมอให้ยาเลยคือแต่ว่าตรวจเลือดไปเพื่อที่จะพิสูจน์นะแต่ว่าผลเลือดบางทีกว่าจะกลับมามันช้าไงฮะคือการที่เรารอผลเลือดที่จะพิสูจน์ว่าเป็นโรคไข้ฉี่หนูจริงไหมอ่ะมันอาจจะใช้เวลามันยังไม่ได้มีชุดทดสอบอย่างไวเพราะฉะนั้นเราไม่รอตรงนั้นตอนนี้แนวทางการรักษานะคะก็พื้นที่ก็มีแล้วก็คือถ้าเกิดสงสัยก็คือสามารถที่จะให้ยาได้เลยที่เราเรียกว่า empirical treatment คือรักษาไปก่อนในผู้ป่วยที่มีอาการเข้าได้มีประวัติไปสัมผัสโรคแล้วก็รีบให้การรักษาก่อนเพราะว่าการให้ยารักษาเร็วอ่ะผู้ป่วยก็จะปลอดภัยเพราะว่าโรคไข้ฉี่หนูถึงแม้จะมียารักษาแต่ถ้ามารักษาช้านะคะโดยเฉพาะถ้าช่วงปลายสัปดาห์แรกและมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะอื่นตับไตนะคะตามมาปอดอย่างเงี้ยค่ะก็เสียชีวิตได้เพราะฉะนั้นจึงเน้นว่าจะให้กินยาป้องกันนะคะเฉพาะในกลุ่มบุคคลที่ต้องไปแช่น้ำนานหรือไปแช่นานกันเป็นชั่วโมง2-3 ชั่วโมงอย่างเงี้ยค่ะกลับมากินก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออย่างอาชีพเป็นกู้ภัยนะคะเป็นหน่วยงานที่ออกไปช่วยเหลือประชาชนอันเนี้ยเราก็จะแนะนำให้กินป้องกันคำว่ากินป้องกันแปลว่ายังไม่ป่วยนะแปลว่ายังไม่ได้มีไข้ไม่ได้มีปวดเมื่อยตามตัวสบายดีอันนี้คือกินป้องกันซึ่งจะกิน2เม็ดสัปดาห์ละครั้งหลังจากนั้นถ้ายังต้องกู้ภัยอย่างต่อเนื่องน้ำท่วมยาวนานเป็น 2-3 อาทิตย์ก็ต้องกินไปทุกสัปดาห์นะคะขึ้นอยู่กับความเสี่ยงที่เราต้อง expose ที่เราต้องไปเจอนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นชุมชนที่แบบท่วมกันนานๆเราไปลุยบ่อยๆแล้วมีความกังวลอยากกินยาป้องกันนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้าไปสมมติเราออกไปไม่ได้ใช่ไหมคะเข้าใจว่าต้องมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ข้าไปยังพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะก็แจ้งเลยว่าอยากจะขอยาที่จะมาทานป้องกันเพราะว่ามันลุยบ่อยมันความเสี่ยงมันมีเขาใช้จัดการให้หรือถ้าไม่รู้อะไรเลยก็อาจจะโทรกรมควบคุมโรคก็ได้ค่ะ1422เดี๋ยวเราก็ประสานงานต่อให้นะคะกับหน่วยงานที่เขาดูแลพื้นที่นั้นๆนะคะ
0: ครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับขอให้คุณหมอฝากข้อแนะนำสำหรับผู้ที่ประสบภัยแล้วก็รวมถึงให้กำลังใจสำหรับผู้ที่ประสบภัยด้วยค่ะ
2: ให้กำลังใจนะคะกับผู้ที่ประสบภัยทุกท่านเลยนะคะก็ตอนนี้ก็เข้าใจว่าหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ที่ต้องพร่องน้ำเขาก็กำลังมีการจัดการอยู่นะคะทีนี้ก็มันเกิดขึ้นแล้วอะเนาะทีนี้ตอนนี้เราก็ต้องพยายามที่จะป้องกันรักษาอย่างดีที่สุดคือคำว่าป้องกันหมายถึงว่าอันที่หนึ่งตัวเราเองซึ่งอยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็ต้องป้องกันตัวเองการป้องกันตัวเองก็คืออันที่หนึ่งเราก็ทราบว่าการไปลุยน้ำเนี่ยมันค่อนข้างเป็นความเสี่ยงถ้าไม่จำเป็นนะคะก็อย่าไปลุยน้ำเนาะ คนที่จะออกไปลุยน้ำเพื่อรับสิ่งของช่วยเหลือเหล่านี้ค่ะควรจะเป็นบุคคลที่แข็งแรงดีเนาะเป็นผู้นำครอบครัวที่แข็งแรงดีอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เวลาออกไปลุยน้ำนะคะก็ควรจะใส่อุปกรณ์ป้องกัน
0: บ
2: ูทกันน้ำสำคัญมากๆนะคะไม่ควรจะไปลุยด้วยเท้าเปล่าใส่แค่รองเท้าแตะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีแผลนะคะไม่ควรไปลุยถ้าเกิดจำเป็นต้องมีพลาสติกกันน้ำนะคะปิดแผลก่อนแล้วก็ใส่รองเท้าบูทรองเท้ายางนะคะเพื่อที่จะป้องกันนะคะแล้วหลังจากที่ท่านออกไปลุยไปทำกิจกรรมต่างๆแล้วพอกลับมานะคะก็ต้องมีการล้างทำความสะอาดด้วยน้ำและสบู่ให้เรียบร้อยนะคะถ้าบอกว่าในพื้นที่นั้นก็ไม่มีน้ำใช้น้ำที่สะอาดใช้ก็อาจจะต้องใช้น้ำเป็นแพ็คเนี่ยแหละค่ะน้ำแพ็คที่มีการไปส่งเนี่ยซึ่งมันต้องมีความสะอาดเนาะหลังจากแบบสะอาดเสร็จแล้วก็ต้องคือต้องเช็ดให้แห้งอันนี้สำคัญมากถ้าไม่เช่นนั้นจะมีโรคน้ำกัดเท้าผิวหนังเปื่อยพวกนี้ค่ะตามมานะคะและควรจะหลีกเลี่ยงในประเด็นในพื้นที่ที่แบบมีไฟอะค่ะถึงที่ถ้ามันอยู่ใกล้ๆกับปลั๊กไฟเลยเพราะถ้าเกิดมีความท่วมมีน้ำท่วมอยู่ต้องระวังเรื่องไฟดูดก็คือควรจะหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะคะแล้วก็ต้องระวังเรื่องสัตว์เลื้อยคลานสัตว์มีพิษที่อาจจะมากับน้ำได้เด็กๆไม่ควรไปว่ายเล่นน้ำในที่ที่น้ำท่วมนะคะอันตรายแล้วก็น้ำไม่สะอาดด้วยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องป้องกันตัวเองว่าถ้าเกิดว่าเราป่วยไม่สบายนะคะในช่วง 1-2 อาทิตย์โดยเฉพาะถ้าอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมนะคะอันนี้ก็คือจะต้องรีบแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบนะคะเพื่อที่จะได้รีบเข้ารับการรักษาโดยเร็วที่สุดนะคะ
0: สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณหมอมากนะคะที่ให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์แล้วก็จำเป็นมากๆเลยนะคะในช่วงนี้ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: โรคฉี่หนูนะครับเป็นภัยเงียบช่วงน้ำท่วมที่ป้องกันได้เพียงแค่หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังสวมรองเท้าบูทป้องกันและหากมีไข้สูงปวดน่องหลังลุยน้ำใน2สัปดาห์นะครับควรรีบพบแพทย์ทันทีเพื่อทำการรักษาด้วยความห่วงใยจากพวกเราชาวจับมาคุยแล้วพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ

0: ค่ะดีเจน้ำเปล่าค่ะเวลาผ่านไปเร็วมากเลยเนาะ
1: ใช่ค่ะกำลังนั่งฟังเพลงกันเพลินๆเลยนะคะ
0: หรือว่าในช่วงแรกเราคุยเยอะไป
1: อาจจะคุยเยอะไปในเรื่องของเชิญชวนนักท่องเที่ยว
0: ค
1: ่ะแต่ว่าในช่วงนี้นะคะเราก็ตามที่คุณจันทราบอกค่ะว่าเราจะมาพูดคุยในเรื่องของการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะที่ผ่านมาที่ได้มีการเร่งรัดดำเนินการแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการประชุมไปหลายรอบอยู่พอสมควรเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้เนาะทางรัฐบาลเนี่ยนะคะเขาก็มีการเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยก็คือยื่นขอรับเงินเยียวยานะทางแอปพลิเคชันทางรัฐใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็พอมาถึงตอนนี้นะคะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็มีการเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบภัยกันแล้วเน
1: าะใช่แล้วค่ะก็ท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้มีการติดตามสถานการณ์อุทกภัยค่ะต่อเนื่องนะคะเป็นวันที่6แล้วนะคะซึ่งได้มีการกำชับทุกหน่วยช่วยเหลือประชาชนเป็นรายพื้นที่ค่ะโดยปัจจุบันเนี่ยเฉพาะในพื้นที่ปราจีนบุรีปทุมธานีแล้วก็ฉะเชิงเทรานะคะดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็มีการเตรียมการอพยพค่ะรวมไปถึงได้มีการสั่งการให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันทั้งฝนน้ำเหนือการระบายน้ำแล้วก็ระดับน้ำทะเลค่ะเพื่อให้การแจ้งเตือนและช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ตรงจุดนะคะ
0: ค่ะซึ่งก็มีการสั่งการในเรื่องการเร่งพร่องแล้วก็ระบายน้ำเปิดทางน้ำนะแล้วก็มีการชี้เป้าไปในพื้นที่เสี่ยงเตรียมกำลังแล้วก็เครื่องจักรกลล่วงหน้าค่ะพร้อมฟื้นฟูทันทีเมื่อน้ำลดนะมีการดูแลเกี่ยวกับศูนย์พักพิงนะคะสุขภาพอนามัยแล้วก็พิจารณาในเรื่องของค่าน้ำค่าไฟให้กับผู้ประสบภัยนะในส่วนของการเยียวยาก็มอบให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะโอนเงินแล้วนะคะ 4,700 ล้านบาทค่ะไปที่ธนาคารออมสินนะเพื่อให้ทยอยจ่ายแบบรายวันแก่พื้นที่ที่ตรวจสอบเสร็จก่อนแล้วก็ยังมีการกำชับอีกนะคะว่าภายในสัปดาห์นี้ต้องเริ่มเห็นเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนแล้วนะคะซึ่งในขณะที่ผู้ประสบอุทกภัยตามมติครม.เนี่ยกรณีถูกน้ำท่วมตั้งแต่7วันขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับ9,000 บาทต่อครัวเรือนนะคะแล้วก็กรณีมีน้ำล้อมรอบตามหลักเกณฑ์เนี่ยได้ 5,000 บาทนะคะลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะครอบคลุม65จังหวัดแล้วก็พื้นที่กรุงเทพมหานคร50เขตนะคะซึ่งสำหรับเหตุภัยก่อนวันที่1ตุลาคม2569นะคะโดยใช้งบกลางค่ะส่วนเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปเนี่ยก็จะเข้าสู่ในเรื่องของกลไกประกันภัยพิบัตินะซึ่งก็มีอยู่3ภัยด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะวงเงินที่อยู่อาศัยสูงสุดก็คือ 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะ
1: ค่ะ
0: กรณีน้ำล้อมเกิน7วันรับ 10,000 บาทก่อนนะคะแล้วก็คุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุเนี่ย2ล้านบาทต่อคนค่ะ
1: ค่ะซึ่งขณะเดียวกันค่ะด้านนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการติดตามฝนและน้ำภาคกลางล่วงหน้า 7-10 วันค่ะพร้อมเฝ้าระวังฝนระลอกใหม่ในช่วงวันที่10ถึงวันที่12ตุลาคม2569นี้โดยเฉพาะภาคกลางตอนล่างและพื้นที่ด้านตะวันตกรวมถึงเขื่อนแก่งกระจานและพื้นที่เสี่ยงหลายจังหวัดพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันเพื่อชี้พื้นที่เสี่ยงถึงระดับอำเภอตำบลและมีการเตรียมเครื่องจักรจุดอพยพและทรัพยากรล่วงหน้าโดยมีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.เป็นหน่วยประสานงานในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งเมื่อวานนะคะเขาก็ได้มีการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเนา
1: ะ
0: ซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานในการประชุมนะคะ
1: ค่ะ
0: ในที่ประชุมนะคะก็มีการรายงานว่า ในช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมนะคะทุกพื้นที่เนี่ยต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักสะสมค่ะโดยในช่วงสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ฝนตกหนักค่ะโดยเฉพาะในภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ตอนบนบ้านเราด้วยช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมเนี่ยก็จะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงบ่ายของทุกวันนะคะอันนี้ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปากแม่น้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำค่ะก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเฝ้าระวังแล้วก็เตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะซึ่งจังหวัดพังงาบ้านเรานะคะไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงปภ.พังงานะคะเมื่อวานก็ได้เข้าร่วมประชุมด้วยหลังจากการประชุมนะคะนายไพรัตน์เพชรยวนค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดพังงานะคะท่านก็บอกว่าสำหรับในพื้นที่จังหวัดพังงาบ้านเรานะคะก็ได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยให้ติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลอุปกรณ์ระบายน้ำอุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยนะคะรวมถึงระบบแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ประชาชนกลุ่มเปราะบางนะคะรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือกับฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็ดินถล่มหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่แล้วก็ให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงนะคะก็เลยฝากไปถึงพี่น้องประชาชนหรือว่าคุณผู้ฟังที่เราอยู่ในพื้นที่เสี่ยงนะคะก็ถ้าเกิดว่าเกิดภัยเกิดขึ้นนะคะต้องการความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือได้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่นั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะหรือว่าใกล้ที่สุดก็กำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแพทย์สารวัตรกำนันผู้ใหญ่บ้านต่างๆเนี่ยเราสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยากรณีที่บ้านน้ำท่วมนะตรงนี้ก็ติดต่อได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักสะสมพื้นที่เสี่ยงที่อาจเกิดดินโคลนถล่มน้ำท่วมผ่านทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหน่วยงานราชการที่เชื่อถือได
0: ้ไม่ว่าจะเป็นที่กรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะติดตามผ่านทางเพจ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะหรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆนะคะอันนี้นะคะเราก็เคยได้ทำการประชาสัมพันธ์กันไปแล้วนะคะหลายๆ ช่องทางค่ะก็สามารถที่จะติดตามนะคะไทยดิสเตอร์alert อันนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะ
1: ถูกต้องค่ะและถึงแม้ว่าณปัจจุบันนี้ค่ะทางปภ.จะมีเซลล์บอร์ดแคสต์ในการแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงนะคะแต่ว่าการเตรียมความพร้อมด้วยตนเองนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่า
0: ใช่ค่ะ
1: ถ้าเรารู้ว่าบ้านเราเนี่ยเสี่ยงในการเกิดอุทกภัยเกิดแผ่นดินไหวเกิดดินโคลนถล่มอยากให้ทุกคนค่ะเตรียมความพร้อมโดยการมีกระเป๋าแบ็คแพ็คเอาไว้1ใบนะคะเตรียมอุปกรณ์ยังชีพรวมไปถึงยารักษาโรคประจำตัวติดเอาไว้ได้เลยเมื่อเกิดการต้องเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่กระทันหัน
0: เราจะได้หยิบกระเป๋า
1: ใบนั้นออกไปยังจุดอพยพที่ทางหน่วยงานเตรียมไว้ให้นะคะ
0: แล้วก็เรื่องของการอพยพนะโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้เฒ่าผู้แก่หร
1: ือ
0: ว่าเด็กเล็กนะก็เวลาเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือมาแบบว่าอพยพทำการอพยพขนย้ายเนี่ยก็คือให้รีบไปกับเจ้าหน้าที่เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะมีความสะดวกมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะไปอยู่ในศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเข้าใจเลยนะคะหัวอกของคนที่บ้านเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยจะมีความห่วงบ้านแล้วก็ทรัพย์สินนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยต้องให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่นะคะถ้ามองว่าพื้นที่นี้เสี่ยงเกินไปแล้วแล้วก็จำเป็นจะต้องอพยพออกจากพื้นที่เราเอาชีวิตตัวเองออกมาก่อนเนา
0: ะ
1: แล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะในการเข้าไปตรวจสอบดูแลนะในเรื่องของทรัพย์สินต่อไปค่ะ
0: ค่ะน่าเสียดายค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะในวันพรุ่งนี้นะมีข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: ก่
0: อนที่จะจากลากันไปนะ
1: ค่ะ
0: ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: ในวันพรุ่งนี้นะคะที่ศาลา ประชาคม
1: ค่ะที่ว่าการอำเภอตะกั่วป่า
0: ใช่ค่ะ
1: ของเรานะคะก็ตั้งแต่ช่วงเวลา 8:30 นจนถึงเวลา 16:00 นะคะ
0: หอประชุมอำเภอตะกั่วป่านะคะ
1: ค่ะไปร่วมกันได้แล้วก็อย่าลืมค่ะพกปิ่นโตนะคะเพื่อที่จะได้ไปรับประทานอาหารกลางวัน
0: ร่
1: วมกันด้วยนะคะทั้งนี้เนี่ยงานนี้เนี่ยท่านนายอำเภอท่านดำรงชิมทัพนะคะก็นำทีมหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็เชิญชวนประชาชนจิตอาสาทุกท่านค่ะไปร่วมกิจกรรมกันค่ะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะที่หอประชุมอำเภอตะกั่วป่านะคะไปประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์กันค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวสำหรับรายการสารพันจันทร์ถึงศุกร์พรุ่งนี้เจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับอรัญญาชมชื่นกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังโรคกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศไทย
8: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคกาฬโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวว่าการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางอย่างไรก็ตามในปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้ทว่าเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงดำรงการติดต่อประสานงานเพื่อประเมินสถานการณ์และดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดต่อไปปฏิพลสนับพรมมารายงาน
1: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคผักช่วงเทศกาลกินเจ
9: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีและพริกจินดาเขียวและแดงส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวันผู้ริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: กฟผ.ควบคุมเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกได้แล้วยืนยันไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้า นายโสพลอารีพงศ์ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการเขตนครหลวงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เปิดเผยว่าเมื่อเวลา 10:09 น.กฟผ.เกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพส่งผลให้มีไฟฟ้าดับบางส่วนในพื้นที่เขตหนองจอกล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเหตุเพลิงไหม้บริเวณหม้อแปลงภายในสถานีไฟฟ้าแรงสูงหนองจอกกรุงเทพได้แล้วเมื่อเวลา 11:03 น.เบื้องต้นไม่มีพื้นที่ไฟฟ้าดับแล้วและไม่กระทบต่อการจ่ายไฟฟ้าในภาพรวมรวมถึงไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการตรวจสอบรัฐนิวยอร์กของสหรัฐประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของนางแคทตี้โฮคูผู้ว่าการรัฐนิวยอร์กของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ประกาศภาวะฉุกเฉินด้านภัยพิบัติทั่วทั้งรัฐซึ่งถือเป็นการประกาศภาวะฉุกเฉินเป็นครั้งแรกหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคหัดที่ทวีความรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยนับตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมารัฐนิวยอร์กพบผู้ป่วยโรคหัดอย่างน้อย108รายส่งผลให้ปีนี้สหรัฐมีผู้ป่วยสะสมเกือบ 3,900 รายนับเป็นการแพร่ระบาดโรคหัดในสหรัฐที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2534 ขณะเดียวกันรัฐนิวยอร์กยังขยายขอบเขตของผู้เชี่ยวชาญโดยอนุญาตบริการให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดคางทูมและหัดเยอรมันอย่างครอบคลุมให้แก่เด็กที่มีอายุ2ปีขึ้นไปโดยไม่ต้องขอความยินยอมจากผู้ปกครองและรายงานประวัติการฉีดทุกรายการเข้าสู่ระบบทะเบียนวัคซีนของรัฐภายใน72ชั่วโมงท่ามกลางการระบาดของโรคหัดในหลายพื้นที่ในชุมชนชนบทซึ่งมีผู้ป่วยสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
7: ท่านกำลังติดตามรับฟังสวทตะกั่วป่ายุคใหม่หัวใจเพื่อชุมชน FM 90.25 MHz แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ได้ที่076-421-055สวทตะกั่วป่าบริการข้อมูลข่าวสารเพื่อท้องถิ่นเคียงข้างคุณเสมอทุกที่ทุกเวลา
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
11: ฤดูฝนมาแล้วค่ะโรคภัยต่างๆก็มากันด้วยน่ากลัวทั้งนั้นนะคะทั้งโรคติดต่อจากระบบทางเดินอาหารโรคน้ำกัดเท้าโรคไข้สมองอักเสบ JE โรคติดต่อทางผิวหนังโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจโรคไข้เลือดออกและอันตรายจากสัตว์มีพิษต่างๆเพราะฉะนั้นอย่าลืมรักษาร่างกายให้อบอุ่นอยู่เสมอดื่มน้ำสะอาดๆล้างมือก่อนรับประทานอาหารและทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆตรวจดูโอ่งน้ำหรือภาชนะที่มีน้ำขังให้มีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันยุงอย่าใช้มือแขนหรือผ้าที่สกปรกขยี้ตาล้างมือล้างเท้าให้สะอาดทุกครั้งหลังจากเดินย่ำน้ำสกปรกถ่ายอุจจาระลงในส้วมช่วงน้ำท่วมให้ถ่ายใส่ถุงพลาสติกแล้วใส่ปูนขาวปิดปากถุงให้มิดชิดแล้วใส่ถุงดำอีกครั้งก่อนนำไปทิ้งหากมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายรีบรักษาตั้งแต่เริ่มเป็นระมัดระวังมิให้เกิดอุบัติเหตุจากการถูกของมีคมและสัตว์มีพิษกัดต่อยและควรรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราช
12: พ่อคะทำไมชอบชวนหนูไปทำกิจกรรมจิตอาสาทุกครั้งเลยคะเนี่ย พราะทุกครั้งที่เราช่วยกันทำความดีไม่ว่าจะปลูกต้นไม้พัฒนาชุมชนหรือช่วยเหลือคนรอบข้างเรากำลังช่วยให้บ้านเมืองของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น
13: อ๋อนี่เป็นอีกวิธีหนึ่งด้วยใช่ไหมคะที่หนูจะได้แสดงความรักต่อชาติและสถาบันพระมหากษัตริย
12: ์ใช่แล้วจ้ะลูกการทำความดีด้วยหัวใจคือพลังสำคัญในการร่วมกันสืบสานความมั่นคงของชาติแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์เพราะทุกความดีของคนไทยคือพลังของแผ่นดินสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: พี่เบาพี่เบานี่วันนี้น้องแต่งชุดเคบายาไปออกงานช่วยไม้ช่วยไม
15: ้ฮะเขาเรียกว่าชุดอะไรนะช่วยมา
14: เคบายาเป็นชุดประจำถิ่นที่สะท้อนความงามแบบพราณกันเป็นวัฒนธรรมรวมของอาเซียนทั้งไทยบรูไนอินโดนีเซียมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะ
15: อ๋อเคบายาเรียบเสมือนไส้ใหญ่ผูกหัวใจคนอาเซียนไว้ด้วยกัน
14: ใช่แล้วจ้าพี
15: ่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5
14: กรมประชาสัมพันธ์
16: เพราะสุขภาพเป็นเรื่องของทุกคนมาดูแลสุขภาพกับผู้เชี่ยวชาญกันนะคะในรายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่าทุกวันอังคารเวลา 14:07 น.ถึง 15:00 น.ทางสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz อังคารสดใสใส่ใจสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่า

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการรู้เท่าทันสุขภาพกับโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะรายการที่จะพาคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของสุขภาพในมุมมองใหม่ๆทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะเรากลับมาเป็นประจำค่ะคุณผู้ฟังทุกวันอังคารนะคะเวลาประมาณบ่ายสองนิดๆนะคะจนถึงบ่ายสามโดยมีน้องจุ๋มนางสาวปฐมลิ่มถิ่นนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจากโรงพยาบาลตะกั่วป่าเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะอีกไม่กี่วันแล้วนะคะก็จะเข้าสู่ประเพณีถือศีลกินผักนะคะโดยถือศีลกินผักของจังหวัดพังงานะคะก็จะเป็น9วัน9คืนนะคะตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาคมนะคะ2569ค่ะเมื่อพูดถึงเทศกาลถือศีลกินผักนะคะหรือว่ากินเจค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะคุ้นเคยค่ะกับบรรยากาศอาหารเจนะคะหรือสีขาวเหลืองนะคะที่แบบซุ้มอาหารต่างๆค่ะที่ทำให้แบบมีให้เลือกมากมายนะคะหลากหลายร้านด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นเมนูผัดนะคะต้มแกงอาหารทอดอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์รวมถึงขนมหรือเครื่องดื่มหลากหลายชนิดค่ะแต่สำหรับบางท่านค่ะการทานเจนะคะก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นความตั้งใจนะคะที่ละเว้นการรับประทานเนื้อสัตว์หรืออาหารที่มาจากสัตว์ค่ะในขณะบางท่านนะคะก็ถือว่าเฮ้ยโอกาสนี้แหละที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารนะคะหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองมากยิ่งขึ้นนะคะหลายๆท่านค่ะอาจจะคิดว่าเมื่อเป็นอาหารเจแล้วเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยอัตโนมัติเนาะเพราะไม่มีเนื้อสัตว์นะคะมีแต่ผักเป็นส่วนประกอบค่ะแต่ในความเป็นจริงแล้วนะคะคุณผู้ฟังอาหารเจเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอาหารเพื่อสุขภาพเสมอไปค่ะเพราะว่าอาหารเจบางชนิดค่ะจะมีแป้งน้ำมันน้ำตาลหรือว่าโซเดียมค่อนข้างสูงนะคะโดยเฉพาะอาหารเจที่ผ่านการทอดอาหารสำเร็จรูปหรือว่าอาหารที่ทำเลียนแบบเนื้อสัตว์ค่ะถ้าเกิดว่าเรารับประทานในปริมาณที่มากจนเกินไปหรือว่าเลือกอาหารที่ไม่เหมาะสมนะนะคะคุณผู้ฟังก็อาจจะทำให้เราเนี่ยค่ะได้รับพลังงานที่มากเกินความจำเป็นของร่างกายค่ะหรือได้รับสารอาหารบางชนิดเนี่ยค่ะไม่เพียงพอได้นะคะลองนึกภาพง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังว่าบางท่านเนี่ยเริ่มต้นด้วยเทศกาลเจนะคะด้วยความตั้งใจว่าเราเนี่ยค่ะจะลดเนื้อสัตว์หรือว่าทานผักให้มากขึ้นนะคะแต่เมื่อถึงเวลาค่ะการเลือกอาหารนะคะก็กลับกลายเป็นข้าวราดอาหารเจนะคะที่มีของทอดหลากหลายเลยอย่างเช่นเต้าหู้ทอดบ้างฟองเต้าหู้ทอดปลาต้องโกหรือว่าอาหารแปรรูปต่างๆนะคะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยอะไรคะด้วยขนมหรือเครื่องดื่มรสหวานค่ะแม้ทั้งหมดนะคะจะเป็นอาหารเจแต่ถ้าเกิดว่าเรารับประทานในลักษณะแบบนี้ค่ะทุกวันนะคะ9วัน9คืนเนี่ยค่ะเราก็อาจจะได้รับไขมันน้ำตาลแล้วก็โซเดียมที่สูงขึ้นด้วยนะคะกว่าที่ร่างกายของเราต้องการในแต่ละวันค่ะเพราะว่าการทานเจที่ดีนะคะคุณผู้ฟังไม่เพียงแค่ไม่ทานเนื้อสัตว์นะคะแต่ควรทานให้ครบถ้วนหลากหลายพอดีและเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละบุคคลค่ะวันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อนี้ค่ะว่าเราจะทานเจอย่างไรนะคะให้สุขภาพดีค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงเทศกาลถือศีลกินผักนะคะเราจะควรเลือกอาหารอย่างไรให้ได้อาหารเนี่ยสารอาหารครบถ้วนนะคะควรเลือกโปรตีนจากพืชชนิดใดอาหารเจประเภทไหนที่ควรรับประทานให้น้อยลงรวมถึงวิธีการง่ายๆนะคะอย่างไรที่จะทำให้เราเนี่ยค่ะช่วยทานเจนะคะอิ่มอร่อยแล้วก็ดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังแล้วเดี๋ยวเรากลับมาพบกันนะคะว่าโปรตีนนะคะสำคัญอย่างไรในเทศกาลถือศีลกินผักค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะโปรตีนสำคัญอย่างไรนะคะเมื่อพูดถึงการรับประทานอาหารเจนะคะสิ่งหนึ่งที่ควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษนะคะก็คือโปรตีนค่ะเพราะว่าโปรตีนเนี่ยค่ะเป็นแหล่งสารอาหารที่ร่างกายของเรานะคะต้องการอยู่เป็นประจำค่ะแล้วก็มีบทบาทสำคัญนะคะในการทำงานของร่างกายในหลากหลายด้านนะคะหลายๆท่านค่ะอาจจะเข้าใจว่าโปรตีนเนี่ยมีเพียงหน้าที่ในการช่วยสร้างกล้ามเนื้อนะคะแต่จริงๆแล้วค่ะโปรตีนมีความสำคัญมากกว่านั้นนะคะเพราะว่าร่างกายค่ะนำโปรตีนไปใช้ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเนื้อเยื่อนะคะรวมถึงส่วนประกอบของกล้ามเนื้อผิวหนังผมเล็บแล้วก็อวัยวะต่างๆแล้วก็นอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังโปรตีนยังเกี่ยวข้องกับการสร้างเอนไซม์ฮอร์โมนแล้วก็มีสารที่มีบทบาทต่อระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะแม้ว่าเราจะรับประทานอาหารเจนะคะงดเนื้อสัตว์ร่างกายของเรายังต้องการโปรตีนในแต่ละวันนะคะเพียงแค่เราต้องเปลี่ยนแหล่งโปรตีนจากเนื้อสัตว์มาเป็นโปรตีนจากพืชแล้วก็เลือกให้หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วคนที่ทานเจนะคะเราจะหาโปรตีนได้จากไหนนะคะผู้ที่รับประทานอาหารเจนะคะสามารถเลือกโปรตีนจากพืชได้นะคะหลากหลายชนิดเลยอย่างเช่นเต้าหู้นะคะหรือว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะก็เป็นแหล่งโปรตีนที่สามารถนำมาประกอบอาหารได้หลากหลายอย่างนะคะได้ตั้งแต่ต้มผัดนึ่งย่างนะคะหรืออาจจะเป็นถั่วแล้วก็ธัญพืชนะคะเช่นถั่วแดงถั่วเขียวถั่วดำถั่วลูกไก่ถั่วลันเตาแล้วก็ถั่วชนิดต่างๆค่ะก็สามารถนำมาทำอาหารหรือว่าเป็นมารับประทานเป็นส่วนประกอบของมื้ออาหารได้นะคะแล้วนอกจากเต้าหู้ถั่วแล้วนะคะยังมีเห็ดนะคะแม้ว่าเห็ดจะมีโปรตีนสูงนะคะไม่เท่ากับถั่วเหลืองหรือว่าถั่วบางชนิดค่ะแต่สามารถนำมาเพิ่มความหลากหลายให้กับมื้ออาหารได้นะคะแล้วก็เห็ดเนี่ยมีเส้นใยรวมถึงสารอาหารชนิดอื่นๆด้วยและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังมีผลิตภัณฑ์จากพืชอีกหลากหลายชนิดนะคะที่สามารถนำมาเป็นแหล่งโปรตีนได้ค่ะแต่ควรที่จะอ่านฉลากโภชนาการก่อนซื้อโดยเฉพาะเรื่องปริมาณโซเดียมไขมันและน้ำตาลนะคะแล้วเราทานโปรตีนยังไงให้เหมาะสมนะคะสิ่งสำคัญค่ะคุณผู้ฟังไม่ใช่ว่าจะทานโปรตีนจากพืชชนิดเดียวนะคะแต่ควรทานให้หลากหลายเพื่อให้เราได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันไปนะคะตัวอย่างอย่างเช่นค่ะใน1มื้ออาหารนะคะอาจจะรับประทานข้าวกล้องนะคะคู่กับเต้าหู้หรือว่าผักรวมนะคะอีก1มื้อนะคะก็อาจจะเป็นแกงเลียงเห็ดกับถั่วหรืออาจจะเป็นเมนูผัดผักใส่เต้าหู้หรือว่าใส่ถั่วต่างๆนะคะแต่อย่าลืมว่าอาหารเจบางชนิดนะคะอย่างเช่นลูกชิ้นเจไส้กรอกเจหมูกรอบเจหรือว่าอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์อะค่ะแม้ว่าจะช่วยเพิ่มโปรตีนแล้วก็ความสะดวกแล้วนะคะแต่บางผลิตภัณฑ์อาจจะมีไขมันสูงหรือว่าโซเดียมสูงเช่นเดียวกันนะคะเราจึงควรรับประทานแต่พอดีแล้วก็ไม่ควรที่จะใช้เป็นแหล่งโปรตีนหลักเพียงอย่างเดียวนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าบางท่านนี่อาจจะเป็นเหมือนมีปลาเค็มเจอ้าวปลาเค็มเจแล้วก็ซื้อปลาเค็มมาปลาเค็มมาทานใช่ไหมคะก็ทานแล้วอุ้ยทำไมเหมือนกับปลาเค็มปกติเราก็ทานเยอะขึ้นนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังด้วยเพราะว่าการทานไปแล้วเนี่ยค่ะก็คืออาหารที่เรียนแบบเนื้อสัตว์อะค่ะก็จะมีโซเดียมสูงเช่นเดียวกันนะคะแล้วทานเจอย่างไรนะคะให้ครบ5หมู่ค่ะหลายๆท่านนะคะอาจจะสงสัยว่าเรารับประทานอาหารเจเราจะงดเนื้อสัตว์เนี่ยรวมถึงผลิตภัณฑ์จากสัตว์แล้วก็สามารถที่จะรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ได้นะคะหรือไม่เนี่ยคำตอบก็คือสามารถทำได้ค่ะคุณผู้ฟังเพียงแค่เราจะต้องรู้จักยังไงคะรู้จักเลือกอาหารค่ะแล้วก็การรับประทานให้หลากหลายขึ้นนะคะเพราะว่าอาหารแต่ละกลุ่มค่ะก็จะให้สารอาหารที่แตกต่างกันไปค่ะเพราะว่าการทานเจนะคะที่ดีเนี่ยไม่ควรเน้นว่าเราจะทานข้าวหรือว่าอาหารประเภทแป้งนะคะแต่ควรจัดมื้ออาหารให้มีทั้งโปรตีนจากพืชนะคะผักผลไม้แล้วก็ไขมันให้เหมาะสมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงกินเจค่ะเราจะเลือกอาหาร

0: ารแต่ละหมู่อย่างไรนะคะหมู่ที่1 นะคะก็คือเนื้อสัตว์แล้วก็ถั่วต่างๆนะคะโดยหมู่ที่1เนี่ยเราก็จะเน้นโปรตีนจากพืชเป็นหลักค่ะสำหรับหมู่นี้นะคะคนที่ทานเจก็จะงดเนื้อสัตว์แต่เราเลือกที่จะทานโปรตีนจากพืชนะคะอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วแดงก็คือพืชตระกูลถั่วนั่นเองค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะคะโปรตีนเนี่ยจะมีความสำคัญต่อการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายรวมถึงรักษามวลกล้ามเนื้อนะคะดังนั้นนะคะในเมื่ออาหารเราควรที่จะมีแหล่งโปรตีนจากพืชอยู่ด้วยนะคะไม่ใช่รับประทานอาหารแบบไม่ได้แบบรับประทานข้าวกับผักอย่างเดียวนะคะส่วนหมู่ที่2นะคะก็จะเป็นข้าวแป้งแล้วก็ธัญพืชนะคะในหมู่นี้ค่ะเราทำยังไงคะเราต้องควรเลือกให้พอดีนะคะคุณผู้ฟังเพราะว่าหมู่นี้จะเป็นแหล่งสำคัญนะคะเป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายค่ะได้แก่ข้าวขนมปังเส้นแล้วก็ธัญพืชนะคะต่างๆเนี่ยในช่วงกินเจค่ะหลายๆท่านอาจจะเผลอรับประทานอาหารแป้งมากขึ้นนะคะเพราะว่าอาหารเจจำนวนมากนะคะจะมีแป้งเป็นส่วนประกอบนะคะอย่างเช่นลูกชิ้นเจอาหารเลียนแบบเนื้อสัตว์หมูเจปลาเค็มเจอะไรต่างๆนะคะก็ทำให้หลากหลายในการที่จะเลือกนะคะหมูสามชั้นเจยังมีเลยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเราควรที่จะเลือกรับประทานข้าวหรือว่าธัญพืชในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ถ้าเกิดเลือกแล้วนะคะควรจะเน้นเป็นข้าวกล้องข้าวไรเบอร์รี่ข้าวซ้อมมือหรือว่าธัญพืชไม่ขัดสีค่ะเพราะว่าจะเพิ่มเส้นใยในอาหารได้นะคะหลักการง่ายๆก็คือไม่จำเป็นเลยค่ะคุณผู้ฟังว่าเราจะต้องลดแป้งหรือว่างดแป้งนะคะเราควรเลือกชนิดที่มีประโยชน์แล้วก็รับประทานอาหารนะคะในปริมาณที่พอดีเท่านั้นเองค่ะส่วนหมู่ที่3นะคะก็จะได้แก่ผักต่างๆนะคะยิ่งหลากหลายยิ่งดีค่ะผักนะคะเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรขาดในเมื่ออาหารเจเลยนะคะเพราะว่าเป็นแหล่งวิตามินเกลือแร่นะคะรวมถึงมีเส้นใยด้วยนะคะก็ควรรับประทานผักให้มีความหลากหลายอย่างเช่นผักใบเขียวอย่างคะน้าผักบุ้งตำลึงนะคะรวมถึงผักสีส้มอย่างแครอทฟักทองนะคะถ้าเกิดว่าเป็นสีแดงก็จะเป็นมะเขือเทศค่ะกะหล่ำปีม่วงอ่านก็หลากหลายสีแล้วนะคะคุณผู้ฟังการรับประทานผักหลากหลายชนิดนะคะเราจะช่วยให้เราได้รับสารอาหารที่แตกต่างกันแล้วก็ใยอาหารจะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบขับถ่ายได้ดีอีกด้วยนะคะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังในแต่ละมื้ออาหารเนี่ยก็อย่าปล่อยให้จานอาหารของเรานะคะมีแต่ข้าวอาหารเจแปรรูปนะคะเราก็ควรที่จะเติมผักเข้าไปให้มากขึ้นด้วยค่ะก็จะมีหมู่ที่4กับหมู่ที่5นะคะก็จะเป็นผลไม้และไขมันค่ะเดี๋ยวขอพักฟังเพลงกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าหมู่ที่4ผลไม้และไขมันเนี่ยเราจะเลือกทานยังไงไม่ให้มีเป็นเบาหวานหรือว่าน้ำตาลขึ้นได้นะคะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ
1: อยากจะทำให้เธอ

ค่ะคุณผู้ฟังช่วงสุดท้ายของรายการนะคะก็จะมาต่อด้วยหมู่ที่4กับหมู่ที่5นะคะหมู่ที่4ค่ะผลไม้ต่างๆนะคะเราก็ต้องเลือกที่สดแล้วก็ทานพอดีนะคะเพราะผลไม้เป็นแหล่งของวิตามินและธาตุแล้วก็ใยอาหารนะคะถึงแม้นะคะว่าอาหารที่ทานเนี่ยมีประโยชน์ค่ะแต่ก็ควรที่จะไม่รับประทานมากจนเกินไปนะคะก็ควรเลือกผลไม้สดมากกว่าน้ำผลไม้นะคะเพราะว่าผลไม้สดเนี่ยค่ะยังมีใยอาหารแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงผลไม้แปรรูปที่เติมน้ำตาลอย่างเช่นผลไม้เชื่อมผลไม้ในน้ำเชื่อมหรือว่าขนมหวานที่มีผลไม้เป็นส่วนประกอบนั่นเองค่ะตัวอย่างผลไม้ที่รับประทานได้นะคะอย่างเช่นฝรั่งส้มแอปเปิ้ลชมพู่แก้วมังกรหรือว่าผลไม้ตามฤดูกาลนะคะแต่ที่สำคัญค่ะผลไม้ทานได้แต่ไม่ใช่ทานโดยไม่จำกัดนะคะก็ควรที่จะรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมด้วยค่ะไม่นั้นเราจะได้น้ำตาลจากผลไม้เนี่ยจะทำให้เป็นเบาหวานหรือว่าน้ำตาลในเลือดสูงได้ค่ะส่วนหมู่ที่5หมู่สุดท้ายนะคะอย่างเช่นไขมันนะคะก็เลือกทานไขมันดีนะคะและใช้แต่น้อยค่ะถึงแม้เราจะทานเจนะคะแต่ร่างกายยังต้องการไขมันเพราะว่าไขมันเนี่ยเป็นแหล่งพลังงานนะคะแล้วก็ช่วยในการดูดซึมวิตามินบางชนิดด้วยนะคะแต่ก็ยังควรเลือกไขมันจากแหล่งที่เหมาะสมอย่างเช่นถั่วเมล็ดพืชนะคะงาอะโวคาโดหรือว่าใช้ในน้ำมันพืชในปริมาณที่พอเหมาะในการประกอบอาหารนะคะแต่สิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะก็คืออาหารเจทอดเพราะว่าไม่มีเนื้อสัตว์ก็จริงค่ะแต่อาหารทอดก็สามารถให้พลังงานแล้วก็ไขมันที่สูงได้นะคะดังนั้นนะคะเราก็ควรที่จะสลับวิธีการปรุงอาหารอย่างเช่นต้มนึ่งลวกนะคะหรือว่าย่างอาจจะผัดแต่ว่าเราผัดด้วยน้ำมันที่ไม่มากจนเกินไปค่ะส่วนในผู้สูงอายุนะคะเราควรที่จะมีวิธีระวังนะคะแม้กระทั่งผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะก็ควรที่จะระมัดระวังค่ะเมื่อเราทานอาหารเจนะคะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวการรับประทานอาหารเจสามารถทำได้นะคะคุณผู้ฟังแต่ต้องใส่ใจในเรื่องการเลือกอาหารค่ะมันเลือกอาหารยังไงเนี่ยเราจะทานแบบคนทั่วไปได้ไหมนะคะหรือว่าเราจะทานอาหารควบคุมยังไงเพราะว่าในวัยสูงอายุนะคะร่างกายก็จะมีความต้องการสารอาหารบางชนิดที่แตกต่างกันไปค่ะขณะเดียวกันนะคะผู้ที่มีโรคประจำตัวค่ะอย่างเช่นเบาหวานความดันไขมันไตนะคะก็จำเป็นจะต้องควบคุมอาหารให้เหมาะสมกับโรคของตัวเองด้วยค่ะดังนั้นการทานอาหารเจนในช่วงเทศกาลไม่เพียงแค่งดเนื้อสัตว์นะคะแต่ควรคำนึงถึงสารอาหารที่ได้รับปริมาณสารอาหารข้อจำกัดของผู้ป่วยหรือว่าข้อจำกัดในผู้ที่มีโรคประจำตัวด้วยนะคะอย่างเช่นผู้สูงอายุค่ะควรระวังนะคะการรับโปรตีนที่ไม่เพียงพอ เมื่อเรางดเนื้อสัตว์ใช่ไหมเราก็จะทานเต้าหู้ถั่วเหลืองอะไรได้น้อยลงนะคะมวลกล้ามเนื้อก็จะมีแนวโน้มที่ลดลงหากรับประทานอาหารเจโดยเน้นข้าวแป้งผักแต่ไม่เน้นโปรตีนเลยนะคะก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับโปรตีนที่ไม่เพียงพอนะคะจึงควรมีแหล่งโปรตีนจากพืชนะคะในแต่ละมื้ออย่างเช่นเต้าหู้ถั่วเหลืองถั่วต่างๆนะคะโดยเลือกให้เหมาะสมกับสุขภาพของแต่ละบุคคลนั่นเองค่ะข้อ2นะคะผู้สูงอายุที่มีการเคี้ยวหรือว่าการกินลำบากนะคะเราจะทานอาหารอย่างไรให้เหมาะสมในเทศกาลถือศีลกินผักนะคะผู้สูงอายุบางรายอาจจะมีปัญหาเรื่องฟันเรื่องเหงือกการเคี้ยวหรือว่าการกลืนนะคะควรเลือกอาหารเจที่เหนียวแข็งหรือแห้งจนเกินไปนะคะอาจจะทำให้การรับประทานอาหารเนี่ยได้น้อยลงเราควรเลือกยังไงคะคุณผู้ฟังก็ต้องเลือกอาหารที่มีเนื้อนุ่มเคี้ยวง่ายนะคะอย่างเช่นเต้าหู้นิ่มแกงจืดผักต้มหรือว่าอาหารที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะแล้วก็ควรปรุงให้เหมาะสมกับความสามารถในการเคี้ยวการกลืนด้วยแต่หากมีอาการไอสำลักบ่อยนะคะขณะรับประทานอาหารเนี่ยเราควรจะต้องปรึกษาแพทย์นะคะเพื่อประเมินสาเหตุก่อนในทุกๆครั้งนะคะส่วนผู้ป่วยเบาหวานล่ะนะคะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยต้องระวังการรับประทานอาหารเลยค่ะเพราะว่าการทานเจไม่ได้หมายความว่าเราจะสามารถรับประทานอาหารหรือว่ารับประทานแป้งขนมได้มากขึ้นนะคะแต่อาหารเจบางชนิดอาจจะมีแป้งน้ำตาลหรือว่าซอสปรุงรสในปริมาณที่มากค่ะรวมถึงเครื่องดื่มหวานนะคะแล้วก็ขนมเจต่างๆก็ควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม
ควรเลือกข้าวหรือว่าธัญพืชในปริมาณที่พอดีเพิ่มผักแล้วก็มีแหล่งโปรตีนจากพืชร่วมด้วยรวมถึงเลือกผลไม้สดแทนน้ำผลไม้นะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูงนะคะและที่สำคัญค่ะคุณผู้ฟังผู้ป่วยเบาหวานไม่ควรที่จะหยุดหรือว่าลดขนาดยาด้วยตนเองค่ะแม้จะอยู่ในช่วงทานอาหารเจนะคะแล้วก็ถ้าเกิดมีการเปลี่ยนแปลงเราก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะข้อที่4นะคะผู้ป่วยความดันโลหิตสูงค่ะจะต้องระวังอะไรผู้ป่วยความดันเราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของอาหารเค็มนะคะอาหารเจหลากหลายชนิดนะคะจะมีเครื่องปรุงเช่นซีอิ๊วเต้าเจี้ยวซอสหรือว่าน้ำจิ้มซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงได้นะคะผู้ที่มีความดันโลหิตสูงจะต้องระวังอาหารรสเค็มรวมถึงอาหารสำเร็จรูปต่างๆนะคะอาหารแปรรูปแล้วก็อาหารเจที่ปรุงรสจัดๆนะคะก็ต้องระมัดระวังด้วยค่ะข้อที่5นะคะก็จะเป็นผู้ป่วยโรคไตค่ะโรคไตจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะสำหรับผู้ป่วยโรคไตควรเลือกอาหารที่จะต้องพิจารณามากกว่าการงดเนื้อสัตว์เพราะว่าในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องของโปรตีนโซเดียมโพแทสเซียมหรือว่าฟอสฟอรัสต่างๆนะคะตามระยะของโรคแล้วก็การรักษาค่ะดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังผู้ป่วยโรคไตนะคะไม่ควรคิดว่าอาหารจากพืชกินได้ทุกอย่างนะคะแต่ควรที่จะเพิ่มเลยค่ะเพิ่มเต้าหู้แล้วก็ถั่วจำนวนมากค่ะโดยที่เราจะต้องปรึกษาแพทย์ก่อนเสมอนะคะแล้วก็หรืออาจจะปรึกษานักโภชนาการนะคะในการเลือกอาหารให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพของตนเองก็ได้ค่ะส่วนข้อที่6นะคะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงค่ะควรระมัดระวังอาหารประเภทใดนะคะผู้ที่มีไขมันในเลือดสูงควรระมัดระวังอาหารประเภททอดเพราะบางท่านค่ะเข้าใจว่าทานเจแล้วจะช่วยลดไขมันในเลือดได้เสมอนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารทอดเป็นประจำเนี่ยค่ะการเลือกอาหารที่มีไขมันสูงก็อาจจะไม่ได้ช่วยหรือว่าไม่ได้ควบคุมไขมันในเลือดเท่าที่ควรนะคะจึงควรลดอาหารทอดอาหารที่มีไขมันสูงเลือกเมนูนึ่งย่างลวกต้มนะคะแล้วก็รับประทานผักและธัญพืชค่ะและถั่วในรูปแบบที่ไม่ผ่านการทอดนะคะเราก็จะได้รับปริมาณน้ำมันที่ลดลงด้วยนะคะสรุปง่ายๆค่ะคุณผู้ฟังการทานเจนะคะอย่างไรให้สุขภาพดีการทานเจให้สุขภาพดีไม่เพียงแค่งดเนื้อสัตว์ค่ะแต่ควรเลือกอาหารที่มีความครบถ้วนมีความหลากหลายเน้นโปรตีนจากพืชอย่างเช่นเต้าหู้ถั่วนะคะรับประทานผักและผลไม้ให้เพียงพอเลือกข้าวและธัญพืชในปริมาณที่เหมาะสมพร้อมทั้งลดอาหารทอดอาหารแปรรูปหรือว่าอาหารที่มีรสหวานมันเค็มนะคะแต่ในผู้สูงอายุหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวเนี่ยค่ะก็ควรเลือกอาหารให้เหมาะสมกับสุขภาพของตนเองและไม่ควรที่จะหยุดปรับยาเองนะคะสุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ขอฝากคุณผู้ฟังนะคะว่าหลักการง่ายๆนะคะทานเจให้ครบเลือกให้เป็นกินให้พอดีและใส่ใจสุขภาพเนี่ยค่ะเพื่อให้เทศกาลกินเจของเรานะคะ9วัน9คืนเนี่ยตั้งแต่วันที่10ถึง18ตุลาเนี่ยค่ะผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะและสุขภาพของเราดีขึ้นด้วยนะคะเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขแล้วก็การดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถสอบถามหรือว่าติดตามได้ที่แฟนเพจ Facebook ของโรงพยาบาลตะกั่วป่านะคะหรือสอบถามได้ที่หมายเลข0765842250นะคะ0765842250ในวันและเวลาราชการค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่นะคะคุณผู้ฟังในเวลาดีๆแบบนี้ทุกวันอังคารค่ะเวลาประมาณ 14:00 นจนถึง 15:00 ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอตะกั่วป่า 90.25 เมกะเฮิรตซ์นะคะวันนี้น้องจุ๋มขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินทัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: เขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนพร้อมสนับสนุนน้ำอุปโภคและบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายน้ำ
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลกล่าวว่าเขื่อนภูมิพลปรับการระบายน้ำเป็น3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันตั้งแต่วันนี้ถึง11ตุลาคม2569เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำแม่ปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดและจะประเมินสถานการณ์ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสถานการณ์น้ำปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: จังหวัดราชบุรีเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในอำเภอเมืองและอำเภอจอมบึงเร่งช่วยเหลือประชาชนขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูง
8: นายอดุลถาวรกุลนายอำเภอเมืองราชบุรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยหลังฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากจากภูเขาเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนในตำบลหินกองอำเภอเมืองราชบุรีจึงได้สั่งการให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและฝ่ายปกครองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งแจ้งเตือนและเข้าช่วยเหลือประชาชนพร้อมขนย้ายสิ่งของเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานพาหนะขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหายขณะเดียวกันจัดทีมเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำตลอด24ชั่วโมงและพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างทันท่วงทีเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอจอมบึงฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันขณะนี้มีน้ำหลากไหลเข้าท่วมถนนและบ้านเรือนบางจุดศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดราชบุรีได้ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านเซลบอร์ดคลาสแจ้งเตือนในพื้นที่อำเภอจอมบึงโดยเฉพาะตำบลแก้มโอนตำบลด่านทับตะโกและพื้นที่ใกล้เคียงให้ระมัดระวังน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำลำคลองและที่ลาดเชิงเขาให้ยกของขึ้นที่สูงและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสุภาพรเทเจมอารีสวทราชบุรีรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์อุทกภัยยังไม่กระทบเศรษฐกิจในภาพรวมคาดเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5 นายธนวัฒน์ผลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคมนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ3ล้านคนหรือร้อยละ5ของประชากรมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั่วประเทศและนิคมอุตสาหกรรมได้รับผลกระทบ1แห่งจากทั้งหมด68แห่งและได้รับผลกระทบเพียงบางโซนส่วนภาคอุตสาหกรรมมีค่ายยานยนต์บางแห่งหยุดการผลิตชั่วคราวเนื่องจากพนักงานเดินทางไม่ได้แต่โรงงานไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่แหล่งท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้รับความเสียหายจึงยังไม่กระทบต่อภาคการท่องเที่ยวทั้งนี้ประเมินความเสียหายทางเศรษฐกิจประมาณ 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยกว่าร้อยละ 60 อยู่ในภาคบริการและยังคงคาดว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวร้อยละ 2.2 ถึง 2.5แม้อุทกภัยยังไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16 นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ท่านกำลังรับฟังสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz เป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยีโทร076-421-055
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
10: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
9: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอะ
10: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
9: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
10: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
9: เฮ้ย
10: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
11: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
12: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
13: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
12: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
13: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
12: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
14: คุณแม่วันนี้คุณแม่แต่งชุดอะไรคะสวยจัง
15: วันนี้แม่ไปออกงานนะลูกก็เลยแต่งชุดไทยจิตรลดาซึ่งเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเป็นต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยได้อย่างสง่างามทุกยุคทุกสมัย
14: ดีจังเลยค่ะหนูมีต้นแบบในการแต่งกายชุดไทยพระราชนิยมแล้วค่ะ
16: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
17: ตาเทียนใหญ่เอียดใหญ่ซ่าผมมีเกมใหม่เล่นนี่เป็นเกมอ่านตามภาพในมือถือ

0: ไก่ไก่มูเอาใหญ่ซะมูมากไก่กามู
1: ดีไหมด้วยนกกุ้ง
0: จักจักนกดีเหมือนกันนะ
2: อ๋อเกมอ่านตามภาพเล่นแล้วได้สี่โซ่ได้ฝึกสมองได้สร้างสัมพันธ์ได้สนุกและได้สร้างความสุขไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุติดสังคมแบบตัดเทียนติดบ้านแบบใหญ่เอียดติดเตียงแบบใหญ่ซ่าก็เล่นได้หมดเดี๋ยวหนูคุ้มล่าหลักจะพาเล่นเอง
0: ว่าพื้นอาเทียนใหญ่ซ่ามาเล่นกันอีกไหม
3: ดีเลยมาเล่นกันอีกนะ
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ดีงามกรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
1: คณะรัฐมนตรีประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งนี้การเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวเป็นผลจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบกรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนช่วยกันแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
5: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทม.กล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทม.โดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทม.พยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทม.ลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดัมรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทม.เนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทม.จ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีขอโทษประชาชนกรณีการนำเสนอข่าวเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจ
6: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยถึงกรณีข้อพิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่และได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและเป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ5แยกข่าวนะคะวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สดจากห้องส่งสวทกระบี่ค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวนะคะทางสวททั้ง10สถานีแล้วก็สวทเพื่อการเตือนภัยนะคะแล้วก็การเรียนรู้ภาคใต้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะวันนี้ดิฉันณัฐมนต์ชัยสิริพร้อมด้วยคุณวาสนาบัวทองรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสำหรับรายการ5แยกข่าววันนี้นะคะอำนวยการผลิตโดยนายโสพลเขี่ยมการผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5บรรณาธิการและควบคุมการผลิตนางสาวสุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ช่างเทคนิคควบคุมเสียงและประสานงานนายอำนวยใจเกลี้ยงและนายสุริยันต์ปฐุมมาศค่ะ
1: สำหรับข่าวสารที่น่าสนใจในพื้นที่จังหวัดกระบี่วันนี้นะคะเราก็ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่สั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงกระบี่สั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนตกฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าย้ำแผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนค่ะ
2: ค่ะรวมไปถึงประเด็นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมค่ะ
1: ค่ะนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่เราจะนำเสนอกันในวันนี้นะคะเดี๋ยวขอนำคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่ช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ถึงช่วงแรกของรายการกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะเรามาเริ่มต้นกันที่ประเด็นที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะสั่งทุกฝ่ายเฝ้าระวังเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยใน5อำเภอเสี่ยงนะคะซึ่งภายหลังการร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือว่าบก.ปพช.นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยซึ่งมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็เป็นประธานประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่นะคะณศาลากลางจังหวัดกระบี่โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมค่ะ
2: ค่ะซึ่งที่ประชุมนะคะติดตามการคาดหมายสภาพอากาศสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำและคลองสำคัญค่ะได้แก่คลองกระบี่ใหญ่คลองกลางคลองยาคลองปากาไซคลองสินปุนพร้อมกำชับเตรียมพร้อมในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยสูง5อำเภอค่ะได้แก่อำเภอเมืองกระบี่อำเภออ่าวลึกเหนือคลองอำเภอปลายพระยาและอำเภอเขาพนมค่ะ
1: ค่ะนอกจากนี้ก็ยังติดตามการเตรียมพร้อมด้านความปลอดภัยทางทะเลนะคะโดยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดกระบี่และสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขากระบี่ค่ะรวมถึงแนวทางดำเนินโครงการ เงินประกันภัยพิบัติเพื่อประชาชนนะคะแล้วก็เตรียมพร้อมความพร้อมของหน่วยงานต่างๆเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันค่ะ
2: ค่ะและท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะได้กำชับหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมแผนและทรัพยากรให้พร้อมสามารถปฏิบัติการและให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็มาต่อกันที่จังหวัดกระบี่นะคะสั่งทุกหน่วยเตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มขึ้นผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็ย้ำว่าแผนต้องพร้อมจริงแจ้งเตือนประชาชนให้ถึงทุกครัวเรือนค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยนายสุวิทย์สุริยวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชุมอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและยกระดับการเตรียมพร้อมโดยจะตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์หรือ EOC เพื่อบูรณาการติดตามและช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ค่ะซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยานะคะคาดการว่ากระบี่จะเริ่มมีฝนตั้งแต่วันที่5ตุลาคมค่ะแล้วก็จะมีแนวโน้มฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่11ถึง19 ตุลาคมนี้นะคะจึงกำชับทุกหน่วยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงได้แก่คลองกระบี่ใหญ่ชุมชนตลาดเก่าถนนหน้าพระพลาอำเภอเมืองกระบี่นะคะคลองกลางอำเภออ่าวลึกพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอคลองท่อมตำบลเขาดินและพื้นที่บ้านบางราโพนะคะกับคลองศีลปูนอำเภอเขาพนมค่ะโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ท่านก็เน้นย้ำนะคะว่าแผนต้องพร้อมจริงให้ทุกหน่วยติดตามระดับน้ำเตรียมแผนรับและผันน้ำพร่องน้ำในแหล่งกักเก็บและประสานปภ.ชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้พร้อมปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงค่ะ
2: และพร้อมกันนี้นะคะได้เตรียมระบบแจ้งเตือนทั้งเซลบอร์ดแคสต์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกลุ่มไลน์และช่องทางชุมชนเพื่อให้คำเตือนเข้าถึงประชาชนทุกครัวเรือนรวมถึงจะทำข้อมูลกลุ่มเปราะบางให้เป็นปัจจุบันเตรียมศูนย์พักพิงจุดอพยพยานพาหนะและสิ่งของจำเป็นให้พร้อมนะคะส่วนความพร้อมส่วนความปลอดภัยทางทะเลค่ะจังหวัดกระบี่ก็มีการแจ้งเหตุแล้ว17เหตุการณ์จึงขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดและก็สามารถแจ้งเหตุทางทะเลได้ที่สายด่วนสอนชน1465ค่ะ
1: ค่ะซึ่งจังหวัดกระบี่ก็ขอให้ทุกหน่วยงานนะคะเตรียมพร้อมอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถแจ้งเตือนเข้าถึงพื้นที่และช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วทันท่วงทีและปลอดภัยค่ะและเรามาปิดท้ายช่วงนี้นะคะข่าวที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะร่วมเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47ส่งเสริมเยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้วิถีพหุวัฒนธรรมนะคะซึ่งในงานนี้นะคะก็มีทางด้านของพลเอกสุรยุทธ์จุฬานนท์ค่ะนายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันพร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนโดยมีนายอังกุลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นายวิทิตเที่ยงไทยปลัดจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้บริหารจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัด5จังหวัดชายแดนภาคใต้ส่วนราชการภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและครอบครัวอุปถัมภ์เข้าร่วมพิธีค่
2: ะพลเอกสุรยุทธ์กล่าวว่าโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้นะคะเกิดจากเจตนารมณ์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษเพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้และเข้าใจความเป็นไทยและความเป็นธรรมค่ะโดยตลอดจนการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและเคารพความแตกต่างโดยยึดคำขวัญเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินและก็นำความรู้ไปสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติสำหรับโครงการรุ่นที่47นะคะเยาวชนจากจังหวัดปัตตานียะลานราธิวาสสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลานะคะ4อำเภอนั้นก็คืออำเภอจนะนาทวีเทพาและก็สบาย้อยค่ะเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุขในพื้นที่ฝั่งทะเลอันดามันพร้อมทั้งเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อนำประสบการณ์กลับไปพัฒนาบ้านเกิดค่ะ
1: ค่ะซึ่งเยาวชนที่มาร่วมโครงการครั้งนี้นะคะก็จะมีจำนวน120 คนค่ะแล้วก็เข้าพำนักกับครอบครัวอุปถัมภ์เป็นเวลา15วันนั่นเองนะคะก็จะมีพิธีปิดกันในวันที่22ตุลาคม2519แล้วก็จะเดินทางกลับภูมิเนานะคะนี่คือข่าวสารทั้งหมดในช่วงแรกของรายการค่ะกับช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้นะคะช่วงหน้าค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาติดตามกันในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ช่วงของ PRD Service นะคะแล้วก็มีเรื่องราวของการรับมือน้ำท่วมอย่างมีสติ
2: ค่ะ
1: นะคะก็เอาเป็นว่าช่วงนี้นะคะก็พื้นที่ไหนที่จะต้องรับน้ำนะคะมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากเราก็คงจะต้องมาตั้งสติกันก่อนที่น้ำจะท่วมนะคะซึ่งทราบมาว่าวันนี้ในพื้นที่นครศรีธรรมราชก็เริ่มมีน้ำป่าลงมาแล้วนะคะเพราะฉะนั้นค่ะ
2: ถ้าเหตุว่าเกิดเหตุด่วนอะไรก็แล้วแต่เรามีสายด่วนที่จะขอความช่วยเหลือนะคะนั่นก็คือ1138ศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย1784กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็อีกเบอร์ค่ะ1669การแพทย์ฉุกเฉินค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดเขาบอกให้อพยพก็อพยพเลยนะคะอย่ารั้งไว้นะคะนี่คือในเรื่องราวของพี่อดีเซอร์วิสค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะในช่วงของวันนี้มีประเด็นนะคะก็จะมีประเด็นข่าวจากพี่แองเจิลแล้วก็น้องอ้อมล้อมนะคะในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยและก็ช่วงถือศีลกินผักที่มีผลต่อราคาอาหารพืชผักและผลไม้ค่ะ
2: เชิญติดตามรับฟังค่ะ
0: จับตาเรื่องเด่นเกาะติดเรื่องสำคัญรู้ทันสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเพราะทุกวันมีเรื่องที่ต้องรู้และทุกประเด็นมีความหมายในช่วงวันนี้มีประเด็น

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะ
1: ค่ะ
0: พบกันกับเรา2คนเหมือนเดิมกับประเด็นที่น่าสนใจในแต่ละวันค่ะ
1: ค่ะ
0: กับพี่แองเจิ้นแล้วก็น้องอ้อมล้อม
1: ใช่แล้วค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเรามีประเด็นเรื่องของน้ำท่วมนะคะมาฝากคุณผู้ฟังค่ะจากเดิมเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วน้ำท่วมกรุงเทพมหานครนะแล้วก็ตอนนี้นะคะน้ำเข้าไปในพื้นที่รอบนอกแล้วค่ะอย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาฉะเชิงเทราแล้วก็ปราจีนบุรีอันนี้ถึงขั้นเข้าวิกฤตแล้วนะคะ
0: เพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มพื้นที่รับน้ำทีนี้น้ำจำนวนมากจำนวนมหาศาลเนี่ยค่ะก็เข้าไปในพื้นที่ไม่เฉพาะแค่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนตอนนี้พื้นที่ทางการเกษตรแล้วก็ผู้ที่ทำเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งหรือแม้แต่คนที่เลี้ยงหมูถ้าเราเห็นในภาพข่าวทางโซเชียลมีเดียนะคะตอนนี้น่าเห็นใจมากๆค่ะเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยล้มตายจำนวนมาก
1: ใช่ค่ะ อย่างเช่นที่จังหวัดปราจีนบุรีเนาะที่เขาบอกว่าน้ำเข้าท่วมในพื้นที่ของฟาร์มหมูแล้วหมูอ่ะไม่ใช่แค่ 10-20 ตัวหมูจำนวนเยอะนะคะแล้วก็
0: เป็นพัน
1: ใช่ค่ะส่งผลกระทบต่อคนไม่พอส่งผลกระทบต่อสัตว์ไม่พอตอนนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเพราะว่าจำนวนหมูที่ตายตอนนี้เกิดการเน่าเปื่อยแล้วเหม็นแล้ว
0: ตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่าต้องมุ่งช่วยคนช่วยสัตว์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆกันนะคะต้องหาพื้นที่ค่ะพื้นที่ที่จะจัดเก็บกำจัดซากสัตว์ที่เหมาะสมเพราะพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยเราก็ไปฝังกลบไม่ได้อยู่ดี
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้ามีการบริหารจัดการตรงนี้ไม่ดีก็อาจจะส่งผลต่อเรื่องของสุขอนามัยของพี่น้องประชาชนก็ได
1: ้
0: ภาคใต้บ้านเราค่ะยังไม่ท่วมก็จริงแต่เมื่อคืนเชื่อว่าหลายคนเนี่ยใจสั่นพอฝนตกหนักนี่เราจะใจสั่นสุราษฎร์ธานีตกหนักใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะเมื่อคืนนี้ตอนแรกนะเตรียมนอนละแล้วก็เสียงครื่นเฮ้ยฟ้า
0: ทั้งฟ้าทั้งฝน
1: ฝนจะมาใช่แล้วก็ฝนกระหน่ำมาตอนหลังเนี่ยค่ะ
0: ค่ะที่โซเชียลมีเดียนะคะดูที่คีรีวงศ์นครศรีธรรมราชที่บอกว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำนะถ้าคีรีวงศ์ฝนตกหนักเท่าไหร่น้ำก็จะลงสู่ตัวเมืองเท่านั้น
1: ก็คือวันนี้อาจจะอยู่ที่คีรีวงศ์วันต่อไปอาจจะไปตัวเมือง
0: สองสามชั่วโมงค่ะ
1: สองสามชั่วโมงก็ถึง
0: แค่นั้นเลยเมื่อก่อนตอนพี่แองเจิ้นอยู่นครศรีธรรมราชนะคะเขาก็บอกว่าพื้นที่คีรีวงศ์เนี่ยเป็นพื้นที่ต้นน้ำคน
1: ต้นน้ำของแม่น้ำตาปีเลยไหมคะ
0: ไม่ใช่ค่ะเข้าสู่ตัวเมืองนครศรีธรรมราชทีนี้เนี่ยคนที่อยู่ที่คีรีวงศ์ก็ทำหน้าที่เป็นเหมือนกับประชาสัมพันธ์ที่จะบอกปลายน้ำว่าคุณน้ำกำลัง
1: ตอนนี้น้ำมาชั้นอะไรแล้ว 1-2 ชั่วโมงจะไป
0: ถึงคุณแน่นอนให้เตรียมรับมือเอาไว
1: ้
0: แต่เมื่อคืนตกหนักจริง
1: ค่ะ
0: แต่ด้วยความที่ว่าอาจจะเป็นช่วงแรกๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำยังไม่มีสะสมใช่ไหมคะทะเลก็ไม่ได้หนุนด้วยช่วงนี้ก็เลยไม่มีสถานการณ์น้ำท่วมเกิดขึ้นในนครศรีธรรมราชแต่ว่ามีการแจ้งเตือนนั่นแหละเพราะเวลามีฝนตกหรือคนที่เขาอยู่ในพื้นที่ลุ่มพื้นที่เสี่ยงอะค่ะเขาก็ต้องเตรียมรับมืออยู่ดี
1: อ
0: ันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะการที่เราตื่นตัวต่อเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศสภาพน้ำท่าค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในเรื่องของช่วงนี้น้ำท่วมใช่ไหมคะแล้วก็อย่างที่พี่แองเจิ้นบอกว่าเข้าไปในพื้นที่การเกษตรนู่นนี่นั่นและช่วงนี้เองก็เป็นช่วงที่ใกล้กับช่วงถือศีลกินผัก
0: ถือศีลกินผักภาคใต้บ้านเราเนาะที่มีชื่อเสียงกับเทศกาลนี้ค่ะมีกระบี่พังงาภูเก็ตเพราะไม่ใช่แค่ชาวไทยเท่านั้นไม่ใช่แค่ชาวพื้นที่เท่านั้นที่จะไปร่วมกิจกรรมร่วมประเพณีนี้เราจะเห็นภาพนักท่องเที่ยวชาวไทย
1: เชื้อสายจีน
0: จากจังหวัดอื
1: ่นมาจากมาเลเซียมาจากฮ่องกงนะคะมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตและไม่ได้มาเพียงแค่วัน2วันนะคะเขามาอยู่เป็นอาทิตย์มาใช้ชีวิตแล้วก็มาเที่ยวที่นี่ในช่วงนี้เลยนะคะ
0: มาใช้ชีวิตในช่วงถือศีลกินผักช่วงนั้นเลยนะคะ
1: อาจจะเป็นเพราะส่วนหนึ่งนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าที่แผ่นดินจีนแผ่นดินใหญ่เนี่ยเขาเป็นช่วงวันหยุดชาติจีนจะเป็นหยุดยาวของเขาเขาก็เลย
0: ได้มีเวลามาที่นี่มาทีนี้พอพูดถึงเรื่องของผักอะค่ะเรื่องของผักพอน้ำท่วม
1: จริงๆอะเอาแค่ช่วงกินเจอย่างเดียวผัก
0: แพงขึ้นราคาอยู่แล้ว
1: แต่นี้น้ำท่วมด้วยช่วงถือศีลกินผักด้วย
0: มาพร้อมกันก็อาจจะต้องตรึงราคากันต่อไปไหมบางทีรัฐบาลกระทรวงพาณิชย์นะคะเขาก็บอกว่าไปตรวจสอบพื้นที่ที่มีการจำหน่ายสินค้าในช่วงเทศกาลแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เขาก็พยายามไม่ให้มีการเอารัดเอาเปรียบอะไรที่ตรึงราคาได้ก็ตรึงราคาแต่ถ้าของมีน้อยแน่นอนว่าอุปสงค์อุปทานเรื่องของการตลาดก็ต้องมาเกี่ยวข้องของมีน้อยความต้องการซื้อมีเยอะยังไงราคาก็อาจจะต้องปรับตัวสูงขึ้นค่ะ หยุดเรื่องกินผักเดี๋ยวมาต
1: ่
0: อมีเรื่องนึงที่น่าสนใจเกี่ยวกับอาหารเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาหารในช่วงน้ำท่วมค่ะน้องอ้อมล้อม
1: ค่ะยังไงคะ
0: อาหารในช่วงน้ำท่วมคงจะเห็นข่าวกันวัน2วันมาแล้วเป็นนวัตกรรมดีๆโดยกระทรวงอว.ค่ะGrab Agro นวัตกรรมอาหารไทยจากมอที่อยู่ได้18เดือนไม่ง้อตู้เย็นไฟฟ้า
1: 18เดือน
0: 18เดือนทีนี้เห็นภาพตอนแรกยังไม่อ่านข่าวเนาะหลายคนคงจะเห็นภาพท่านรองนายกรัฐมนตรียศชนันที่ท่านถือข้าวกล่
1: อง
0: ตอนแรกค่ะคิดว่าท่านนำข้าวกล่องไปแจกที่ไหนแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้าไปอ่านในเนื้อข่าวอะค่ะไม่ได้เป็นการแจกข้าวกล่องธรรมดาแต่ว่าเป็นนวัตกรรมที่เรียกว่า Grab Agroก็นี่แหละที่บอกว่ามีการวิจัยแล้วก็ออกมานะคะว่าสามารถที่จะใช้ได้จริงทำได้จริงนะคะซึ่งทำให้คนเนี่ยสะดวกในเรื่องของการแจกจ่ายอาหารในช่วงน้ำท่วม
1: ใช่เพราะว่าไม่ต้องที่จะใช้ความร้อนในการหุงให้สุกยังไงก็ตามและอีกอย่างเก็บไว้ได้นาน
0: เขาบอกว่าปลอดเชื้
1: อ
0: ปกติอาหารปรุงสุกแบบนี้เอาอยู่นอกตู้เย็นได้ไม่นานเนา
1: ะ
0: เพราะว่ามันมีความสดใหม่อาจจะมีเชื้อแบคทีเรียที่เติบโตตามธรรมชาติแต่เขาบอกว่าอันนี้เนี่ยบรรจุภัณฑ์ทำมาดีแยกข้าวแยกกับเปิดแล้วรับประทานได้ทันทีไม่ต้องเอาไปอุ่นไม่ต้องเอาอะไรเพราะว่าเวลาฝนตกน้ำท่วมไฟดับไม่มีอุปกรณ์ในการทำไม่มีอุปกรณ์หุงหา Grab Agro นี่ตอบโจทย์ค่ะเหมาะอย่างยิ่งในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตเช่นนี้เขาบอกว่าตอนนี้นะคะเมนูที่ทำมาเอาใจคนไทยเลยเพราะเขาอยากให้ผู้ประสบภัยไม่ได้รู้สึกว่าโดนทำร้ายคืออยากจะให้แบบ อย่างน้อยปลอบใจกันหน่อยเนา
1: ะ
0: มีอาหารอร่อยๆที่แบบได้รับประทานกันมีข้าวมัสมั่นไก่พะแนงไก่แกงส้มปลาทูผัดเผ็ดปลาดุกข้าวไก่กระเทียมแกงเขียวหวานไก่กะเพราไก่และที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์เหล่านี้ค่ะเห็นไหมคะมีไก่มีปลาได้รับมาตรฐานฮาลาลแล้วก็อย.ด้วยชื่นชมเลยคนที่คิดออกมาเนี่ย
1: และเห็นว่ามีการที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยนะคะแม้ว่าจะต้มน้ำร้อนไม่ได้เคยได้ยินคำว่าแบบหม้อไฟไหมคะหม้อไฟนี่หมายถึงว่าเขาจะมีแผ่นถัดรองความร้อนนะคะเพียงแค่เติมน้ำเปล่าที่เป็นน้ำอุณหภูมิห้องแล้วก็เทใส่แผ่นนั้นละค่ะแล้วแผ่นนั้นอ่ะมันจะทำปฏิกิริยาต้มเหมือนต้ม
0: ขึ้นมา
1: ใช่แล้วก็ทำให้อาหารสุก
0: และร้อน
1: คืออันนี้เคยมีประสบการณ์ตรงนะคะตอนนั้นซื้อหม้อไฟมาเนี่ยโดยที่แบบไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนแล้วก็ไม่อ่านวิธีการทำมาก่อน
0: แล้วทำยังไง
1: แล้วก็เห็นว่าอ๋อมีถาดใส่หม้อไฟใส่น้ำแล้วก็หม้อไฟแล้วก็ปิดแล้วก็ให้มันหุงข้าวนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่ได้เทน้ำใส่ในข้าวนะคะเพราะคิดว่าใส่แค่ข้างล่างก็รอจน15นาทีแล้วก็มาดูดิบจ้ะ
0: ผลประกอบการคือ
1: ดิบกินไม่ได้
0: เพราะว่าไม่มีน้ำลงไปช่วยให้ข้าวพองตัว
1: เพราะว่าต้องใส่ตรงข้างบนด้วยใส่ตรงน้ำด้วยใส่ตรงข้าวด้วยแล้วก็ใส่ด้านล่างด้วยนั่นเอง
0: เพราะฉะนั้น
1: อ่านคู่มือก่อนนะจ๊ะ
0: อ่านคู่มือก่อนบางอย่างกินไม่ได้เป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นอ่านคู่มื
1: ออ
0: ันนี้ก็ชื่นชมเลยนะคะเพราะว่าทางอว.เองเนี่ยค่ะก็ได้ร่วมกับม.อ.เนาะได้วิจัยออกมาข้าวกล่อง Grab Agro ในภาวะฉุกเฉินแบบนี้เชื่อว่าน้ำท่วมหรือว่าภาวะวิกฤตครั้งต่อไปคงจะได้เห็นออกมากันเยอะมากขึ้น
1: แล้วก็รอบที่ผ่านมาค่ะเขาก็ได้นำGrab Agro นี่แหละค่ะไปให้ผู้ที่ประสบภัย 3,000 กล่องแล้วนะคะถือว่าเป็นการที่จะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในช่วงที่เราอาจจ
0: ะ
1: เพิ่งมีเทคโนโลยีนี้ขึ้นมานะคะก็เชื่อว่าหลังจากนี้หากเกิดเหตุภัยพิบัติต่างๆขึ้นจุดนี้ล่ะค่ะเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะช่วยบรรเทาพี่น้องประชาชนได้แม้ว่าไม่มีไฟฟ้าก็ตามนะคะ
0: ค่ะแล้วก็สุดท้ายนี้ค่ะก่อนจะลากันไปเชิญชวนค่ะกลับมาที่เรื่องของเทศกาลถือศีลกินผักกันต่อเชิญชวนค่ะเชิญชวนท่านที่อยากจะไปท่องเที่ยวเชิงศรัทธาท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะกระบี่พังงาภูเก็ตเป็นสถานที่ที่ต้องไปลองเที่ยวชมกันสักครั้งค่ะเที่ยวชมแบบศรัทธาเป็นยังไง

0: แองเจิล
1: ลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณน้องแองเจิลแล้วก็น้องอ้อมล้อมนะคะกับช่วงวันนี้มีประเด็นค่ะคุยกันนุ่งนิ่งนุ่งนิ่งน่ารักนะคะ
3: ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาของรายการ5แยกข่าวแล้วนะคะวันพรุ่งนี้ค่ะสวทรนองเป็นแม่ข่ายแล้วก็รายการต่อไปค่ะตั้งแต่เวลา 16:30 นถึง 17:00 นคุณผู้ฟังจะได้ติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงซึ่งมีสวทกำแพงเพชรค่ะเป็นแม่ข่ายสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะแล้วก็วันนี้ดิฉันวาสนาบัวทองและคุณณัฐมนต์ชัยฤทธิ์พร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศสำหรับวันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรรับหน้าที่เป็นผู้ผลิตรายการดำเนินรายการโดยดิฉันอัญชลิกาครองเกษรควบคุมการผลิตโดยนายดิเรกยาโคชรัตน์ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชรและอำนวยการผลิตโดยนางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ช่วงแรกเราไปรับชมภาพเก่าเล่าเรื่องราวของต้นสักทรงปลูกของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นครั้งแรกค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปทุกที่ของประเทศไทยเพื่อปฏิบัติพระราชกรณียกิจและพระราชทานความช่วยเหลือพระสงฆ์นิกรของพระองค์ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยยึดหลักความพอเพียงและสามารถพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆอันเกิดจากพระราชดำริและพระราชดำรัสจำนวนมากกว่า 4,600 โครงการนับเป็นบุญของประชาชนไทยที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบารมีของพระองค์จังหวัดกำแพงเพชรเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยี่ยมเยียนประชาชนในพื้นที่รวม3ครั้งโดยครั้งที่1เมื่อวันพุธที่25มกราคมพุทธศักราช2510เสด็จพระราชดำเนินจากพระตำหนักปู่พิงราชนิเวศไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลและบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราชณบริเวณวังโบราณตำบลหนองปลิงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรหลังจากประทับพักพระราชอิริยาบถและเสวยพระกรยาหารกลางวันณศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรทรงปลูกต้นสักที่หน้าศาลากลางจังหวัดเสร็จแล้วเสด็จเยี่ยมราษฎรและเสด็จพระราชดำเนินไปยังสนามบินจังหวัดพิษณุโลกโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อประทับเครื่องบินครั้งที่2เมื่อวันอังคารที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2515พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนิน

0: พร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินส่วนพระองค์ณวัดคูยางอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรและส่งเยี่ยมราษฎรและครั้งที่3เมื่อวันจันทร์ที่29มกราคมพุทธศักราช2521เสด็จพระราชดำเนินยังสนามหน้าศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชรนายกาดรักมณีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรขณะนั้นกราบบังคมทูลรายงานและกราบบังคมทูลเบิกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จังหวัดกำแพงเพชรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและพระอาจารย์เงินโสระโยเจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทเขาดงรวกอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรและพระราชสังวรยานเจ้าอาวาสวัดศรีขันธารามอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองเฝ้าถวายของจากนั้นพระราชดำเนินไปยังพลับพลาพิธีเพื่อพระราชทานธงประจำรุ่นลูกเสือชาวบ้านอำเภอต่างๆในจังหวัดกำแพงเพชรจากนั้นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้มีจิตศรัทธาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลพระราชทานในกิจการลูกเสือชาวบ้านและสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เสร็จแล้วทรงพระราชดำเนินส่งเยี่ยมลูกเสือชาวบ้านและราษฎรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างล้นหลามทรงพระราชปฏิสันถารใกล้ชิดกับบุคคลเหล่านั้นและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ที่โดยเสด็จพระราชดำเนินตรวจรักษาผู้ที่เจ็บป่วยโดยทั่วถึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได
1: ้ผมชื่ออาจารย์สันติอภัยราชนะครับเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชรครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาพร้อมกับสมเด็จพระบรมราชินีนะครับคือพระบรมปีหลวงนี่นะครับเสด็จมากำแพงเพชรเสด็จครั้งแรกนะครับวันที่25มกราคม2510เป็นวันกองทัพไทยในสมัยนั้นนะฮะตอนเครื่องบินลงที่สนามหน้าเทคนิคนะฮะหน้าวิทยาเทคนิคซึ่งเป็นสนามกีฬาปัจจุบันเนี้ยก็มีประชาชนมาทั้งจัดตั้งและไม่ได้จัดตั้งนะมาเข้าเฝ้าเป็นจำนวนมากมายข้าราชการทุกอำเภอตอนนั้นมีอยู่4อำเภอนะฮะก็มาเข้าเฝ้าในอำเภอผู้ว่าราชการจังหวัดก็มากล่าวรายงานแล้วพระองค์ก็เสด็จรถยนต์พระที่นั่งไปบวงสรวงวันที่25มกราคมเนี่ยสมัยนั้นเชื่อว่าเป็นวันที่สมเด็จพระนเรศวรทำยุทธหัตถีชนะมหาอุปราชาเพราะฉะนั้นพระองค์ก็เสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรเพราะสมเด็จพระนเรศวรนั้นเสด็จมาที่กำแพงเพชรหลายครั้งนะฮะครั้งสุดท้ายเนี่ยพระศพมาอยู่ที่กำแพงเพชรถึง15วันพระองค์คงทราบข้อมูลอย่างนี้เป็นอย่างดีจึงเสด็จมาบวงสรวงที่กำแพงเพชรในวันที่25มกราคม2510ซึ่งพระองค์เสด็จเฮลิคอปเตอร์นะฮะจากพิษณุโลกนะครับมาลงที่หน้าศาลากลางเก่าคือบริเวณที่ว่าการอำเภอปัจจุบันเนี้ยซึ่งย้ายไปแล้วเนี่ยนะครับมาลงที่นั่นถึงประมาณ10โมงครึ่งเสร็จแล้วก็เข้าไปบวงสรวงสังเวยสมเด็จพระนเรศวรในบริเวณพระราชวังโบราณของกำแพงเพชรคือที่เราเรียกกันว่าสระมนเขาทำพระพราไว้สวยงามมากนะครับในหลวงและพระราชินีเสด็จขึ้นไปบวงสรวงสังเวยเสร็จเรียบร้อยโดยพิธีพราหมณ์แล้วก็ทำพิธีสงฆ์เสร็จก็เสร็จประมาณเที่ยงครึ่งเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้รับมาเสวยพระกายอาหารกลางวันบนศาลากลางเก่านะศาลากลางเก่าซึ่งใช้เวลาพักผ่อนพระอิริยาบถอยู่จนกระทั่งบ่ายสองครึ่งพระองค์ก็เสด็จลงมาปลูกต้นสักทรงในหลวงรัชกาลที่9ปลูกต้นขวามือของศาลากลางส่วนประพันธ์ปีหลวงพระราชินีนั้นปลูกต้นซ้ายมือของศาลากลางซึ่งเป็นอนุสรณ์สำคัญสำหรับคนกำแพงเพชรอย่างยิ่งเลยนะครับที่ทำให้ต้นสักทั้งสองต้นนี้ยังอยู่มาจนทุกวันนี้ครับผมพยายามจะศึกษาเรื่องราวของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระราชินีพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จกำแพงเพชรหาหลักฐานไม่ได้เลยหาหลักฐานไม่ได้ก็ไปตามบ้านคนเก่าแก่ของกำแพงเพชรนะฮะพอสมัยร้อยสิบนี่มันนานมากนะไปบ้านคนเก่าแก่แล้วก็เก็บภาพมาแต่ละภาพแล้วมารวบรวมกันเอาครั้งที่หนึ่งก่อนนะที่ไปนะฮะและผมไปได้ภาพเป็นอัลบั้มใหญ่เลย จากบ้านท่านศึกษาโกศินจารุวัฒน์ท่านศึกษาโกศินเนี่ยท่านเป็นศึกษาธิการอำเภอคลองขลุงท่านมารับเสด็จด้วยแล้วก็ท่านได้เขียนเรื่องราวเนี่ยหลังภาพไว้ทั้งหมดว่ามาทำอะไรอย่างไรอย่างไรผมก็นำเรื่องเหล่านั้นเนี่ยประมาณ30ภาพนะเอามาเรียบเรียงรวบรวมแล้วก็ถ่ายเป็นภาพยนตร์เรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จกำแพงเพชรครั้งที่1กับพระราชินีนะฮะแล้วก็เผยแพร่ไปแล้วก็ลงภาพเหล่านี้ลงไปไม่ได้กลัวใครจะเอาไปทำอะไรนะฮะคือเป็นวิทยาทานนะแจกจ่ายไปทั่วจนกระทั่งภาพเหล่านี้ตกอยู่ในที่ต่างๆซึ่งขนาดนี้ไม่รู้แล้วครับที่มาอย่างไรนะขนาดนี้นะครับซึ่งแม้แต่การปลูกต้นสักนั้นก็มีท่านรองพูดว่าการท่านหนึ่งเกษียณไปนานแล้วนะครับท่านก็บอกว่าอยากได้ภาพเมื่อก่อนนี้ประชาชนก็ไม่เข้าใจว่าต้นสักต้นนี้คือต้นอะไรไม่เข้าใจเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณหน้าสระกลางเก่าเนี่ยมันเป็นตลาดนัดแบบสนามหลวงนะเป็นตลาดนั้นคนก็เอาตะปูมาตอกนะตอกพระตอกสักทั้งสองต้นเนี่ยแล้วก็โยงกันไปโยงกันมาแล้วทุกสัปดาห์เนี่ยมันมหาศาลมากเลยก็ทำให้ต้นสักเนี่ยไม่มีใครรู้ว่าเป็นต้นสักของพระเจ้าอยู่หัวกับพระราชินีในสมัยนั้นก็เลยรองผู้ว่าขอภาพของผมเนี่ยไปติดไว้แล้วสร้างไปทำอย่างใหญ่เลยนะฮะแล้วติดป้ายปัจจุบันนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะยังอยู่ไอ้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ครั้งแรกที่ทำให้คนรู้ว่าพระพันธ์ปีหลวงมาปลูกต้นสักที่บ้านเราครับประชาชนก็เริ่มรู้สึกนะสำคัญมากเลยเมื่อตอนที่ในหลวงครองราชครบ60ปีนะซึ่งต้นสักทั้งสองต้นเนี่ยมีอาการที่จะกลวงคือตอนที่เขาปลูกเนี่ยไม่ได้ทะลุปูนเข้าไปข้างล่างนะฮะทำให้รากเนี่ยลงไปไม่ได้แล้วก็พอเติบโตขึ้นไปก็มันชะงักผมจำได้เป็นเดือนสิงหาคมนะฮะที่พายุใหญ่จะมาต้นสักทำท่าจะล้มทั้งสองต้นขณะนั้นเนี่ยทางชมรมผู้รักเมืองกำแพงไม่ชมรมผู้รักเมืองกำแพงเพชรชมรมรักในหลวงก็มาที่ต้นสักกันแล้วก็แจ้งเรื่องราวเหล่านี้ให้ทางจังหวัดทราบทางจังหวัดตอนนั้นเนี่ยคุณเทวันอุตสิวีเนี่ยเป็นนายอำเภอเมืองซึ่งยังอยู่ที่หน้าต้นสักนะอำเภอเมืองอยู่ตรงนั้นก็ลงมาช่วยกันท่านมหาสมจิตอภิจิตโตแห่งเรือนไทยนะฮะสมัยนี้ท่านเป็นพระราชแล้วนะครับเป็นพระเทพแล้วท่านก็ไปหาวิศวกรต้นไม้มาเยอะทีเดียวนะฮะผมว่า20กว่าท่านลองมาวินิจฉัยดูซิว่าต้นสักนี่จะทำให้มันเติบโตได้อย่างไรขนาดนี้ซึ่งมันวิกฤตมากวิศวกรต้นไม้จากกรุงเทพทั้งหมดเนี่ยก็มาดูแลกันแล้วก็ทำให้มันแข็งแรงขึ้นทำให้ดีขึ้นบูรณะต้นไม้อย่างดีนะฮะเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมยังเชิญหัวหน้ากลุ่มเขาเนี่ยมาออกอากาศที่สถานีวิทยุของเราเนี่ยว่าเมื่อไหร่เราจะเอาไม้เอาเหล็กที่ค้ำออกได้นะฮะเขาบอกว่าอาจารย์15ปีถึง18ปีตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะฮะใกล้แล้วนะครับซึ่งน่าจะออกได้แต่ขณะนี้หมดเมื่อกี้ผ่านไปชมก็เป็นธรรมชาติว่าใบร่วงหมดใบร่วงหมดแต่ขณะนี้ทางอบจ.ได้เข้ามาดำเนินการไม่ให้รถผ่านตรงนั้นแล้วก็ถัดทำเป็นสวนสาธารณะคือต้องเข้าใจเลยนะครับว่าพระพันปีหลวงเนี่ยเสด็จมากำแพงเพชรเนี่ยถึง11ครั้งซึ่งการ11ครั้งนี่มันเป็นเรื่องที่พระมหากษัตริย์ซึ่งดูแลทั้งแผ่นดินเนี่ยจะมาบ้านเราถึง11ครั้งเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะฉะนั้นครั้งแรกที่พระองค์มาเนี่ยคือพระพันปีหลวงมาเนี่ยที่มาปลูกต้นสักต้นนี้ไว้เนี่ยซ้ายมือของสระกลางเนี่ยนะครับซึ่งมันมีความหมายสำคัญกับคนกำแพงเพชรมากคนกำแพงเพชรในช่วงหลังเนี่ยผมว่าเข้าใจมากขึ้นและระลึกถึงมากขึ้นก็พยายามไปดูแลกันนะฮะไปดูว่ามันเป็นยังไงและขณะนี้กรมป่าไม้ก็ดีทางเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็มาดูแลเพื่อที่จะให้ต้นสักเนี้ยรอดได้แต่ขณะนี้ก็59ปีที่ผ่านมานะก็ใหญ่โตมากเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยก็เลยทำให้ต้นสักเหล่านั้นเนี่ยทั้งสองต้นเนี่ยคนก็เข้าใจมาดูแลเข้าใจมาสนใจ และขณะนี้ทุกคนก็รู้ว่าต้นสักสองต้นนี้คือต้นสักมเหสวนของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9กับพระพันปีหลวงครับ
0: เรายังคงอยู่ด้วยกันในช่วงของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดตั้งโครงการสถานีเกษตรพื้นที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาหมู่ที่8ตำบลโป่งน้ำร้อนอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรเพื่อฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่เสื่อมโทรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขาผ่านการเกษตรอย่างยั่งยืนเชิญทุกท่านติดตามรับชมและรับฟังในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
2: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ครับสวัสดีครับผมนายวีรศักดิ์ที่ชัยหัวหน้าโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรครับครับสำหรับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้ก่อตั้งเมื่อวันที่31ตุลาคม2551นะครับตามหนังสือของราชเลขาธิการนะครับสำนักพระราชวังนะครับตามพระราชดำริของพระพันปีหลวงนะครับซึ่งเกิดจากนะครับในช่วงนั้นนะครับมีความไม่เข้าใจกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่กับราษฎรนะครับซึ่งเป็นเหตุให้มีการสูญเสียนะครับของผู้ปฏิบัติงานความได้ทราบถึงพระพันปีหลวงนะครับจึงได้มีพระราชดำริให้ตั้งโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงบ้านป่าคาขึ้นนะครับโดยมีวัตถุประสงค์1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับ3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ดำเนินโครงการนะครับก็มี3หมู่บ้านได้แก่บ้านป่าคานะครับซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอคลองลานนะครับบ้านโลโคและบ้านป่าหมากก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในอำเภอโกสัมพีนครนะครับซึ่งทั้งหมดอยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองบางเจ้าจังหวัดกำแพงเพชรครับซึ่งการดำเนินงานนะครับของสถานีนะครับก็ได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำริร่วมขับเคลื่อนพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับในจังหวัดกำแพงเพชรและก็ในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็กระทรวงต่างๆนะครับเพื่อจะสนองพระราชดำริให้เป้าหมายก็คือคนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลครับการดำเนินงานของโครงการสถานีนะครับซึ่งในพระราชดำริของพระพันปีหลวงเนี่ยมีอยู่3ด้านหลักๆก็คือ1ก็คือเรื่องของการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับ2ก็คือเรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่และ3ก็คือการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งโครงการสถานีนะครับได้น้อมนำเอาแนวพระราชดำรินะครับมาร่วมบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆในจังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานใกล้เคียงครับทั้งภายในกรมเดียวกันนะครับกระทรวงเดียวกันแล้วก็ต่างหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตรด้านการศึกษาด้านคมนาคมทุกหน่วยงานนะครับมาร่วมบูรณาการโดยจังหวัดกำแพงเพชรนะครับได้เป็นผู้ประสานบูรณาการโดยเฉพาะเรื่องของการสนับสนุนด้านงบประมาณบางส่วนนะครับที่ขับเคลื่อนโครงการสถานีนะครับซึ่งการส่งเสริมความรู้ด้านการเกษตรนะครับก็จะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพืชเกษตรที่เป็นเกษตรเชิงเดี่ยวมาเป็นเกษตรมูลค่าสูงโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชที่มีความสูงเป็นพืชที่สามารถปลูกในพื้นที่ที่มีความสูงและมีความทนทานกับความหนาวได้นะครับอย่างเช่นอะโวคาโดกาแฟหรือพืชเกษตรเมืองหนาวอื่นๆมาทดลองนะครับเพื่อเป็นการให้เกษตรกรใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลผลิตมากขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการลดใช้สารเคมีนะครับก็จะมีเรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการใช้ปุ๋ยคอกปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวพันธุ์ที่ทำให้เกษตรกรเนี่ยลดใช้การใช้สารเคมีมากที่สุดเพราะว่า1ก็คือเราอยู่ในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับการใช้สารเคมีนอกจากมีผลกระทบต่อเกษตรกรโดยตรงก็ยังมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอยู่ด้านบนด้วยนะครับ2เรื่องของการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับซึ่งบ้านพื้นที่รับผิดชอบของเรามีบ้านป่าคาบ้านป่าหมากและบ้านโลโคเนี่ยอยู่ในสองอำเภอคืออำเภอคลองลานและอำเภอโกสัมพีนครเนี่ยเป็นพื้นที่ที่อยู่ในอุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้าครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้นะครับก็มีการคมนาคมขนส่งที่ค่อนข้างที่จะยากลำบากเพราะว่าเส้นทางการคมนาคมก็ยังเป็นทาง2ล่องล้อนะครับที่บางส่วนก็ยังได้รับการปรับปรุงบางส่วนก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับปรุงต่อไปอยู่นะซึ่งก็จะทำให้ความยากลำบากในการติดต่อ มายังโลกภายนอกนะครับหรือว่าหมู่บ้านภายนอกเนี่ยยังเป็นมีข้อจำกัดอยู่นะครับโดยเฉพาะเรื่องเมื่อเวลาการเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยซึ่งก็เป็นปัญหาสำคัญส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องของการนำผลผลิตทางการเกษตรของพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมาจำหน่ายก็จะเป็นข้อจำกัดอยู่นะครับซึ่งตอนนี้ก็ได้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยกันขับเคลื่อนนะครับพัฒนาให้มีการคมนาคมที่ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะช่วยลดความทุรกันดารแล้วก็ลดความลำบากของพี่น้องที่อยู่ด้านบนนะครับให้ดีขึ้นนะครับแล้วก็เรื่องของการศึกษานะครับก็มีการตั้งโรงเรียนแล้วก็มีการขยายผลนะครับเอาความรู้ต่างๆจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะไปเติมให้กับโรงเรียนที่อยู่ภายในพื้นที่นะครับซึ่งมีอยู่ทั้งหมด2โรงเรียนนะครับก็คือโรงเรียนบ้านหนองแดงสาขาบ้านโลโคแล้วก็โรงเรียนบ้านคลองบัวแดงสาขาบ้านป่าคานะครับในส่วนงานที่3นะครับก็จะเป็นเรื่องของสาธารณสุขนะครับก็คือตอนนี้ก็มีโรงพยาบาลประจำตำบลนะครับที่ตั้งอยู่ก็คือแก้ไขปัญหาในเรื่องของการบาดเจ็บที่เบื้องต้นนะครับเพื่อจะบรรเทาความเจ็บปวดในส่วนที่จะเข้ามาถึงยังโรงพยาบาลประจำอำเภอหรือโรงพยาบาลในเมืองเนี่ยให้เบื้องต้นก่อนที่จะเกิดการสูญเสียนะครับอันนี้ก็มีการก่อตั้งในสถานีนะครับแล้วก็แนวทางการพัฒนาตามประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็เป็นเรื่องของการให้พี่น้องที่อยู่ในป่านะครับอยู่ได้อย่างยั่งยืนและเกื้อกูลกันนะครับเพราะว่าเราอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์ไปซึ่งเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธารนะครับทำยังไงจะให้พี่น้องเกษตรกรที่อยู่ด้านบนเนี่ยมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาตินะครับแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรอื่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการส่งเสริมการปลูกพืชให้ได้มีมูลค่าสูงแล้วก็เรื่องของการนำเอาความรู้ต่างๆมาเสริมกันแล้วก็พยายามให้สอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างจิตสำนึกในระหว่างชุมชนโรงเรียนแล้วก็ผู้ที่เข้าไปในพื้นที่นะครับให้ตระหนักถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องแนวทางการดำเนินงานของโครงการสถานีในส่วนของผลสัมฤทธิ์ตั้งแต่มีการจัดตั้งโครงการสถานีจนถึงปัจจุบันนะครับก็คิดว่า1ก็คือพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่โครงการสถานีนะครับก็ได้รับความรู้ด้านการดูแลพื้นที่เกษตรกรของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้สารเคมีนะครับการจัดการเชื้อเพลิงการใช้ปุ๋ยหรือว่าการจัดการวัชพืชเนี่ยก็มีความรู้จากหน่วยงานต่างๆเข้าไปเสริมให้เกษตรกรนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการปลูกพืชเกษตรมูลค่าสูงซึ่งในบ้านปากคาเนี่ยก็ถือว่าการใช้อะโวคาโดเป็นพืชเกษตรมูลค่าสูงนำพื้นที่อื่นเนี่ยก็ถือว่าประสบความสำเร็จเพราะเกษตรกรมีรายได้ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับจากการปลูกพืชจำนวนมากๆนะครับก็เหลือการปลูกพืชพื้นที่จำกัดแต่ว่าสร้างผลตอบแทนให้มากกว่าเกษตรล้มลุกอย่างเช่นข้าวโพดนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็ในพื้นที่บ้านโลโคบ้านป่าหมากก็ยังมีพืชเกษตรกรอื่นที่เราสามารถเป็นเกษตรมูลค่าสูงเหมือนกันแต่ว่าผลผลิตของเขาจะออกกล้าช้ากว่าพืชเกษตรในพื้นที่อื่นนะครับอย่างเช่นเงาะหรือทุเรียนเนี่ยก็ทำให้สามารถที่จะสร้างรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกแล้วก็ราคาไม่ตกต่ำเหมือนการปลูกในช่วงอื่นของในพื้นที่อื่นนะครับส่วนเรื่องของการส่งเสริมคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ก็ในพื้นที่นะครับก็มีการเรื่องของการดูแลเรื่องของการศึกษานะครับจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปเพิ่มศักยภาพนะครับไปเติมความรู้เรื่องการขาดแคลนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในพื้นที่ที่มีการศึกษานะครับของโรงเรียนนะครับแล้วก็การดูแลถนนหนทางแล้วก็สะพานที่มีความยากลำบากในการเชื่อมต่อกันก็มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นนะครับอันนี้นะครับแล้วก็เรื่องของการในส่วนของการสร้างจิตสำนึกนะครับก็จะมีเรื่องของการอบรมให้เยาวชนนะครับไม่ว่าจะเป็นการอบรมเยาวชนอาสาพิทักษ์ป่านะครับเพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็กๆได้มีความรู้แล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับผู้ปกครองแล้วก็อบรมเยาวชนเรื่องของครูป่าไม้สนองพระราชดำริของกรมสมเด็จพระเทพนะครับอันนี้ก็เป็นงานนึงที่เราได้รับดำเนินการมาทั้ง2โรงเรียนแล้วก็คิดว่าเด็กๆก็มีความรู้แล้วก็สามารถที่จะนำความรู้เนี่ยไปถ่ายทอดต่อผู้ปกครองหรือที่อยู่ในพื้นที่ได้นะครับส่วนเกษตรกรแล้วก็ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่นะครับเราก็มีการร่วมกันนะครับสร้างเครือข่ายในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็มีการร่วมกันนะครับปลูกป่าในช่วงวันสำคัญนะครับการทำแนวกันไฟเพื่อป้องกันไฟป่านะครับแล้วก็ในส่วนของการลดจุดความร้อนหรือฮอตสปอตนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถือว่า อุทยานชาติของวังเจ้านะครับแล้วก็มีการมีส่วนร่วมของชุมชนนะครับในการลดฮอตสปอตนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยจนถึงปัจจุบันนะครับก็ถือว่าจุดความร้อนในพื้นที่มีแนวโน้มลดลงก็ต้องขอขอบคุณเกษตรกรแล้วก็ผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะครับที่ได้มีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรร่วมกันเพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนของตัวเองในพื้นที่แล้วก็พี่น้องเกษตรกรพี่น้องที่อยู่ในจังหวัดกำแพงเพชรเนี่ยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ขึ้นครับผมในส่วนของการติดตามงานนะครับในของโครงการสถานีของเราเนี่ยเป็นโครงการลำดับที่18นะครับที่ตั้งขึ้นตามพระราชดำริเนี่ยแต่ว่ามีการติดตามงานผ่านทางองคมนตรีนะครับซึ่งการติดตามงานขององคมนตรีก็จะมีติดตามมาเป็นระยะนะครับก็ตั้งแต่ก่อตั้งโครงการสถานีจนมาถึงปัจจุบันนะครับซึ่งเราก็ได้เอาปัญหาอุปสรรคต่างๆแล้วก็ผลการปฏิบัติงานแล้วก็เรื่องของการเอาข้อมูลต่างๆนะครับมารายงานแล้วก็เพื่อจะให้ข้อมูลเนี้ยได้ทราบไปถึงการขับเคลื่อนโครงการสถานีครับในนามของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความสำนึกนะครับในพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงเป็นอย่างมากนะครับที่ได้สนองงานของพระราชดำริของพระองค์ท่านนะครับแล้วก็ในส่วนของเกษตรกรและชุมชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้นำแนวทางพระราชดำรินะครับมาส่งเสริมมาต่อยอดมาทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะครับ
0: และทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจัดทำขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพรุ่งนี้พบกับสวท.กระบี่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ปัญหาทุกความเดือดร้อนเราอาสาร่วมแก้ไขโทรหาเรา 92.5 อาสาช่วยประชาชนเปิดสายสดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่จังหวัดสงขลาติดตามความพร้อมการป้องกันอุทกภัยของทางจังหวัดและหน่วยทหารในพื้นที่ให้สามารถช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงที
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสงขลาเพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการเตรียมความพร้อมป้องกันและรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่4โดยมุ่งติดตามระบบระบายน้ำและการเตรียมพร้อมดูแลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จากหน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดสงขลากรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการเฝ้าระวังและป้องกันสถานการณ์รวมถึงเตรียมกำลังพลยานพาหนะและยุทโธปกรณ์ให้มีความพร้อมสามารถเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดสถานการณ์ทางนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมย้ำว่าการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าจะต้องตั้งเป้าหมายทุกหน่วยงานสามารถทำงานประสานกันอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงการติดตามสถานการณ์น้ำระบบระบายน้ำตลอดจนการเตรียมกำลังและทรัพยากรสำหรับเข้าปฏิบัติภารกิจเพื่อให้การป้องกันและช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสามารถดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยช่วงปลายปีย้ำทุกหน่วยงานพร้อมช่วยเหลือประชาชน
8: นายสกินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงโครงการชลประทานพัทลุงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยที่ประตูระบายน้ำคลองนาท่อมอำเภอศรีนครินทร์และประตูระบายน้ำท่าแนะอำเภอศรีบรรพตจังหวัดพัทลุงเพื่อเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงกล่าวว่าจังหวัดได้เตรียมความพร้อมและประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการแจ้งเตือนภัยการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและอุปกรณ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งปภ.ชลประทานรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกำชับให้ทุกส่วนตรวจสอบและเตรียมอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพพร้อมขอให้ประชาชน ติดตามข่าวสารและการแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดโดยขอให้มั่นใจว่าจังหวัดพัทลุงได้บูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนเพื่อบริหารจัดการน้ำและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดนพพรพลไม้สวท.พัทลุงรายงาน
1: เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์จังหวัดตากลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่สร้างความเสียหายต่อประชาชน
9: นายชมศักดิ์พฤกษ์ไพบูลย์กิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเด่นไม้สูงหมู่ที่12เป็นการเร่งด่วนดำเนินการอพยพผู้ประสบอุทกภัยไปยังศูนย์พักพิงจำนวน2ครัวเรือนดูบัตรภัยในน้ำป่าไหลหลากและสร้างความเสียหายต่อประชาชนทรัพย์สินสิ่งของสาธารณประโยชน์ต่างๆในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สลิดดำเนินการและความช่วยเหลือในด้านการดำรงชีพเบื้องต้นได้แก่น้ำดื่มและถุงยังชีพโดยมีเกษตรกรผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากครั้งแรกซึ่งมีความเสียหายเพิ่มเติมและมีเกษตรกรผู้เสียหายรายใหม่เพิ่มเติมได้แก่หมู่ที่19จำนวน14รายพื้นที่โดยประมาณ100ไร่หมู่ที่12จำนวน10รายพื้นที่โดยประมาณ80ไร่จากข้อมูลดังกล่าวเป็นเพียงการประมาณการเบื้องต้นซึ่งจะดำเนินการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงความเสียหายหลังจากภัยสงบลงกัญญากันสุขสวท.ตากรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันอังคารที่6ตุลาคม2569รายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับที่ FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่ตอนนี้กำลังติดตามรายการอยู่ด้วยคุณผู้ฟังครับทาง AM 819 KHzAM 891 KHz และ 1467 KHz นะครับอยู่พื้นที่ไหนรายงานตัวมานะครับแล้วก็ทักทายต่างๆมาได้เลยนะครับเชื่อว่าหลายๆพื้นที่วันนี้ก็ยังคงต้องติดตามกันนะครับเรื่องราวของฝนฟ้านะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ครับในการเป็นสื่อกลางแจ้งข้อมูลแจ้งข่าวสารแจ้งรายละเอียดทั้งหมดได้เบอร์บอกก่อนเลยนะครับเบอร์02-276-9717ครับแล้วก็02-276-9721นะครับก็ทักทายพูดคุยนะครับรวมถึงการติดตามข้อมูลข่าวสารทั้งหมดได้นะครับวันนี้ใครที่มาแล้วทีมงานของเราครับคุณสุวิทย์โสมนัสนะครับวันนี้อยู่ที่หลังไมค์แล้วก็ยังมีช่างเทคนิคของเรานะครับประสานงานคุณหนึ่งภูสนิสาชูกลิ่นนะครับวันนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่หลังไมค์ด้วยในการที่จะอัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับใครที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้พื้นที่ไหนนะครับเป็นอย่างไรบ้างก็แจ้งมาไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็วันนี้ว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์นะครับวันนี้อยู่ที่เพจ Facebook ของเราครับส่งมาอยากจะพูดคุยนะครับทักทายหรือว่าสื่อสารเรื่องราวต่างๆมาได้เลยตอนนี้นะครับตั้งแต่ต้นๆชั่วโมงเลยเป็นยังไงกันบ้างนะครับเชื่อว่าหลายๆท่านตอนนี้ก็ติดตามกันอยู่นะครับเข้ามาได้ที่เพจของ PR ตัว P ตัวใหญ่นะครับแล้วก็ตัว R ตัวใหญ่ PR กดติดตามหรือยังครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมฝากแชร์ด้วยคุณชาญทิพย์นะครับกดมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านเลยวันนี้นะครับคุณรจนาบุรณกิตติแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับมีดูเทปนะครับวันนี้จากพระรุ่งด้วยขอบคุณมากก็พิมพ์มาครับวันนี้บรรยากาศเป็นอย่างไรบ้างหลายเรื่องราวนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องนะครับกับสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีการประชุมนะครับแล้วก็มีการอัปเดตหลายๆเรื่องแน่นอนครับเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนั่นก็คือเรื่องของการเยียวยาด้วยเพราะว่ามีหลายคนครับไปลงทะเบียนมาเรียบร้อยสำหรับเรื่องของการเยียวยาวันนี้ครับจับประเด็นเป็นข่าวนะครับก็จะมาสรุปเรื่องสำคัญให้ได้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าทุกท่านตอนนี้ก็อยากจะรู้นะครับในจุดสำคัญของทั้งกรุงเทพมหานครภาพรวมวันนี้ก่อนเลยเล่าให้ฟังแบบนี้ว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยดีขึ้นในทุกๆพื้นที่เลยก็ว่าได้นะครับซึ่งเชื่อว่าเป็นในทิศทางที่ดีแล้วก็เรื่องสำคัญนะครับที่วันนี้ต้องบอกว่านำเรียนกันตั้งแต่ต้นรายการแล้วก็ขออนุญาตนำเรียนเป็นข่าวแรกเลยนั่นก็คือวันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งเร่งจ่ายเยียวยาน้ำท่วมนะครับแล้วก็ให้ตรวจสอบให้จบที่ปภ.นะครับเพราะว่าเชื่อว่าพี่น้องหลายคนเนี่ยก็เดือดร้อนใช้คำนี้เลยว่าเดือดร้อนจากเรื่องของอุทกภัยนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติท่านเป็นประธานการประชุมครับกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับณกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เพื่อติดตามคุณผู้ฟังในเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยแล้วก็การให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนหลักใหญ่ใจความของวันนี้ครับ6ตุลาคม2569เนี่ยภาพรวมอย่างที่บอลเกริ่นนำตั้งแต่ต้นรายการเลยสถานการณ์ในหลายพื้นที่ครับเริ่มคลี่คลายเข้าสู่ช่วงของการเฝ้าระวังนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่นะครับนำเรียนว่า ก็ยังคงน่าเป็นห่วงท่านนายกบอกว่าขอให้ทุกหน่วยงานระดมสรรพกำลังครับเข้าให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังนะครับหรือว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นหรือว่าเส้นทางคมนาคมต่างๆที่ถูกตัดขาดแม้กระแสข่าวแล้วก็ความสนใจต่อสถานการณ์น้ำท่วมในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะลดลงแล้วนะครับแต่ทุกหน่วยงานก็ต้องไม่ละเลยความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนก็ต้องติดตามนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนด้วยในส่วนของท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งการครับให้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณผู้ฟังอย่างที่ฟังข่าวเลยนะครับพื้นที่ภาคใต้ที่หลายคนบอกว่าเดี๋ยวปลายตุลานะครับแล้วก็เข้าสู่พฤศจิกาเนี่ยแน่นอนครับพื้นที่ภาคใต้ก็จะเจอเรื่องของฝนตกหนักตามฤดูกาลนะครับท่านนายกก็สั่งว่าต้องติดตามแล้วก็รายงานอย่างต่อเนื่องนะครับหากสถานการณ์ต่างๆนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ตามต้องเร่งสื่อสารนะครับข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบนะครับท่านย้ำคำนึงน่าสนใจคำนี้ขอให้กาดอย่าตกแล้วก็ขอให้ต้องสื่อสารอย่างชัดเจนกับพี่น้องประชาชนอีกเรื่องนึงครับต้องเป็นบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันนะครับระยะฟื้นฟูนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ก็ดีขึ้นละนะครับคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับทางรายการก็ส่งกำลังใจเรียกว่าเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเนี่ยคืออยู่กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ส่งพลังส่งแรงใจนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับพี่น้องประชาชนเลยพอหมุนมาสวทก็จะสบายใจนะครับที่จะได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนอีกระยะนึงครับนั่นก็คือระยะของการฟื้นฟูท่านนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานต้องเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดครั้งใหญ่หรือภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า big cleaning นะครับหากประชาชนร้องขอความช่วยเหลือขอให้เจ้าหน้าที่เนี่ยให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ประชาชนครับสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนะครับเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับที่ต้องเรียนกับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามฟังอยู่เรื่องการจ่ายเงินเยียวยาเชื่อว่าหลายคนรอฟังอยู่เช่นเดียวกันนะครับขณะนี้รายชื่อของประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับทยอยเข้าสู่ระบบแล้วใครที่ได้ลงทะเบียนแล้วพิมพ์มาบอกหน่อยนะครับหรือว่าใครที่เรียกว่าลงทะเบียนแล้วก็รออยู่ตอนนี้ก็บอกมาได้ทาง TikTok ด้วยนะครับหรือว่าโทรมาก็ได้อยากรู้ว่าลงทะเบียนยากง่ายเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนไหนคือคุณผู้ฟังสามารถเช็คได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมีการลงทะเบียนแล้วก็ทยอยเข้าสู่ระบบมีการโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนแล้วด้วยนี่นะครับกว่า600รายนะครับเชื่อว่าหลายคนได้รับเงินเยียวยาแล้วด้วยใครได้รับแล้วนะครับพิมพ์มาบอกหน่อยอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับในหลายๆพื้นที่ที่วันนี้ฟังอยู่คุณรักตัวเองคุณบอลขาลงแล้วค่ะรอนี่คุณรักตัวเองส่งมาเอาคุณผู้ฟังที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาแล้วหรืออย่างไรนะครับติดขั้นตอนตรงไหนยังไงก็โทรมาแจ้งหลังไมค์ก็ได้เดี๋ยวจะได้ประสานในเรื่องของความช่วยเหลือถ้าเกิดว่าขัดตกบกพร่องอย่างไรนะครับเรื่องนี้ครับทางด้านของการกำชับนะครับเจ้าหน้าที่ก็เร่งสำรวจแล้วก็ตรวจสอบแล้วก็มีการจัดส่งรายชื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างรอบคอบแล้วก็ครบถ้วนเพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้าตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับเพื่อให้เงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนโดยเร็วที่สุดท่านนายกสั่งปภ.ประสานธนาคารออมสินนะครับท่านเข้าใจว่าหลายๆคนก็เดือดร้อนนะครับจากเหตุการณ์ภัยธรรมชาติก็สั่งเร่งนะครับเรื่องของการโอนเงินเยียวยาอันนี้คือข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลก็เร่งให้เจ้าหน้าที่นะครับดำเนินการเรื่องของการโอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการตรวจสอบข้อมูลก็ต้องดำเนินการนะครับเพื่อไม่ให้มีขั้นตอนที่มันซ้ำซ้อนต่างๆด้วยจะทำให้มันล่าช้าไปอีกดังนั้นเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเสร็จแล้วก็เร่งให้มันถูกต้องเพื่อที่จะได้โอนเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่วันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพื่อที่จะได้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันแล้วก็เป็นประโยชน์ครับเชื่อว่าหลายคนก็รับรู้นะครับแล้วก็ตามข้อมูลกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่เลยนะครับวันนี้ใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งมาบอกกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเพิ่มเติมกันมานะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอก02 276 9710 07แล้วก็02-276-9721นะครับก็สามารถที่จะส่งมาต่อเนื่องกันได้นะครับวันนี้มีพื้นที่ไหนที่กำลังอยากจะรับความช่วยเหลือต่างๆหรือว่ายังมีการติดขัดต่างๆก็ส่งมาได้เรื่อยๆเลยนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็พร้อมที่จะเป็นสื่อกลางให้กับพี่น้องประชาชนมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งเรื่องสำคัญครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนก็ให้ความสนใจนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รวมถึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านครับต้องบอกว่าลงพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจุดของรังสิตนะครับจากปัญหาที่เกิดขึ้นคือเรื่องของน้ำนะครับหลายคนบอกว่าอาจจะมีเรื่องกลิ่นนะครับเรื่องของความไม่สะอาดต่างๆด้วยนะครับล่าสุดนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานความร่วมมือครับกับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ครับในนามของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีลงพื้นที่ครับทั้งสองท่านนะครับที่พื้นที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีครับเพื่อบูรณาการความช่วยเหลือนะครับในเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยควบคู่กับเรื่องของการสื่อสารข้อมูลในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือแล้วก็ดูแลพื้นที่ที่ประสบภัยเรื่องของอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจุดนี้ครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าใครที่ตามข่าวรังสิตก็เป็นอีกจุดนึงนะครับเมื่อกี้นี้มีคุณผู้ฟังส่งมาแถวแถวเมเจอร์รังสิตนี่น้ำค่อนข้างสูงเลยคุณบอลครับเพราะว่าฝนตกลงมาตั้งแต่ช่วงสายๆของวันนี้6ตุลาคมนะครับตอนนี้ก็มีการแจ้งมาอย่างต่อเนื่องครับต้องบอกว่าเราก็ติดสถานการณ์กันอยู่แบบเรียลไทม์เลยคุณผู้ฟังในทุกช่องทางทั้งออนไลน์ทั้ง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz นะครับรวมถึง AM 819 kHzAM 891 กิโลเฮิรตซ์และ 1,467 กิโลเฮิรตซ์เพื่ออัปเดตข้อมูลนะครับเรื่องสถานการณ์น้ำทางด้านของการดำเนินงานในครั้งนี้ครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับโดยดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ทำหน้าที่หลักเลยครับในการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการประชาสัมพันธ์การสื่อสารภาครัฐนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลนะครับที่เป็นเรื่องจำเป็นดร.พัชรินทร์ซัมสิริพงศ์ครับกล่าวว่านางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำครับเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากการได้รับผลกระทบครั้งนี้ครับรังสิตเนี่ยต้องบอกว่ายังคงมีจุดสำคัญที่น้ำท่วมขังอยู่ท่านก็บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนภาครัฐนะครับทั้งภาคเอกชนแล้วก็ภาคประชาชนนะครับโดยเร่งให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำชับเรื่องการช่วยเหลือประชาชนต้องทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็ต้องลงไปในพื้นที่จริงนะครับนำเรื่องของปัญหาทั้งหมดมาเชื่อมโยงกันทั้งการดูแลคุณภาพเรื่องของน้ำลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็เรื่องของการสื่อสารข้อมูลให้ถูกต้องกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่คือข้อสั่งการสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับที่กำกับดูแลทั้งในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์เรื่องการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนให้กับพี่น้องประชาชนเราต้องดูแลพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงเกิดภัยไปจนถึงการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าตอนนี้หลายพื้นที่สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแต่มันก็ต้องมีเรื่องของบิ๊กคลีนนิ่งใช่ไหมครับการทำความสะอาดการล้างบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับลดผลกระทบจากเรื่องของสิ่งแวดล้อมด้วยเพราะว่าอย่างที่บอลนำเรียนกับคุณผู้ฟังว่าก็มีเรื่องของน้ำเสียนะครับท่านก็เร่งบำบัดเรื่องของน้ำเสียในพื้นที่ของรังสิตปทุมธานีแล้วก็มีการเติมจุลินทรีย์เข้าไปเพื่อช่วยเหลือนะครับให้กับพี่น้องที่อยู่บริเวณนั้นเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นแล้วก็คุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนก็ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับการบูรณาการครั้งสำคัญของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ด้านไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือ ฟื้นฟูแล้วก็การสื่อสารนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรียกว่าเกาะติดแบบเรียลไทม์ครับตลอด24ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับที่หลายคนส่งข้อความมานะครับก็ขอบคุณมากๆเลยที่เป็นกำลังใจให้กับหลายๆพื้นที่นะครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับกำลังใจจากพี่น้องภาคใต้ด้วยนะครับบอกว่าขอเป็นหนึ่งแรงใจให้กับพี่น้องที่ประสบอุทกภัยนะครับทุกอย่างจะคลี่คลายเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันน่ารักมากๆเลยครับอย่างบอกแล้วว่ากำลังใจคือสิ่งสำคัญมากๆเลยทีเดียวมาตามกันอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก็ยังคงต้องติดตามกันทางด้านของกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ครับก็มีข้อสั่งการสำคัญเรื่องของอุทกภัยหลายๆคนเจอปัญหาคุณผู้ฟังบางคนแล้วเนี่ยก็มีการโทรศัพท์มาบอกกันด้วยเนาะว่าคุณบอลไข่ไก่แพงมากผักก็แพงนะครับเรื่องนี้เนี่ยท่านสุภจีสุธรรมพันธ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ท่านทราบท่านสั่งการให้กรมการค้าภายในเนี่ยเร่งไปดูแลแล้วก็เร่งไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของข้าวของสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับทั้งผักทั้งไข่ไก่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทางด้านของรองอธิบดีกรมการค้าภายในนายจิรวุฒิสุวรรณอาจครับท่านก็เปิดเผยผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยซึ่งต้องบอกว่ามีการแถลงกันทุกๆวันนะครับเรื่องของข้าวของเรื่องของสินค้าอุปโภคบริโภคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่พี่น้องประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกรมการค้าภายในครับก็เร่งดูแลครับเรื่องของปริมาณเรื่องของราคาสินค้าที่จำเป็นนะครับโดยเฉพาะไข่ไก่ผักสดนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับพื้นที่เพาะปลูกในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจังหวัดนครปฐมแล้วก็จังหวัดฉะเชิงเทราต้องนำเรียนแบบนี้ก่อนว่า3จังหวัดที่บอลบอกไปเนี่ยเป็นพื้นที่ในการเพาะปลูกสุดท้ายเนี่ยเจอน้ำท่วมก็พื้นที่ที่เพาะปลูกก็ได้รับความเสียหายส่งผลครับให้เรื่องของผลผลิตเนี่ยลดลงก็ได้มีการประสานนะครับการเชื่อมโยงเรื่องของผักจากพื้นที่อื่นที่ไม่ได้รับผลกระทบนะครับเช่นเพชรบูรณ์แล้วก็นครราชสีมาเข้าสู่ตลาดในกรุงเทพมหานครครับแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงเพื่อเพิ่มปริมาณสินค้าแล้วก็จะได้มีการดูแลเรื่องนี้อย่างทั่วถึงนะครับมาดูเรื่องของไข่ไก่กันหน่อยครับที่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคโดยตรงนะครับฟาร์มในจังหวัดฉะเชิงเทราครับต้องนำเรียนว่าได้รับความเสียหายส่งผลกระทบต่อไก่ประมาณ3ล้านตัวกรมการค้าภายในครับก็ได้มีการร่วมกับกรมปศุสัตว์นะครับขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ไข่จาก80สัปดาห์เป็น85สัปดาห์คุณผู้ฟังแล้วก็มีแม่ไก่นะครับพันที่ต้องบอกว่าดูแลอีก 1,000 นะครับจาก72สัปดาห์เป็น75สัปดาห์นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นการขยายอายุปลดระวางแม่ไก่ซึ่งตรงนี้ครับคาดว่าจะช่วยเพิ่มปริมาณไข่ไก่ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ก็ขอความร่วมมือเรื่องของการชะลอการส่งออกไปจนถึงธันวาคมนะครับแล้วก็ตรึงราคาไข่หน้าฟาร์มเอาไว้ที่ฟองละ4บาทนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญขณะเดียวกันครับอีกเรื่องนึงกรมการค้าภายในก็จัดเตรียมกิจกรรมเอาไว้ด้วยนะครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพในพื้นที่น้ำลดโดยกรุงเทพมหานครก็จะจัดขึ้นนะครับในช่วงของวันที่9ถึง18ตุลานะครับแล้วก็ต่างจังหวัดก็จะเริ่ม16ตุลาครับไทยช่วยไทยลดค่าครองชีพนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมแบบนี้คุณผู้ฟังต่อเนื่องไปถึงธันวาคมเลยจำหน่ายสินค้าราคาถูกราคาประหยัดลดภาระค่าครองชีพให้กับพี่น้องประชาชนใครสนใจนะครับฝากเบอร์เอาไว้ที่1569นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกันโดยตรงนะครับกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญนะครับทุกๆเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทำให้พี่น้องประชาชนต้องติดตามข้อมูลข่าวสารกันนะครับในขณะเดียวกันครับต้องบอกว่าหลายๆท่านก็ติดตามข่าวสารกันอยู่ในสัปดาห์หน้าครับเราก็จะมีการประชุมใหญ่ที่หลายๆคนติดตามมาโดยตลอดนั่นก็คือ IMF World Bank Annual Meeting 2026วันนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการกำชับสำคัญเลย เลยทุกๆหน่วยงานนะครับต้องเตรียมความพร้อมต้องบอกว่าโค้งสุดท้ายจริงๆนะครับกับการรับการประชุมที่บอกไป IMF World Bank Annual Meeting 2026นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เป็นประธานการประชุมนะครับคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับครั้งที่3ทับ2569ณตึกภักดีบดินทร์ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามความพร้อมในช่วงโค้งสุดท้ายคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าก่อนที่จะมีการประชุมอีก1สัปดาห์ซึ่งการประชุมเนี่ยก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ต้องบอกว่าการประชุมครั้งนี้ครับ IMF World Bank Annual Meeting 2026ท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็กำชับทุกๆหน่วยงานในการดำเนินการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบนะครับพิธีการการรักษาความปลอดภัยเรื่องของการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวกการประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็การบริหารจัดการภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยของเราพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้ที่จะมาเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้จากทั่วโลกนะครับสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานนะครับการให้บริการเรื่องของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมนะครับเรื่องของวัฒนธรรมการเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านย้ำด้วยครับบอกว่า

0: และที่สำคัญครับส่งต่อประโยชน์ถึงประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการค้าการลงทุนต่างๆนะครับที่จะเดินหน้าเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับท่านก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันนะครับในการที่จะตรวจเรื่องของการอำนวยความสะดวกในทุกๆมิติอย่างที่นำเรียนกันนะครับตรงนี้เนี่ยสะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านของเศรษฐกิจเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานการบริการเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของวัฒนธรรมแล้วก็การเตรียมความพร้อมทุกๆมิติครับท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกเลยว่าประเทศไทยจะได้โชว์ศักยภาพแล้วก็เป็นการสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าทางเศรษฐกิจเพื่อประโยชน์สูงสุดของพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นึงคุณผู้ฟังครับเพราะว่ายังมีเรื่องสำคัญอีกหลายๆเรื่องเลยเดี๋ยวติดตามกันต่อพักกันครู่เดียวครับ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะ
4: ใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะ
3: แล้วจะป้องกันยังไงล่ะ
4: ไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่ากดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
5: เห็นโฆษณานี่ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
6: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
5: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
6: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเอง

0: ับประเด็นต้องรู้สู้ข่าวปลอม
1: กลับมาติดตามกันครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับทุกๆวันแบบนี้ก็จะมีข้อมูลนะครับมีข่าวสารรวมถึงเรื่องราวสำคัญต่างๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับใครที่กำลังฟังอยู่เมื่อสักครู่นี้ท่านได้ฟังไปแล้วด้วยสปอตเรื่องของการประชุมใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นครับแน่นอนว่าเราต้องเตรียมความพร้อมอย่างที่ท่านนายก

บอกเลยว่าช่วงโค้งสุดท้ายนะครับแน่นอนเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราคนไทยทั้งประเทศด้วยในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้กระทรวงคมนาคมครับเตรียมความพร้อมสูงสุดครับรองรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569จากเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยลงเอาไว้นะครับทางด้านของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็เปิดเผยครับถึงการเตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นคุณผู้ฟังในสัปดาห์หน้า12ถึง18ตุลาคมนะครับการจัดเรื่องของการจราจรการคมนาคมภายในกรุงเทพมหานครก็จะมีการประกาศให้เป็นวันหยุดนะครับในช่วงที่มีการประชุมเพื่อลดความแออัดบนท้องถนนรวมถึงการบริหารจัดการบนทางพิเศษมอเตอร์เวย์ด้วยนะครับเพื่อให้เกิดความคล่องตัวนอกจากนี้ครับหลายคนก็กังวลใจอาจจะมีเรื่องของสถานการณ์น้ำในหลายพื้นที่ทางด้านของกระทรวงคมนาคมก็ได้มีการมอบหมายให้หน่วยงานภายใต้สังกัดเร่งสำรวจรถยนต์ของประชาชนนะครับที่อาจจะจอดค้างอยู่บนสะพานหรือว่าบริเวณทางยกระดับก็ประสานเจ้าของรถครับเพื่อให้นำรถเนี่ยไปจอดไว้ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหากท่านไม่สามารถดำเนินการติดตามได้นะครับเจ้าหน้าที่ก็จะเป็นผู้ดำเนินการในการเคลื่อนย้ายรถไปเก็บรักษาในสถานที่ที่ปลอดภัยจากน้ำท่วมเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ครับกระทรวงคมนาคมนะครับโดยท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้จัดทำแผนฉุกเฉินนะครับร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.กระทรวงมหาดไทยก็มีการจัดเตรียมเขาบอกว่าเป็นรถยกสูงไว้คอยให้บริการแบบเต็มรูปแบบด้วยสมมุติว่าหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมขั้นวิกฤตก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเดินทางทางกระทรวงคมนาคมนะครับก็ได้เตรียมประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานความมั่นคงเพื่อช่วยเคลื่อนย้ายนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุมทั้งในส่วนของการดำเนินงานทุกอย่างให้เป็นไปด้วยความราบรื่นที่สุดนะครับทั้งในด้านพื้นที่อากาศยานด้านการต้อนรับการจัดการเรื่องสัมภาระนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ระบุครับว่าก็มีการประสานงานอย่างใกล้ชิดคุณผู้ฟังกับเรียกว่าเป็นหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนและก็บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนยืนยันครับว่าปัญหาเรื่องของความล่าช้านะครับทั้งในส่วนของสัมภาระตรงนี้จะไม่เกิดขึ้นซ้ำรอยอย่างแน่นอนนะครับพร้อมทั้งยังมีการจัดตั้งเป็นวอร์รูมนะครับเพื่อทำงานร่วมกันเพื่อติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องจนกว่าการประชุมระดับโลกครั้งนี้จะเสร็จสิ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเป็นหนึ่งเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามข้อมูลข่าวสารแล้วก็เรื่องราวสำคัญสำคัญกันอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่นะครับวันนี้อยู่ที่ไหนกันบ้างอยากจะส่งข้อมูลนะครับเรื่องของการสื่อสาร02-276-9717แล้วก็02-276-9721ก็ส่งข้อมูลมาติดตามกันต่ออีกเรื่องนึงนะครับซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันท่านเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางนะครับท่านกำชับเรื่องสำคัญครับเพราะต้องบอกว่าจากการติดตามเนี่ยจะมีฝนระลอกใหม่นะครับซึ่งก็จะเกิดขึ้นในห้วงของสัปดาห์ที่จะถึงนี้ด้วยนะครับระหว่างวันที่10ตุลาคมถึง12ตุลาคมครับเรื่องนี้เนี่ยก็มีการจับตาแล้วก็เฝ้าระวังฝนระลอกใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สำคัญครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแล้วก็ภาคตะวันตกรวมถึงทางด้านของกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญครับข้อมูลสำคัญก็คือ One Data ครับท่านบอกว่าต้องใช้ข้อมูลชุดเดียวกันนะครับในการที่จะเชื่อมต่อข้อมูลการพยากรณ์นะครับเรื่องของอากาศเรื่องของปริมาณฝนเรื่องของน้ำในเขื่อนเรื่องของการระบายน้ำและก็เรื่องของสถานการณ์จริงเพื่อได้วางแผนไปในทิศทางเดียวกันในการกำหนด
ดจุดนะครับเพื่อที่จะระบุเรื่องของพื้นที่ที่เป็นจุดเสี่ยงก็จะเตรียมเรื่องของเครื่องจักรกลสาธารณะเตรียมเรื่องของจุดอพยพด้วยนะครับแล้วก็การใช้ทรัพยากรให้พร้อมในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าดันภาคกลางสู่โมเดลเรื่องสำคัญครับในเรื่องของการบริหารจัดการน้ำก็มีการมอบให้คณะอนุกรรมการแต่ละลุ่มน้ำร่วมกับจังหวัดในการวางแผนรับมือนะครับแล้วก็ปอพอก็จะเป็นหน่วยงานนะครับเป็นหน่วยงานกลางประสานคณะอนุกรรมการเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลแล้วก็พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่มีการติดตามกันอยู่นะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจนะครับทางด้านของอีกเรื่องนึงครับต้องบอกว่ามีข้อมูลแล้วก็มีข่าวสารส่งมาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็แจ้งมาจุดไหนที่ยังคงต้องติดตามข้อมูลหรือว่าข่าวสารกันนะครับหมายเลขโทรศัพท์อย่างที่บอกไปนะครับ022769717แล้วก็อีกเบอร์นึง022769721นะครับจุดสำคัญในหลายๆพื้นที่นะครับมีข้อความก็ส่งมานะครับมีทางด้านของปภ.มีการส่งเซลบอดแคสต์แจ้งเตือนนะครับทางด้านของอำเภอสำคัญที่จังหวัดน่านนะครับก็จะต้องเตรียมตัวเรื่องของฝนตกหนักทั้งอำเภอท่าวังผาอำเภอภูเพียงอำเภอเมืองน่านแล้วก็อำเภอเวียงสาอำเภอนามื่นอำเภอสันติสุขครับที่จังหวัดน่านก็ต้องเฝ้าระวังนะครับเรื่องของน้ำท่วมด้วยแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำที่ลาดเชิงเขาก็เตรียมความพร้อมด้วยนะครับก็มีการแจ้งเตือนกันนะครับสำหรับเรื่องของปอพอฝนก็ยังคงตกอย่างต่อเนื่องนะครับหลายพื้นที่ในส่วนของวันนี้6ตุลาคมนะครับก็ยังคงมีฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้ในส่วนของวันพรุ่งนี้ครับฝนยังคงตกหนักนะครับทางด้านของฝั่งตะวันตกของภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางในส่วนของวันที่9ถึง13ตุลาคมครับอันนี้เน้นย้ำภาคตะวันออกนะครับมีภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคใต้ก็จะมีแนวโน้มฝนที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามอยู่ข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีครับในการประชุมนะครับทั้งในส่วนของวันนี้6ตุลาคมมีหลักใหญ่ใจความอยู่ประมาณ5เรื่องข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเรื่องแรกเลยครับคือการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์นะครับหลายคนที่ติดตามกันอยู่เรื่องนี้คือการวางแผนนะครับเรื่องของการดูแลทรัพยากรนะครับในจุดต่างๆนะครับในพื้นที่ต่างๆแล้วก็ต้องมีทรัพยากรที่เพียงพอนะครับเรื่องนึงคือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างมีระบบนะครับจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยในพื้นที่ที่น้ำเข้าท่วมก็ต้องจัดเรื่องของการทำความสะอาดเข้าไปล้างเข้าไปทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่อันนี้คือการฟื้นฟูนะครับพื้นที่ที่ประสบภัยต้องทำกันอย่างเป็นระบบนะครับเรื่องที่3ข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีคือจัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในจุดพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วนะครับก็ให้ตรวจสอบเรื่องของความปลอดภัยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาถนนนะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมนะครับให้พี่น้องประชาชนได้เดินทางกลับไปหลังจากน้ำลดอย่างปลอดภัยเรื่องที่4ครับข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลคือเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมก็ให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับจัดทีมเฝ้าระวังแล้วก็ใช้ระบบ EOC ของจังหวัดตรงนี้ก็สำคัญในการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันพื้นที่ไหนเป็นพื้นที่เสี่ยงกลุ่มเปราะบางทรัพยากรหน่วยงานที่รับผิดชอบต้องจัดเตรียมไม่ว่าจะเป็นแผนเผชิญเหตุในแต่ละพื้นที่ในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับเร่งสำรวจครัวเรือนเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลืออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องนำเรียนตั้งแต่ต้นนะครับมีการแจ้งมาจากคุณผู้ฟังที่อยู่ที่ชลบุรีด้วยนะครับเรื่องสำคัญคือสำรวจครัวเรือนนะครับเข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ต้องเร่งสำรวจเรื่องของรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือนะครับให้ปภ.เนี่ยประสานกับธนาคารออมสินนี่นะครับที่คุณผู้ฟังถามมาเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือเนี่ยถึงมือพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับนี่คือ5ข้อสั่งการสำคัญเรื่องแรก
การบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์เรื่องที่2เรื่องการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็เรื่องที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเตรียมการพื้นที่ภาคใต้ให้พร้อมนะครับแล้วก็เร่งสำรวจครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะดูแลเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในเรื่องสำคัญครับพี่น้องประชาชนที่ติดตามข้อมูลข่าวสารกันอยู่นะครับก็จะได้รับรู้รับทราบข้อมูลต่างๆด้วยนะครับจุดไหนที่คุณผู้ฟังฟังรายการอยู่ครับก็สามารถที่จะแจ้งเตือนแล้วก็ประสานข้อมูลส่งต่อกันเข้ามานะครับเมื่อกี้นี้มีข้อความส่งมาเรื่องของการขอรับเงินเยียวยานะครับทางด้านของนายนิรัตน์พงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยท่านได้มีการกล่าวเรื่องของการเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะครับจากน้ำท่วมตอนนี้ครับอัปเดตล่าสุดเลยจากการถามมาปภครับได้ประสานกับทั้งทางกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยตอนนี้เร่งรวบรวมนะครับแล้วก็ตอนนี้ขั้นตอนคือการส่งข้อมูลผู้ประสบภัยนะครับส่งให้ทางปภเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปตามขั้นตอนโดยไม่ล่าช้าทันทีที่ปภเนี่ยได้รับข้อมูลจากพี่น้องประชาชนก็จะเร่งจัดส่งข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนจากน้ำท่วมครั้งนี้เนี่ยปภก็จะส่งข้อมูลทั้งหมดครับให้กับธนาคารออมสินภายใน2วันนะครับย้ำเลยภายใน2วันนะครับก็จะดำเนินการตรวจสอบช่วงนี้แหละก็อยู่ในโปรเซสหรือว่าอยู่ในขั้นตอนตรวจสอบยืนยันข้อมูลตามหลักเกณฑ์นะครับหลังจากนั้นธนาคารออมสินก็จะตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินช่วยเหลือให้กับผู้ประสบภัยผ่านพร้อมเพย์ภายใน3วันทำการนี่นะครับเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็ถามข่าวถามคลาวเข้ามานะครับแล้วก็อยากรู้เรื่องรายละเอียดต่างๆด้วยนะครับก็นำเรียนกับทุกท่านจะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับสื่อสารถึงทุกท่านแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับจุดไหนที่พี่น้องประชาชนยังคงต้องการความช่วยเหลือส่งมานะครับเราก็ดำเนินการจัดรายการตรงนี้เพื่อสื่อสารข้อมูลทุกเรื่องนะครับแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบแบบทันท่วงทีนะครับขอบคุณมากๆเลยจากทุกจุดที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะครับมีข้อความส่งมานะครับหลายพื้นที่เลยก็แจ้งตอนนี้ว่าคุณบอลตอนนี้น้ำลดแล้วนะครับก็กลับมาใช้ชีวิตตามปกติแล้วไปทำงานได้แล้วด้วยนะครับแล้วก็บางทีก็ส่งเข้ามาหลายจุดเลยนะครับแต่ว่ามีข้อความถามมาเรื่องของการเปิดลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผ่านแอปทางรัฐนะครับก็นำเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้เข้าใจตรงกันเพราะว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.ครับย้ำเลยเปิดระบบลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีที่อยู่อาศัยประจำนะครับซึ่งเกิดขึ้นช่วงวันที่15พฤษภาคมจนถึง30กันยายน2569นะครับก็ประชาชนสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนะครับทางรัฐหรือว่าท่านก็ไปยื่นคำร้องด้วยตนเองในพื้นที่ก็ได้นะครับจะลงผ่านแอปทางรัฐก็ได้หรือท่านจะไปยื่นนะครับคำร้องด้วยตนเองก็ได้นะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีก็จะมีแบบนี้ครับข้อแรกบ้านถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายอันนี้คือเรื่องแรกนะครับเกณฑ์แรกนะครับก็มี4กรณีด้วยกันกรณีที่2นะครับคือบ้านเนี่ยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับกรณีที่3บ้านถูกน้ำล้อมรอบนะครับจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับแล้วก็กรณีสุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญคือที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงแม้น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่พักอาศัยแต่ได้รับผลกระทบจนไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปนะครับก็สามารถยื่นได้นะครับใครสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือได้บ้างนะครับผู้ขอรับความช่วยเหลือต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยนะครับหรือเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินนะครับก็จะมีการช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนบ้านที่มีทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็อีก
นั่นก็คือเรื่องของบ้านเช่าผู้เช่าเป็นผู้รับเงินนะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงคือที่อยู่อาศัยประจำอื่นๆแม้ไม่มีทะเบียนบ้านก็ได้ก็ไปยื่นความช่วยเหลือได้นะครับผ่าน2ช่องทางอย่างที่บอกช่องทางแรกคือแอปทางลัดนะครับก็เปิดลงทะเบียนตั้งแต่2ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะนะครับตั้งแต่ 8:00 นระบบตรงนี้ครับหลายคนถามมาว่าคุณบอลแล้วระบบเชื่อมโยงยังไงอยากรู้ขั้นตอนนะครับมีถามมาเมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยระบบก็จะเชื่อมโยงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรนะครับก็จะเชื่อมโยงไปตรวจสอบข้อมูลนะครับสามารถติดตามสถานะ

ได้แบบเรียกว่าเรียลไทม์เลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์มากท่านก็เข้าไปดูซิตอนนี้อยู่ขั้นไหนแล้วเดี๋ยวดูหน่อยนะครับในแอปทางลัดเลยอันนี้ก็ง่ายมากสะดวกมากแล้วก็เช็คได้แบบเรียลไทม์เลยว่าตอนนี้ของเราอยู่ตรงไหนแล้วนะคุณบอลเข้าไปเช็คในทางลัดได้เลยนะครับกดเข้าไปดูเลยก็จะรู้เลยว่าของเราอยู่ขั้นไหนแล้วนะครับหรืออีกกลุ่มนึงอาจจะไม่สะดวกในการที่จะลงทะเบียนผ่านแอปทางลัดไปยื่นด้วยตนเองก็ได้คุณผู้ฟังนะครับท่านก็ไปยื่นด้วยตนเองได้ที่ไหนบ้างคุณบอลได้ที่1เลยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันนี้ก็ง่ายครับเจ้าหน้าที่ก็พร้อมนะครับที่จะให้ข้อมูลแล้วก็พร้อมบริการพี่น้องประชาชนอยู่แล้วนะครับหรือว่าไปที่สำนักงานเขตก็ได้ครับสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครตอนนี้ต้องบอกเลยว่าเจ้าหน้าที่พร้อมอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนก็ครอบคลุม65จังหวัดนะครับแล้วก็กรุงเทพมหานครไล่เรียงกันอีกทีนึงนะครับก็มีจังหวัดไหนบ้าง65จังหวัดนะครับที่เรียกว่าดูแลพี่น้องประชาชนกันมีกระบี่กาญจนบุรีกำแพงเพชรขอนแก่นนะครับมีจันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีชัยนาทชัยภูมิเชียงรายเชียงใหม่ตากจังหวัดตรังนะครับจังหวัดตราดแล้วก็มีนครนายกนครปฐมนครพนมนครราชสีมานครสวรรค์นนทบุรีน่านบึงกาฬบุรีรัมย์ปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์นะครับมีปราจีนบุรีพระนครศรีอยุธยาพะเยาพังงาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์แพร่ภูเก็ตมุกดาหารแม่ฮ่องสอนยโสธรร้อยเอ็ดระนองระยองราชบุรีลพบุรีลำปางลำพูนเลยศรีสะเกษสกลนครนะครับมีสตูลสมุทรปราการสมุทรสาครสระแก้วสระบุรีสิงห์บุรีสุพรรณบุรีสุราษฎร์ธานีแล้วก็มีจังหวัดสุรินทร์สุโขทัยหนองคายหนองบัวลำพูอำนาจเจริญอ่างทองอุดรธานีอุตรดิตถ์อุทัยธานีอุบลราชธานีและกรุงเทพมหานครนี่คือนะครับพื้นที่ที่เปิดลงทะเบียนครอบคลุมนะครับถึง65จังหวัดแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับดังนั้นเนี่ยท่านอยู่ที่ไหนนะครับก็เตรียมข้อมูลให้พร้อมลงได้ผ่านทางแอปทางรัฐนะครับหรือจะไปยื่นด้วยตัวเองก็ได้เช่นเดียวกันที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วก็ไปที่สำนักงานเขตสำหรับประชาชนในกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่พร้อมครับที่จะคอยบริการพี่น้องประชาชนอยู่นะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับต้องบอกว่านี่คือเรื่องสำคัญที่บ่นย้ำตลอดนะครับในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยา4กรณีนะครับตามหลักเกณฑ์การช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็แจ้งมาเดือดร้อนตรงไหนยังไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างไรนะครับตรงไหนที่น้ำยังคงสูงอยู่แจ้งมาเลยแล้วก็มีทีมหลังบ้านประสานให้นะครับแล้วก็คอยบอกกล่าวกันแหละว่าการลงทะเบียนเป็นยังไงคุณบอลเรื่องของการเยียวยาทำไม่เป็นไม่ต้องกังวลนะครับทีมงานหลังไมค์รับเรื่องเดี๋ยวแจ้งเบอร์กันอีกครั้งหนึ่ง02ครับ276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับพร้อมให้บริการพี่น้องประชาชนนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้เป็นสื่อกลางยินดีมากๆนะครับสวทของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราก็พร้อมนะครับมีคุณนีฝากแจ้งข่าวมาตอนนี้ที่บางเทพธรรมนะครับบางเทพธรรมรอยต่อระหว่างสมุทรปราการกับลาดกระบังตอนนี้เนี่ยน้ำแห้งแล้วนะครับก็ขอบคุณมากวันก่อนมีแจ้งมาด้วยบันจำได้ว่าน้ำสูงอยู่ใช่ไหมครับก็ตอนนี้นะครับแต่ก็แจ้งเพิ่มมาที่หมู่บ้านพรทิพย์ในซอยย่อยนะครับน้ำยังสูงอยู่แจ้งอบต.ไปแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้รับการประสานการแก้ไขนะครับเดี๋ยวตรงไหนที่เดือดร้อนแบบนี้ยินดีครับพร้อมสื่อสารแล้วก็ยินดีครับที่จะเป็นหน่วยงานกลางในการรับข้อมูลเพื่อที่จะนำส่งเรื่องต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าเราคือสื่อกลางอยู่แล้วด้วยในการที่จะสื่อสารข้อมูลต่างๆกันนะครับจุดไหนที่อยากจะเพิ่มเติมมานะครับอย่างที่บอกไปก็เรียกว่าสื่อสารส่งมาได้ต่อเนื่องกันเลยทีเดียวนะครับอีกเรื่องนึงนะครับต้องบอกว่าก็ในเพจของ NBT Connect นะครับเรื่องของการสื่อสารแหละจากเพจนึงนะครับทางด้านของนางสาวสุภาอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ประสานเรื่องราวของกรณีที่มีคุณยายท่านหนึ่งแล้วก็เดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลานะครับแล้วก็มีประเด็นเกิดขึ้นในวันนี้ด้วยทางด้านของสิ่งที่ท่านสุภาพเน้นย้ำคือสื่อของรัฐนะครับต้องเป็นสื่อกลางในการนำเสนอข้อมูลที่เป็นประโยชน์

ก็แน่นอนหลักใหญ่ใจความที่ท่านสุภมาศเน้นย้ำคือต้องสร้างขวัญแล้วก็กำลังใจอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปกติหรือสถานการณ์ที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนนะครับอย่างเช่นกรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับแล้วก็ NBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยรวมถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็พร้อมเป็นสื่อกลางในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนแล้วก็อยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับจุดไหนที่อยากจะให้เราได้สื่อสารเพิ่มเติมอีกนะครับมีข้อความส่งมานะครับระหว่างวันที่4ถึงวันที่7นะครับก็จับตาจังหวัดกาญจนบุรีด้วยแล้วก็เพชรบุรีปราจีนบุรีเฝ้า

0: สทนช.ไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาไปดูในเพจของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปภ.เดี๋ยวรายงานต่อเนื่องกันนะครับแต่ว่าช่วงนี้พักไปเตรียมเคารพธงชาติกันก่อนแล้วเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่27มีความอดทนหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง
0: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
2: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
3: ใช้ของหลวงคือเรื่องใหญ่ทรัพย์สินราชการอาทิรถยนต์ของหน่วยงานหากนำไปขับขี่โดยไม่ได้ใช้ตามหน้าที่มีความผิดทางอาญาโดยเฉพาะกับพนักงานที่มีหน้าที่รักษาดูแลทรัพย์สินอันนั้นหากใช้อำนาจโดยทุจริตมีบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151มาร่วมกันสอดส่องเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสการใช้ของหลวงเพราะเราจะไม่ทนต่อการทุจริตอีกต่อไป

สวทพังงา FM 100 MHz และสวทตะกั่วป่า FM 90.25 MHz สื่อวิทยุกระจายเสียงศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารจากรัฐบาลสู่ประชาชนเพื่อสร้างการรับรู้เข้าใจเชื่อมั่นและนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตข่าวสารครบถ้วนถูกต้องทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์สื่อสารฉับไวในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะพบกับรอบปอนทันข่าวประจำวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้ค่ะเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่อันดามันสานสัมพันธ์120เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติจังหวัดพังงาออกแถลงการเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์เขาหลักกำหนด4แนวทางยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรัฐบาลเชิญชวนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ Fix It Center 57แห่งฟรีทุกบริการซ่อมอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมสำนักงานคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ประสบอุทกภัยประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้พยากรณ์อากาศประจำวันต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวค่ะเปิดโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่อันดามันสานสัมพันธ์120เยาวชนชายแดนใต้เรียนรู้ความหลากหลายและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์นายกมูลนิธิสานใจไทยสู่ใจใต้กล่าวให้โอวาทกับเยาวชนในโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันว่าสังคมไทยเรามีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรมตลอดจนวิถีชีวิตความแตกต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงซึ่งอาจทำให้เราแตกต่างกันได้ให้ความสำคัญกับความเป็นไทยที่เป็นเอกลักษณ์แตกต่างจากชาติอื่นและความเป็นธรรมไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของกฎระเบียบหรือโครงสร้างเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวพันกับทัศนคติความเชื่อและวิธีการที่เราปฏิบัติต่อกันในชีวิตประจำวันซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะเปิดโลกทัศน์สร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การใช้ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะให้เยาวชนได้ฝึกการอยู่ร่วมกันเรียนรู้ความหลากหลายและพัฒนาทักษะชีวิตในรูปแบบใหม่โครงการสานใจไทยสู่ใจใต้จัดขึ้นต่อเนื่องมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2548ตามดำริของพลเอกเปรมติลสุรานนท์อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษซึ่งในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นรุ่นที่47พื้นที่จังหวัดฝั่งทะเลอันดามันมีเยาวชนจำนวน120คนประกอบด้วยจังหวัดยะลา22คนปัตตานี33คนนราธิวาส36คนสงขลา11คนและจังหวัดสตูล18คนและครอบครัวอุปถัมภ์60ครอบครัวเข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่และจังหวัดภูเก็ตระหว่างวันที่24กันยายนถึง23ตุลาคม2569การจัดโครงการในฝั่งทะเลอันดามันครั้งนี้เพื่อรองรับเยาวชนที่สมัครเข้าร่วมโครงการซึ่งมีจำนวนมากเกินกว่าที่โครงการจะรับได้ในแต่ละรุ่นซึ่งโดยปกติจะรองรับได้เพียง320คนการขยายพื้นที่จึงช่วยให้สามารถเปิดรับได้มากขึ้นและกระจายโอกาสสู่เยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ได้กว้างขวางยิ่งขึ้นสำหรับโครงการนี้เป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในพื้นที่ใหม่ภายใต้ความดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งยังเป็นเวทีให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยได้ร่วมกันส่งเสริมเยาวชนจังหวัดปัตตานีจังหวัดยะลาจังหวัดนราธิวาสจังหวัดสตูลและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาคือจะนะนาทวีเทพาและสะบ้าย้อยได้มีโอกาสพัฒนาตนเองสร้างความเข้าใจและอยู่ร่วมในสังคมไทยอย่างสันติเติบโตด้วยศักยภาพและความเข้าใจในความหลากหลายจังหวัดพังงาออกแถลงการเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์เขาหลักกำหนด4แนวทางยกระดับความปลอดภัยป้องกันเหตุซ้ำจากเหตุการณ์เมื่อคืนวันที่2ตุลาคม2569 ส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวเยอรมันจำนวน2รายเสียชีวิตขณะข้ามถนนบริเวณทางม้าลายบนถนนเพชรเกษมตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาจึงได้มีการออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวและบุคคลอันเป็นที่รักของผู้เสียชีวิตตลอดจนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยืนยันว่าจังหวัดพังงาตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นและข้อกังวลด้านความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างจริงจังโดยได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวและผู้เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางป้องกันและลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันขึ้นอีกทั้งนี้เพื่อยกระดับความปลอดภัยในพื้นที่เขาหลักอย่างเป็นรูปธรรมทั้งการดำเนินการตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดและเป็นธรรมการจัดตั้งคณะทำงานร่วมทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนแนวคิดเขาหลักเซิร์ฟทาวการตรวจสอบและปรับจุดเสี่ยงทางข้ามสัญญาณไฟจราจรและระบบความปลอดภัยบนถนนโดยเฉพาะบริเวณที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวใช้สัญจรจำนวนมากรวมถึงการยกระดับการสื่อสารข้อมูลด้านความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างชัดเจนและเข้าถึงง่ายนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าจังหวัดพังงาจะทำงานร่วมกันทุกภาคส่วนอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนนักท่องเที่ยวและชุมชนการท่องเที่ยวพร้อมมุ่งมั่นป้องกันไม่ให้เกิดความสูญเสียเช่นนี้ขึ้นอีกผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดตามที่จังหวัดพังงาได้ร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยผู้บริหารส่วนกลางและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมซึ่งที่ประชุมรายงานว่าช่วงวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ทุกพื้นที่ต้องเตรียมพร้อมรับมือฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและฝนตกหนักสะสมโดยในช่วงสัปดาห์นี้หลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักโดยเฉพาะภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนนอกจากนี้ช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมจะมีภาวะน้ำทะเลหนุนสูงในช่วงบ่ายของทุกวันซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ปากแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงากล่าวว่าสำหรับจังหวัดพังงาได้มีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบความพร้อมของกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องสูบน้ำเครื่องจักรกลอุปกรณ์ระบายน้ำอุปกรณ์กู้ภัยและระบบแจ้งเตือนประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและประชาชนกลุ่มเปราะบางรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มหากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่เพื่อให้สามารถเข้าถึงพื้นที่และให้ความช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงรัฐบาลเชิญชวนผู้ประสบภัยใช้ศูนย์ Fix It Center 57แห่งฟรีทุกบริการซ่อมอาชีวะอาสาช่วยฟื้นชีวิตหลังน้ำท่วมร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลขอเชิญชวนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใช้บริการโครงการอาชีวะอาสาช่วยผู้ประสบภัยด้วยหัวใจไม่ทิ้งกันโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษากระทรวงศึกษาธิการซึ่งจัดตั้งศูนย์ Fix It Center และจุดบริการอาชีวะอาสา57แห่งในพื้นที่ประสบอุทกภัยให้บริการซ่อมสิ่งของและอุปกรณ์ที่จำเป็นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายบริการครอบคลุมทั้งโรงครัวอาชีวะศูนย์พักพิงการตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องมือประกอบอาชีพและระบบไฟฟ้าเบื้องต้นโดยมีครูนักเรียนและนักศึกษาอาชีวศึกษา นำความรู้และทักษะเข้าช่วยเหลือประชาชนโดยตรงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนลดภาระค่าใช้จ่ายและช่วยให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตและประกอบอาชีพได้เร็วขึ้นรัฐบาลต้องการให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างตรงจุดเพราะหลังน้ำลดภาระของประชาชนยังไม่จบทั้งรถเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ทำมาหากินที่ต้องซ่อมแซมอาชีวะอาสาจึงเข้ามาช่วยตรงนี้ทุกงานซ่อมช่วยลดค่าใช้จ่ายและทุกแรงของครูนักเรียนนักศึกษาคือกำลังใจที่ส่งต่อถึงผู้ประสบภัยประชาชนสามารถลงทะเบียนขอรับบริการและความช่วยเหลือได้ที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาทุกแห่งและตรวจสอบจุดให้บริการในพื้นที่ได้ที่เว็บไซต์อาชีวศึกษาสำนักงานคปภ.ออกมาตรการช่วยเหลือคนกลางประกันภัยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ประสบอุทกภัยตามที่ได้เกิดสถานการณ์ฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั่วประเทศจนทำให้เกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่และมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อการเดินทางการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบอนุญาตซึ่งอาจไม่สามารถเข้ารับการอบรมหรือไม่สามารถดำเนินการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาตได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและสนับสนุนให้สามารถกลับมาประกอบอาชีพและให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างต่อเนื่องสำนักงานคปภ.จึงออกมาตรการผ่อนผันการดำเนินการเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตสำหรับตัวแทนประกันภัยและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและมีใบอนุญาตสิ้นอายุระหว่างวันที่25กันยายน2569ถึง31ธันวาคม2569โดยสามารถยื่นคำขอขยายระยะเวลาการดำเนินการต่ออายุใบอนุญาตภายใน15วันนับแต่เหตุอุทกภัยสิ้นสุดลงทั้งนี้ต้องไม่เกินวันที่31ธันวาคม2569ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับจากการเป็นเจ้าภาพการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครสำหรับประโยชน์ระยะสั้นจะทำให้เกิดรายได้แก่โรงแรมร้านอาหารการเดินทางและธุรกิจบริการจำนวนมากจากคณะผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุมกว่า 15,000 คนประโยชน์ระยะกลางผู้กำหนดนโยบายและผู้บริหารจากทั่วโลกจะได้เห็นประเทศไทยอย่างแท้จริงเห็นระบบการจัดการเห็นความพร้อมและเห็นมาตรฐานของเมืองหลวงระดับ Global City สิ่งนี้ส่งผลต่อการรับรู้ของนักลงทุนโดยตรงประโยชน์ระยะยาวยกระดับประเทศไทยในหลายมิติทั้งมาตรฐานการบริการการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบหลังบ้านการสร้างภาพลักษณ์ของไทยในฐานะศูนย์กลางของธุรกิจการจัดประชุมและการพบปะหารือด้านเศรษฐกิจและการเงินของโลกโดยประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสครั้งสำคัญนี้ให้กลายเป็นคุณค่าระยะยาวของประเทศในแต่ละประเด็นดังต่อไปนี้ 1. เวทีโลกที่เปิดโอกาสให้ประเทศไทยได้แสดงศักยภาพการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้คือโอกาสที่ประเทศไทยจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการไปจนถึงการต้อนรับผู้มาเยือนด้วยอัธยาศัยแบบไทยไม่ว่าจะเป็นสถานที่จัดงานที่สะท้อนเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มที่บอกเล่าเรื่องราวของท้องถิ่นหรือการบริการที่ได้มาตรฐานทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยกำลังสร้างให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก 2. จากเวทีโลกสู่โอกาสของคนไทยเบื้องหลังการประชุมระดับโลกครั้งนี้คือการทำงานของผู้ประกอบการไทยจำนวนมากโดยเฉพาะบริษัทผู้จัดงานของไทยที่มีประสบการณ์ในการบริหารงานขนาดใหญ่สะท้อนศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ ที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลแต่ผลประโยชน์ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงผู้จัดงานเท่านั้นการเป็นเจ้าภาพยังหมายถึงโอกาสทางเศรษฐกิจที่จะกระจายไปยังผู้ประกอบการในหลายภาคส่วนตั้งแต่โรงแรมสายการบินร้านอาหารระบบขนส่งผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีไปจนถึงธุรกิจท้องถิ่นและแรงงานจำนวนมากที่มีส่วนทำให้งานครั้งนี้เกิดขึ้นได้ที่สำคัญความสำเร็จของการจัดงานครั้งนี้ยังอาจกลายเป็นผลงานชิ้นสำคัญที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเปิดประตูสู่โอกาสในการเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกอื่นๆในอนาคต 3. เม็ดเงินหมุนเวียนที่มากกว่า1สัปดาห์ของการประชุมเมื่อผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกเดินทางมาประเทศไทยการใช้จ่ายย่อมเกิดขึ้นตลอดการเข้าพักไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักอาหารการเดินทางการสื่อสารหรือการท่องเที่ยวรายได้เหล่านี้จะหมุนเวียนไปยังธุรกิจหลากหลายขนาดตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมบริการขณะเดียวกันยังมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานอีกจำนวนมากทั้งการประชุมย่อยการสัมมนางานพบปะนักลงทุนและกิจกรรมขององค์กรระหว่างประเทศซึ่งล้วนช่วยสร้างรายได้และการจ้างงานเพิ่มเติมให้กับประเทศ 4. มากกว่าเศรษฐกิจคือโอกาสสร้างความเชื่อมั่นคุณค่าของการเป็นเจ้าภาพไม่ได้วัดเพียงเม็ดเงินที่เกิดขึ้นระหว่างการประชุมประเทศไทยยังจะได้ใช้เวทีนี้นำเสนอวิสัยทัศน์ซึ่งสะท้อนแนวทางการพัฒนาที่ให้ความสำคัญกับประชาชนความยั่งยืนและการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจอีกทั้งเวทีนี้ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยทั้งในด้านเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานและศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการประชุมนานาชาติของภูมิภาคยิ่งไปกว่านั้นการพบปะระหว่างรัฐบาลสถาบันการเงินนักลงทุนและภาคธุรกิจจากทั่วโลกยังอาจต่อยอดไปสู่ความร่วมมือการลงทุนและโอกาสทางธุรกิจในระยะยาว 5. เล่าเรื่องประเทศไทยผ่านความเป็นไทยอีกหนึ่งสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพคือการใช้ความเป็นไทยถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนทางวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและภาพจำที่ดีตัวอย่างที่น่าสนใจคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงแนวคิดนี้ไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประจำวันค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีลูกเห็บตกกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนตกสะสมซึ่งทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวัง รวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดและเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงากระบี่และตรังอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสจบการเสนอรอบวันทันข่าวประจำวันนี้จันทราสุขนุชอ่านสวัสดีค่ะ
1: วิทยุอะไรลักษ
2: ์ Everyday English
1: โดยอาจารย์ทัศนีทัศระเบียบ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเรามุ่งนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีความหมายเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันค่ะเรายังอยู่กับกลุ่มของคำศัพท์ที่มีความหมายว่ากัดกินและเคี้ยวค่ะที่เคยได้นำเสนอไปแล้วนะคะก็คือคำว่า bite คำว่า chew chomp แล้วก็ crunch ค่ะมาในวันนี้นะคะก็จะเป็นอีกคำหนึ่งนะคะที่มีความหมายคล้ายกันคำนั้นก็คือคำว่า devour สะกด devour devour นะคะความหมายของ devour ก็คือกินอย่างตะกะตะกรามนะคะมุมมามนะคะก็ได้เช่นกันหรืออาจจะมีความรุนแรงมากขึ้นนะคะก็มีกริยาอย่างเช่นกริยาที่เรียกว่าขมือแบบอย่างนี้เป็นต้นนะคะสว่าปามก็ใช่เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังน่าจะมองเห็นภาพว่าเวลาเราใช้กริยาตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นลักษณะการกินที่เขาเรียกว่าอะไรเอ่ยกินในปริมาณที่มากนะคะแล้วก็ด้วยความตะกะตะกรามนั่นเองนะคะมาดูตัวอย่างประโยคกันนะคะ Tom was very hungry so he devoured all the noodles นะคะ Tom หิวจัดมากนะคะเลยสวาปามก๋วยเตี๋ยวหมดเกลี้ยงเลยนะคะก็ทำให้มองเห็นภาพนะคะก็คือกินครั้งเดียวหมดชามนั่นเองนะคะTom was very hungry, so he devoured all the noodles. อีกตัวอย่างประโยคค่ะ The wolf devoured its prey. นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือหมาป่าตะกรุมตะกรามเขมือบเหยื่อของมันนะคะเราก็มองเห็นภาพเลยว่าพอจับได้ก็กินเลยนะคะก็คือไร้ความปราณีนั่นเองนะคะ The wolf devoured its prey.นะคะหมาป่าตะกรุมตะกรามเขมือบเหยื่อของมันนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีความหมายอื่นๆด้วยเช่นกันนะคะคืออาจจะมีความหมายว่าทำลายให้ย่อยยับนะคะอย่างราบเรียบเลยหรืออาจจะหมายถึงการมองนะคะอย่างจะกลืนกินก็ได้เช่นกันนะคะตัวอย่างเช่นอะไรบ้างเอ่ยนะคะ the fireDevoured all the buildings. ถ้าเป็นประโยคนี้ก็แปลว่าไฟเนี่ยมันเผาผลาญอาคารทั้งหมดจนราบเตียนนะคะก็คือเกิดเหตุเพลิงไหม้ซะจนรุนแรงซะจนไม่เหลืออะไรไว้เลยนั่นเองก็ใช้คำนี้ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าไปเทียบกับกริยากินก็จะแปลว่ากินอย่างรวดเร็วใช่ไหมคะแล้วก็หนักหน่วงเนาะไม่เหลืออะไรเลยนั่นเองก็เป็นในลักษณะที่เหมือนกันนะคะสามารถนำไปใช้กันได้ค่ะคุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0756720093หรือที่อีเมล address thassanee.th@wuu.ac.th ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: Everyday English

คนสุวิชานนท์มหาเหงและตั๊กนรเศษศรีเสวกนะครับองค์การก้าวไปสู่ความสว่างผลิตรายการนี้นะครับต้องการนำการหนุนใจและพระพรมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันนะครับวันนี้ก็ยังต่อเนื่องในเรื่องของการด้อยค่านะครับแต่วันนี้ก็อาจจะลึกๆนิดนึงนะครับพูดถึงเบื้องหลังของการด้อยค่าคนอื่นที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีเจตนาอื่นใดนะครับบางครั้งเราก็เป็นผู้ถูกกระทำหรือบางทีเราก็กระทำต่อคนอื่นโดยที่เราอาจจะไม่รู้ตัวนะครับดังนั้นวันนี้มาพูดถึงนะครับในการที่เราจะรู้สึกนะครับว่าเรากำลังกระทำการนี้อยู่หรือเปล่าเพราะทุกวันนี้นะครับผู้คนก็กล้าเผยตัวตนแล้วก็แสดงออกอย่างกว้างขวางผ่านโลกโซเชียลนะครับเมื่อเร็วๆนี้ก็เป็นเรื่องอายุของผู้หญิงนะครับก่อนหน้านั้นก็เป็นเรื่องของไอศกรีมซึ่งเราก็เข้าใจได้นะครับว่าเป็นการตลาดแต่เป็นการตลาดที่ผ่านการพูดที่ไม่เหมาะสมนะครับแต่สิ่งที่ไม่เข้าใจก็คือทำไมบางคนกล้ามากที่จะด้อยค่าคนอื่นหรือไปตีตราคนอื่นที่ไม่ได้เห็นด้วยหรือไม่ได้อยู่ในกลุ่มหรือไม่ได้มีแนวคิดเดียวกันกับตัวเองทั้งที่คนคนนั้นมีทั้งความรู้มีทั้งการศึกษาและดูเหมือนว่าชีวิตของเขานั้นจะมีวุฒิภาวะที่ดีซึ่งมากระทำการในลักษณะนี้เราต้องมาดูเบื้องหลังกันนิดหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังเองก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมกับรายการเพื่อคุณกำลังใจนี้ได้นะครับโทรเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะครับอาจารย์สยามชมีอาจารย์บูชาคำแก้วรอรับสายอยู่หมายเลขโทรศัพท์นี้เลยนะครับ0806218722ครับ0806218722แล้วก็อีกหมายเลขหนึ่งครับ0622018933 0622018933หรือจะอินบ็อกซ์เข้ามาทักทายกันนะครับเพจ Facebook ของเรานะครับก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยก้าวสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยถ้าอยากรู้จักเราเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.jilthailand.org เว็บไซต์ดีมีแต่พระพรนะครับช่วงนี้ก็ยังมอบปลอกแขนสวมป้องกันนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ป้องกันแดดป้องกันลมป้องกันรอยขีดข่วนนะครับไม่ว่าจะเข้าสวนเข้าไร่หรือทำงานเล็กๆน้อยๆตัดกิ่งไม้นะครับก็เป็นปลอกแขนสารพัดประโยชน์นะครับติดต่อขอเป็นเจ้าของเข้ามาได้ครับ0806218722 0622018933วันนี้วันที่6ตุลาคมนะครับสุขสันต์วันเกิดสำหรับท่านผู้ฟังที่ครบรอบเกิดในวันนี้นะครับขอพระเจ้าทรงนำพาและอวยพระพรชีวิตของท่านให้มีความสุขทุกวันนะครับขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสุขภาพจิตใจที่เข้มแข็งดำเนินชีวิตใช้ชีวิตที่เป็นพระพรทั้งต่อตัวท่านเองต่อครอบครัวของท่านและก็ต่อผู้คนรอบข้างสุขสันต์วันเกิดครับ

0: ราประชาสัมพันธ์องค์การก้าวไปสู่ความสว่างมีช่องทางการติดต่อดังนี
1: ้ช่องทางที่1 Facebook ค้นหาก้าวไปสู่ความสว่างสื่อคริสเตียนไทยพบกับข้อพระคำหนุนใจสาระดีๆรายการวิทยุไลฟ์ทาง Facebook ได้ในช่องทางนี
0: ้ช่องทางที่2 LINE 0806218722หรือ ID LINE JIL Thailand มีข้อความหนุนใจธรรมชีวิตสาระดีๆที่ช่องทางนี
1: ้ช่องทางที่3เว็บไซต์ www.jilthailand.org พบกับธรรมชีวิตรายการวิทยุเพลงมุมของแจกและอื่นๆเว็บไซต์ดีไม่มีภัย
0: ช่องทางที่4 YouTube ติดตามชมรายการวิทยุย้อนหลังพิมพ์ค้นหารายการวิทยุคลายกังวลเพื่อคุณกำลังใจเพราะคุณคือที่รักได้เลยค่ะ
1: ช่องทางที่5แอปพลิเคชันองค์การก้าวไปสู่ความสว่างสำหรับ Android ไปที่ Play Store ค้นหา JIL-LHMT สำหรับ iOS ไปที่ App Store ค้นหา JIL-LHMT มีสาระข้อมูลดีๆให้คุณได้ติดตามมากมาย
0: สะดวกช่องทางไหนเลือกช่องทางนั้นได้เลยค่ะ

0: พลงที่ชอบมากๆเลยนะครับเป็นเพลงในอดีตจริงๆนะครับเสียงของวงนูโวนะครับไม่เป็นไรเลยนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ก็เพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับวันนี้ก็พูดถึงเบื้องหลังของการด้อยค่าคนอื่นนะครับบางทีเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมคนบางคนช่างกล้าในการที่จะด้อยค่าคนอื่นหรือไปตีตราคนที่ไม่ได้อยู่ในแนวคิดเดียวกันกับตนนะครับทั้งที่คนคนนั้นมีทั้งความรู้มีทั้งการศึกษามีดูแล้วจะเป็นคนดูมีวุฒิภาวะที่ดีนะครับก็ยังทำการในลักษณะนี้ได้นะครับซึ่งข้อเท็จจริงที่เราเห็นในทุกวันก็คือในโลกโซเชียลนะครับเราเห็นเราพบเราเจอคนที่ชอบดูถูกคนที่ชอบเหยียดหยามหรือพูดให้คนอื่นรู้สึกได้ค่านะครับบางคนก็วิจารณ์ทุกเรื่องบางคนก็เปรียบเทียบคนอื่นให้ดูต่ำกว่าตัวเองจนทำให้ผู้คนอาจจะรู้สึกเจ็บปวดและก็หมดกำลังใจในทางจิตวิทยาเขาบอกนะครับว่าถ้ามองลึกลงไปนะครับเบื้องหลังของการด้อยค่าคนอื่นนั้นไม่ได้เกิดจากความเข้มแข็งนะครับเบื้องหลังของการด้อยค่าคนอื่นเกิดจากบาดแผลเกิดจากความไม่มั่นคงเกิดจากความกลัวที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาคนนั้นนะครับดังนั้นนะครับก็มีเหตุผลอยู่นะครับอย่างแรกเลยก็คือความรู้สึกด้อยค่าของตัวเองก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับหลายคนเติบโตนะครับมาพร้อมกับการถูกเปรียบเทียบการถูกตำหนินะครับเติบโตแบบไม่เคยได้รับการยอมรับนะครับเมื่อโตขึ้นก็พยายามที่จะยกตัวเองให้สูงขึ้นด้วยการกดคนอื่นให้ต่ำลงเพราะคิดว่านั่นเป็นวิธีเดียวที่จะทำให้ตัวเองรู้สึกมีคุณค่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งของคนที่ชอบด้อยค่าก็คือความอิจฉานะครับเมื่อเห็นคนอื่นประสบความสำเร็จมีความสามารถหรือได้รับความชื่นชมนะครับเขาก็เลือกที่จะเขาไม่เลือกที่จะชื่นชมและเรียนรู้นะครับแต่เลือกที่จะลดคุณค่าของอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อให้ตัวเองรู้สึกว่าเหนือกว่านะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือกลัวการถูกปฏิเสธนะครับบางคนกลัวว่าจะถูกมองว่าไม่เก่งไม่สำคัญหรือไม่เป็นที่ยอมรับนะครับก็เลยใช้การวิพากษ์วิจารณ์และการด้อยค่าคนอื่นเป็นเกราะป้องกันตัวเองหรืออีกเหตุผลหนึ่งก็ค่อนข้างจะชัดเหมือนกันนะครับก็คือแบบอย่างที่ได้รับจากครอบครัวนะครับถ้าคนคนนั้นเติบโตในบ้านที่เต็มไปด้วยคำตำหนิเติบโตในท่ามกลางการประชดประชันหรือการเปรียบเทียบคนคนนั้นก็ซึมซับรูปแบบการสื่อสารนำมาใช้กับคนอื่นอาจจะทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวนะครับอีกเหตุผลหนึ่งก็คือเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจนะครับเมื่อเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นก็จะมองว่าคำพูดที่ตนเองใช้นั้นเป็นเรื่องธรรมดาทั้งที่แท้จริงแล้วคำพูดเหล่านั้นสร้างบาดแผลได้อย่างยาวนานนะครับแน่นอนครับท่านผู้ฟังการด้อยค่าอาจจะทำให้ความสัมพันธ์เกิดความร้าวฉานความไว้วางใจลดลงผู้ที่ถูกกระทำอาจจะสูญเสียความมั่นใจเกิดความเครียดมีความวิตกกังวลและก็ไม่กล้าแสดงศักยภาพจริงๆของตัวเองนะครับดังนั้นเมื่อถูกด้อยค่าเราจะรับมืออย่างไรดีครับอย่างแรกเลยก็คือจะนำคำพูดที่ทำร้ายเรามานิยามคุณค่าในตัวของเราเองนะครับคำพูดนั้นไม่มีค่านะครับอย่าให้ค่ากับคำพูดนั้นนอกจากนั้นเราต้องตั้งขอบเขตกับคนที่ชอบใช้คำพูดทำร้ายเรานะครับและก็ตอบโต้ด้วยความสุภาพไม่ใช้อารมณ์อันนี้เป็นการรับมือนะครับหรือถ้าหากเราเผลอไปด้อยค่าคนอื่นเราต้องกล้ายอมรับแล้วก็ขอโทษออกไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราต้องฝึกมองให้เห็นคุณค่าในตัวของเราเองให้ชัดเจนแล้วก็เห็นคุณค่าในคนอื่นเสมอครับ
1: คุณกำลังฟังรายการเพื่อคุณกำลังใจรับของแจกในรายการโทร080-621-8722 062-201-8933

0: บทเพลงจากคุณบอยพีซเมเกอร์นะครับรักมากมายนะครับครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับกำลังพูดถึงคนที่ด้อยค่าคนอื่นนะครับในทางจิตวิทยาถ้ามองลึกลงไปเบื้องหลังของการด้อยค่าก็คือความรู้สึกด้อยค่าของตัวเองนี่แหละครับพอรู้สึกด้อยแล้วก็เลยต้องให้คนอื่นด้อยไปด้วยนะครับเพราะว่าการกดคนอื่นก็จะทำให้คนตัวเองรู้สึกมีคุณค่าหรือไม่ก็เกิดจากความอิจฉานะครับหรือไม่ก็เกิดจากความกลัวในการถูกปฏิเสธหรือไม่ก็เป็นแบบอย่างที่ได้รับจากครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นคนที่ไม่เข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเรียกได้ว่าเป็นคนที่ขาดความเห็นอกเห็นใจนะครับแน่นอนครับการรับมือนะครับสำหรับเราที่ถูกคนอื่นมากระทำร้ายเราแบบนี้เราก็อย่าให้ค่าในคำด้อยค่าที่เขาส่งมาให้เรานะครับพร้อมกับตัวเราเองก็ต้องตั้งขอบเขตกับคนที่ชอบใช้คำพูดมาทำร้ายเราการตอบโต้ของเราก็ทำด้วยความสุภาพนะครับเดี๋ยวเรื่องการตอบโต้หรือการเอาคืนเนี่ยครับผมจะมีเป็นเรื่องราวให้ฟังอีกวันหนึ่งนะครับหรือถ้าเราเองเผลอไปด้อยค่าคนอื่นเราต้องกล้าที่จะยอมรับแล้วก็ขอโทษนะครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องฝึกมองคุณค่าทั้งในตัวเองและในคนอื่นในพระคริสต์ธรรมคัมภีร์นะครับบอกเราให้ใช้คำพูดเพื่อการเสริมสร้างนะครับเอเฟซัสบทที่4บอกนะครับว่าอย่าให้คำหยาบคายหลุดจากปากของท่านแต่จงพูดคำที่ดีซึ่งเป็นประโยชน์ในการเสริมสร้างตามความจำเป็นเพื่อจะเป็นพระคุณแก่คนที่ได้ยินนะครับและฟิลิปปีบทที่2ก็ยังเตือนนะครับว่าอย่าทำสิ่งใดด้วยการชิงดีหรือด้วยการถือดีแต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตนสิ่งสำคัญที่อยากจะให้รับรู้นะครับพระเจ้าทรงเห็นคุณค่าของคนเราทุกคนนะครับเราทุกคนถูกสร้างขึ้นตามพระลักษณะของพระองค์ไม่มีใครควรจะถูกลดคุณค่าด้วยคำพูดหรือการกระทำของคนอื่นนะครับคนที่ด้อยค่าผู้อื่นตัวเขาเองก็กำลังต่อสู้กับบาดแผลในใจของเขานะครับจริงๆแล้วนะครับบาดแผลนั้นไม่ควรจะเป็นเหตุผลในการที่ไปทำร้ายคนอื่นนะครับในทางกลับกันนะครับถ้าเราเลือกใช้คำพูดที่เป็นการให้กำลังใจเป็นการยกย่องเป็นการสร้างคุณค่าให้แก่กันและกันเราจะช่วยสร้างครอบครัวสร้างสังคมและสร้างชุมชนที่เต็มไปด้วยความรักความเข้าใจและความหวังเพราะบางครั้งนะครับคำพูดเพียงประโยคเดียวสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครบางคนได้ตลอดไป
1: อย่าให้เราเมื่อยล้าในการทำดีเพราะว่าถ้าเราไม่ท้อใจแล้วเราก็จะเก็บเกี่ยวในเวลาอันสมควร
0: บทเพลงจากต้อมเรนโบว์นะครับใจรักขอพระเจ้าทรงอวยพระพรครับผมสวัสดีครับ

ประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้กระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมผู้นำสหรัฐเสนอให้ความช่วยเหลือรัสเซียหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยกาฬโลกในไซบีเรียเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำทุกแห่งแบบสมดุลโดยพร่องน้ำในเขื่อนสำคัญรองรับน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้
2: นายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานแถลงสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยว่าสถานการณ์ลุ่มน้ำเจ้าพระยาขณะนี้ยังสามารถบริหารจัดการได้เขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนยังมีพื้นที่ว่างเพียงพอรองรับน้ำจากภาคเหนือพร้อมยืนยันการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักจะไม่ลงสู่ทุ่งรับน้ำในลุ่มน้ำภาคกลางจึงไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ยังคงเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งและพื้นที่นอกแนวคันกั้นน้ำโดยปัจจัยที่ต้องติดตามเป็นพิเศษคือฝนที่อาจตกเพิ่มช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้จึงมีความจำเป็นต้องพร่องน้ำในระบบเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนควบคู่การบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องทั้งการกระจายน้ำผ่านระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกส่วนการระบายน้ำท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้จัดจราจรน้ำเพื่อลดการรับน้ำเข้าสู่คลองชัยนาทป่าสักซึ่งจะไม่กระทบพื้นที่เจ้าพระยาฝั่งตะวันออกในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างแน่นอนขณะที่น้ำในทุ่งเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกที่จังหวัดปทุมธานีเป็นน้ำที่มาจากจังหวัดนครนายกจึงต้องเร่งระบายน้ำสองส่วนคือคลองแนวขวางและแนวดิ่งเช่นติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมที่คลองรังสิตประยุรศักดิ์ซึ่งจะมีสถานีสูบน้ำต่างๆระบายน้ำออกสู่ทะเลต่อไปโดยเร็วที่สุดสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองยังต้องเฝ้าระวังพื้นที่ริมตลิ่งในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงติดตามฝนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีอย่างใกล้ชิด
3: การระบายที่เขื่อนแหวนวชิรลงกรณ์นะครับก็ไม่มีการเพิ่มการระบายมีการระบายคงที่อยู่ที่40ล้านวัตต์เมตรแต่ว่าจากการประเมินครับน้ำเข้า25ล้านนะครับระบาย40ถือว่าก็เป็นการที่จะพร่องเพื่อรอฝนที่จะมาอยู่แล้วการระบายดังกล่าวครับไม่ได้มีผลกระทบต่อบริเวณของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับจากการที่เราบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนแม่กลองที่ตัวท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนะเราได้มีการลดการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องมาโดยลำดับฉะนั้นการระบาย40ล้านที่เขื่อนวชิรลงกรณ์นั้นไม่ได้มีผลกระทบอย่างไรแต่ก็ต้องมีการติดตามสถานการณ์น้ำฝนที่จะตก
2: ส่วนสถานการณ์แม่น้ำบางปะกงต้องบริหารจัดการน้ำที่เขื่อนขุนด่านปราการชนโดยจะระบายน้ำให้น้อยที่สุดเพื่อลดผลกระทบต่อพื้นที่ส่วนลุ่มน้ำเพชรบุรีเขื่อนแก่งกระจานได้พ่องน้ำเพื่อรองรับฝนรอบใหม่คาดว่าหากฝนไม่ตกแช่หรือเรนบอมก็สามารถระบายลงสู่แม่น้ำเพชรบุรีได้ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ประสานกับกระทรวงกลาโหมและกองทัพเรือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลักดันและระบายน้ำออกจากปลายแม่น้ำบางปะกงซึ่งจะช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราปราจีนบุรีและนครนายกได้อย่างมีประสิทธิภาพส่วนการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกจังหวัดนำแผนเผชิญเหตุและการซ้อมแผนที่มีอยู่มาปรับใช้ในพื้นที่ทันทีโดยเน้นการเปิดทางน้ำไหลขุดลอกคูคลองและดูแลระบบระบายน้ำในเขตชุมชนไม่ให้เกิดน้ำท่วมขังทั้งนี้จากรายงานพบว่าปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆในภาคใต้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำได้ส่วนพื้นที่จุดเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาได้ขุดลอกคูคลองระบายน้ำเตรียมพร้อมรับมือปริมาณฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในสัปดาห์นี้แล้วคณะรัฐมนตรีประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้สามารถช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยได้ครอบคลุมมากขึ้น นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่29กันยายนที่ผ่านมาประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและการงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยซึ่งการเพิ่มเติมพื้นที่นี้เป็นผลจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นเพิ่มเติมและเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบส่วนประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วกว่า 520,000 รายและยื่นขอรับเงินเยียวยาโดยตรงกับกรุงเทพมหานครกว่า 50,000 ราย
4: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าเบื้องต้นมีประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วประมาณ 522,000 รายซึ่งจะต้องเร่งตรวจสอบเอกสารต่างๆและสอบทานกลับเพื่อโอนเงินให้ความช่วยเหลือประชาชนได้เร็วที่สุดขณะเดียวกันมีผู้ลงทะเบียนผ่านกระบวนการของกรุงเทพมหานครทั้งทางเว็บไซต์ claim.bangkok และการยื่นเอกสารผ่านสำนักงานเขตมีจำนวนกว่า 52,000 รายซึ่งจะมีกระบวนการทางเอกสารมากกว่าเนื่องจากเป็นการจ่ายตามมูลค่าความเสียหายจริงโดยเน้นย้ำว่าเอกสารที่ผู้ประสบภัยจะใช้ยื่นขอรับเงินเยียวยาต้องเป็นเอกสารที่สามารถแสดงตนว่ามีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของบ้านหรือเป็นผู้เช่ารวมถึงภาพถ่ายยืนยันความเสียหายที่ชัดเจนทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้เปิดศูนย์ช่วยเหลือประชาชนในการลงทะเบียนเยียวยาผ่านออนไลน์เพิ่ม22ศูนย์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มเติมปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยพื้นที่การเกษตรเสียหายจากอุทกภัยแล้วกว่า 1.7 แสนไร่ใน47จังหวัดพร้อมหาแนวทางช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดมีรายงานพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบแล้ว47จังหวัดคิดเป็นพื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 1.7 แสนไร่โดยได้กำชับให้กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อส่งเรื่องไปยังจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินและภาระหนี้สินของเกษตรกรได้เน้นย้ำให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์นำโครงการที่มีอยู่มาช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ทันทีโดยไม่ต้องคอยงบประมาณกลางเพียงอย่างเดียวซึ่งอยู่ระหว่างการหารือแนวทางอาทิการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือพักชำระหนี้ให้แก่เกษตรกรรวมถึงประสานกระทรวงพาณิชย์ในการจัดหาผู้รับซื้อและตลาดรองรับผลผลิตตลอดจนการขยายผลสินค้าเกษตรไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆเพื่อสร้างรายได้ที่หลากหลายและบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในระยะเร่งด่วนต่อไปกระทรวงพาณิชย์เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมประสานกระทรวงกลาโหมสนับสนุนรถยกสูงขนส่งสินค้าเข้าพื้นที่ประสบภัยอย่างต่อเนื่อง
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากได้ประสานขอความร่วมมือจากกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างเพียงพอพร้อมกำชับพาณิชย์จังหวัดเข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาด้านการบริหารจัดการไข่ไก่ได้มอบหมายให้กรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่ไปสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ด้านกรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
6: นายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะที่ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลง
7: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมและก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วขอให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาทอันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตาม
6: นายวัฒนศักดิ์กล่าวอีกว่ากรมการค้าภายในยังมีชุดติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรระบบตลาดและมาตรการค่าครองชีพพร้อมเชื่อมโยงการทำงานกับศูนย์บัญชาการกลางของกระทรวงพาณิชย์รวมถึงประสานหน่วยงานที่มีรถขนาดใหญ่ช่วยขนส่งสินค้าในพื้นที่ที่น้ำท่วมสูงเพื่อให้ผักจากแหล่งผลิตที่ยังมีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้อย่างต่อเนื่องและช่วยลดแรงกดดันด้านราคาปุริมปราศภาภาครายงาน
1: อธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่ติดตามการขนย้ายและฝังกลบซากสุกรจากฟาร์มน้ำท่วมจังหวัดปราจีนบุรีกว่า 2,000 ตัวคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี
8: ้นายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนอธิบดีกรมปศุสัตว์ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามการช่วยเหลือและการจัดการซากสุกรจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันทำให้สุกรจมน้ำตายกว่า 2,000 ตัวโดยระบุว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ให้ความสำคัญกับการขนย้ายสุกรที่มีชีวิตออกจากพื้นที่เสี่ยงก่อนและสามารถขนย้ายซากสุกรไปฝังกลบได้50ตัวเนื่องจากระดับน้ำยังสูงและเป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนในวันนี้กรมปศุสัตว์ได้เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่เร่งลำเลียงซากสุกรออกจากพื้นที่น้ำท่วมโดยคาดว่าจะสามารถฝังกลบได้ประมาณ 1,400 ตัวภายในวันนี้และหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงจากพายุเข้ามาเพิ่มเติมคาดว่าจะดำเนินการกับซากสุกรทั้งหมดแล้วเสร็จภายในวันพรุ่งนี้ทางนี้ได้กำชับให้การขุดหลุมฝังกลบซากสุกรในระดับความลึกที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาลพร้อมทั้งฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณฟาร์มแหล่งน้ำและพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคลดปัญหากลิ่นและดูแลสุขอนามัยของชุมชนโดยรอบควบคู่กับการดูแลสุขภาพสุกรที่รอดชีวิตขณะเดียวกันกรมปศุสัตว์อยู่ระหว่างการสำรวจและรวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินการช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยตามหลักเกณฑ์ระเบียบกระทรวงการคลังโดยกรณีสัตว์ตายหรือสูญหายจะให้ความช่วยเหลือตามชนิดอายุและอัตราที่กำหนดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมสั่งระงับกิจการโรงงานที่ปล่อยคราบน้ำมันปนเปื้อนน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียและจัดเก็บกากอุตสาหกรรมอย่างถูกต้อง
9: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยถึงกรณีพบคราบน้ำมันลอยปะปนกับกระแสน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีว่ากรมโรงงานอุตสาหกรรมสั่งการให้โรงงานดังกล่าวหยุดประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวและสั่งปรับปรุงแก้ไขทันทีโดยกำหนดให้ดำเนินการปิดคลุมหลุมฝังกลบเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนชะล้างของเสียไหลออกสู่ภายนอกเร่งสำรวจฟื้นฟูพื้นที่ปนเปื้อนทั้งภายในและภายนอกโรงงานปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียรวมถึงนำวัตถุดิบและกากของเสียกลับเข้าไปจัดเก็บไว้ในอาคารให้ถูกต้องตามข้อกำหนดขณะเดียวกันกรมโรงงานอุตสาหกรรมได้สั่งระงับการนำเข้าวัตถุดิบจำพวกเศษวัสดุอิเล็กทรอนิกส์ในทุกเลขทะเบียนทั้งส่วนการคัดแยกและการฝังกลบโดยห้ามนำเข้าและนำออกจนกว่าจะแก้ไขปัญหาเสร็จสิ้นสำหรับการฟื้นฟูและสกัดกั้นคราบน้ำมันในพื้นที่ทางบริษัทได้ดำเนินการตามขั้นตอนทางเทคนิคแล้วในเบื้องต้นโดยผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งหมดทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหาย
10: ในพื้นที่ส่วนของโรงงานเองนะครับปัจจุบันเราได้ใช้รถแมคโครปั้นคันดินแล้วก็ควบคุมของเสียนะครับจากบ่อฝังกลบไม่ให้ไหลออกมาจากนอกโรงงานแล้วก็ยังมีการใช้กระสอบทรายกั้นบริเวณโรงงานรีไซเคิลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยมันอยู่สูงกว่าระดับน้ำเพื่อป้องกันการที่จะมีน้ำรั่วไหลออกมาได้กำชับให้การประกอบกิจการโรงงานนั้นเนี่ยหยุด ตามมาตรา39ที่เราได้ออกไปแล้วเราก็ได้เอาน้ำมันนะครับไปวิเคราะห์ว่าเกิดผลกระทบอะไรอย่างไรบ้างแล้วก็จะคอยประสานงานกับทางจังหวัดนะครับแล้วก็ดูแลถึงความเรียกว่าผลกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนทั้งนี้ทั้งนั้นค่าใช้จ่ายทั้งหมดเหล่านี้ทางบริษัทนะครับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
9: นายวราวุฒิกล่าวอีกว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นยืนยันว่าเป็นคราบน้ำมันจากกองวัตถุดิบไม่ใช่สารพิษจำพวกตะกั่วแต่ขอเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสหรือนำน้ำไปบริโภคหากเข้าตาหรือเข้าปากให้รีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดทันทีและหากประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนเร่งด่วนสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1564ตลอด24ชั่วโมงปฏิพลสัทพมารายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขบูรณาการเฝ้าระวังกาฬโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดแม้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยกาฬโรคเดินทางเข้าประเทศนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยืนยันว่าได้มีการติดตามสถานการณ์โรคกาฬโรคอย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียซึ่งมีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางโดยปัจจุบันยังไม่พบสัญญาณการแพร่ระบาดหรือข้อบ่งชี้ว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจึงยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการคัดกรองพิเศษณท่าอากาศยานในขณะนี้แต่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะยังคงเฝ้าระวังและประเมินสถานการณ์อย่างเข้มงวดต่อไปขณะที่การตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพพบว่าไม่เป็นไปตามมาตรฐานเตรียมดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่ตรวจสอบศูนย์พักพิงและดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเร่งด่วนเบื้องต้นพบว่าสภาพการดูแลผู้สูงอายุไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดและเข้าข่ายการกระทำที่ผิดกฎหมายจึงได้สั่งให้ตรวจสอบกระบวนการขออนุญาตและการต่อใบอนุญาตรายปีของสถานให้บริการแห่งนี้อย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีข้อบกพร่องในระบบการตรวจสอบสถานที่หรือไม่ตลอดจนให้ตรวจสอบประวัติการรักษาและพัฒนาการทางอาการของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนข้อเท็จจริงกรณีที่มีข้อสงสัยเรื่องการจ่ายยากดประสาทอันอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีภาวะซึมและกระทบต่อสุขภาพจิตหากพบหลักฐานการกระทำความผิดจริงจะถือเป็นการละเมิดกฎหมายและจะดำเนินการทางคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบเวชระเบียนของผู้ป่วยด้วยความรัดกุมป้องกันการบันทึกข้อมูลอันเป็นเท็จหรือคลาดเคลื่อนรวมทั้งอยู่ระหว่างการพิจารณาใช้อำนาจตามระเบียบข้อบังคับเพื่อสั่งปิดสถานให้บริการดังกล่าวเป็นการชั่วคราว
11: ซึ่งตรงนี้ก็เน้นย้ำให้ลงไปดูในรายละเอียดว่ามีการกระทําอย่างที่เป็นข่าวจริงหรือไม่ว่าให้ยานะครับให้ลักษณะมีความเบลอๆหรือให้ยาที่เกี่ยวกับการกดประสาทนะครับอาจจะทําให้เกิดในเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตหรือปัญหาอื่นๆตามมาซึ่งนั่นเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะครับหากมีจริงนะครับก็ต้องบอกว่าได้ประสานทางตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบข้อมูลสิ่งเหล่านี้นะครับซึ่งเป็นความผิดทางกฎหมายไม่สามารถทำได้นะครับ
1: ด้านตำรวจอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีโดยจะเรียกครอบครัวผู้เสียหายมาสอบสวนเพิ่มเติม
12: พันตำรวจเอกธนวัฒน์หินยกหินผู้กำกับการกองกำกับการ5กองบังคับการปราบปรามเปิดเผยถึงกรณีการเข้าตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุจังหวัดกาญจนบุรีหลังมีผู้เสียหายร้องเรียนโดยระบุว่าทางศูนย์ได้เชิญเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสื่อมวลชนเข้าตรวจสอบสถานที่ส่วนผู้เสียหายได้เข้าร้องเรียนกับกองปราบปรามตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างรวบรวมข้อเท็จจริงพร้อมตรวจสอบลักษณะอาคารใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาว่าการดำเนินการเป็นไปอย่างถูกต้องหรือไม่ส่วนประเด็นการทารุณกรรมหรือใช้ความรุนแรง เบื้องต้นจากการสอบปากคำผู้เสียหายยังไม่พบข้อมูลในส่วนนี้โดยจะเรียกสมาชิกในครอบครัวมาสอบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขั้นตอนการส่งตัวและรับตัวเข้าศูนย์ดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
13: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
14: ัฐบาลวางกลไกคุ้มครองเงินอุดหนุน EV โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรา EV 3มีเงื่อนไขต้องผลิตรถในประเทศเพื่อชดเชยรถที่นำเข้าหากผลิตไม่ครบกรมสรรพสามิตขอตรวจสอบและดำเนินการเรียกคืนเงินอุดหนุนจากผู้ได้รับสิทธิ์เป็นรายกรณีขอย้ำว่าเรื่องนี้ไม่กระทบประชาชนที่ซื้อรถ EV ประชาชนไม่ต้องคืนส่วนลดหรือเงินอุดหนุนเพราะการตรวจสอบและเรียกคืนจะดำเนินการกับผู้ประกอบการหรือผู้ได้รับเงินอุดหนุนตามเงื่อนไขของมาตรการค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุษณารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
15: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวกับผู้สื่อข่าวเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัฐบาลสหรัฐยินดีที่จะให้ความช่วยเหลือทางการรัสเซียในการป้องกันการระบาดของกาฬโรคหลังมีรายงานเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียวัย28ที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันต่อต้านโรคระบาดในแคว้นอิคุตทางตะวันออกเฉียงใต้ของภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียเสียชีวิตจากการติดเชื้อกาฬโรคปอดเมื่อวันที่3ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งเน้นย้ำว่ากาฬโรคเป็นโรคที่ร้ายแรงยังไม่ได้พูดคุยกับทางการรัสเซียเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวด้านองค์การอนามัยโลกเปิดเผยว่ายังไม่มีการยืนยันสาเหตุการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่หญิงชาวรัสเซียรายดังกล่าวและอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดพร้อมกันนี้ยังประเมินว่าความเสี่ยงต่อการระบาดของกาฬโรคยังคงอยู่ในระดับต่ำนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการเมื่อวานนี้ในโอกาสครบรอบ3ปีของสงครามในฉนวนกาซาโดยนายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในสงครามนี้ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างครบถ้วนเพื่อนำไปสู่การหยุดยิงอย่างถาวรพร้อมให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมอย่างครอบคลุมและเคารพกฎหมายระหว่างประเทศรวมถึงความจำเป็นในการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนเพื่อให้ชาวอิสราเอลและชาวปาเลสไตน์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติทางนี้เมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566กลุ่มฮามาสเปิดฉากโจมตีอิสราเอลครั้งใหญ่ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,200 รายและถูกจับเป็นตัวประกันอีก251รายจนนำไปสู่การที่อิสราเอลเปิดปฏิบัติการตอบโต้อย่างรุนแรงทำให้พลเรือนชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย 74,000 รายต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบจนถึงวันที่7ตุลาคม2569ฉบับที่11ในช่วงวันที่6ถึง7ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้ในวันที่6ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงในวันที่7ตุลาคม2569ด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมทั้งภาคใต้ ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคม2569ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดในระยะนี้พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักลมกระโชกแรงกับมีลูกเห็บตกบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกและพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 72 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07 น.
17: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลก

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้นะฮะเจอกับผมณธนนท์ชูเมืองนะครับวันนี้อังคารที่6ตุลาคม2569นะครับในเส้นทางของ FM 92.5 MHz ที่เราได้ติดตามรับฟังกันนะครับหลังข่าวภาค19นาฬิการวมถึงทางเพจของ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเพจเดิมนะฮะเรามีเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเป็นเพจที่เป็นข่าวอ่านนะข้อความสำคัญอะไรต่างๆอยู่ในเพจนั้นนะครับส่วนเพจ PR ก็จะเป็นเพจที่ไลฟ์นะครับนะไลฟ์สดของรายการของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับก็ช่วยกันบอกต่อฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยขอบคุณมากนะครับวันนี้เสื้อที่ผมใส่เป็นเสื้อของสภากาชาดไทยนะการบริจาคโลหิตในปีนี้นะครับใครบริจาคโลหิตในปีนี้3ครั้งนะครับก็จะได้เสื้อตัวนี้ไปนะครับก็สวยงามมากนะครับผมอยากยืนแป๊บนึงนะเดี๋ยวกล้องจะมองไม่เห็นนะฮะสวยงามมากนะครับนี่เสื้อสวยงามมากนะครับคนที่ยังไม่บริจาคในปีนี้คงจะไม่ทันเดี๋ยวรอโปรเจกต์หน้านะครับแต่ว่าเสื้อตัวนี้เนี่ยคนที่บริจาคมาแล้ว3ครบ3ครั้งในปีนี้จะได้เสื้อใส่นะครับนี่กิฟบอสนะครับหนาวนี่นะครับก็นะสภากาชาดไทยก็ต้องการเลือดนะครับเป็นคลังเลือดบ้านเรานะทุกกลุ่มนะแล้วก็ผู้ที่มีจิตใจที่เป็นผู้มอบให้นะผู้ให้นะก็ไปบริจาคกันได้ไม่จำเป็นต้องไปสภากาชาดไทยนะครับไปที่โรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะโรงพยาบาลทั่วไปก็ได้นะครับไปบริจาคเลือดนะครับนะฮะก็ผมนี่60ครั้งแล้วคุณฟังนะ60ครั้งแล้วแล้วช่วงนี้เนี่ยที่สภากาชาดไทยคนที่บริจาคตั้งแต่วันที่4ถ้าผมจำไม่ผิดนะ4ถึง9นะที่สภากาชาดไทยจะได้ข้าวจากข้าวหอมประทุมด้วย5กิโลนะครับนะข้าวหอมปทุม5กิโลนะจากสโมสรไลออนเนี่ยเขาจะมอบให้นะครับข้าวหอมปทุม5กิโลผมก็ได้มาเมื่อวานนะครับมือซ้ายนี่นะเพิ่งฉีดพอจากเลื่อนมามือขวาถือข้าว5กิโลกลับมานะครับที่สภากาชาดไทยนะครับนะฮะกิฟบัตนาวนี่นะบริจาคเลือดนะครับคุณฟังครับวันนี้คุณสวิตสมนัสนะอยู่ที่ห้องส่งแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเดชธรชัยโสดานะฮะน้องฟิลน้องแดนนะครับอัครเดชคัมภีระนะครับแล้วก็น้องโบ๊ทคุณากรสิมพิทักษ์อยู่กับคุณผู้ฟังนะครับเริ่มต้นวัดวงกีฬาในวันนี้นะฮะหลังจากที่ทัก

0: ทยกันเมื่อวานนี้ฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนคัพ2026ครับรอบชิงชนะเลิศนะที่เกโลราบุงกาโน่นะที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียรอบชิงชนะเลิศนะฮะก็ปรากฏว่าทีมชาติไทยครับนะเข้าชิงจากอินโดนีเซียนะก่อนเข้าชิงกันมีแฟนๆฟุตบอลคุณณัฐนนท์ใช่อินโดนีเซียเหรอผมก็ใช่สิอินโดนีเซียอ๋อเขาแข่งในอาเซียนผมว่าฮอลแลนด์หรือว่าเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าเป็นเรื่องของเขา เขามาลังถูกกติกาคืออินโดนีเซียเนี่ยใช้นักเตะนะครับลูกครึ่งลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะโอนสัญชาติมาอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับเดี๋ยวก่อนจะถึงฟุตบอลเดี๋ยวเล่าก่อนอินโดนีเซียเนี่ยนะเขาวางแผนไว้ในอนาคตนะคือวางแผนก่อนหน้านั้นแล้วแหละนะว่าจะทำยังไงให้ฟุตบอลโลกของเขาเนี่ยติดท็อปร้อยได้ก่อนนะฮะเพื่อจะไปฟุตบอลโลกอย่างเร็วที่สุดนะก็วางแผนกันโดยประธานฟุตบอลของอินโดนีเซียนะครับเมื่อก่อนเคยคุมทีมอะไรสักอย่างผมไม่แน่ใจขออภัยนะก็ไปหาแนวทางว่าอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเมืองขึ้นเมื่อก่อนก็เคยเป็นเมืองขึ้นของฮอลแลนด์เนเธอร์แลนด์นั่นแหละก็ไปหาลูกครึ่งนะลูกเสี้ยวอะไรก็แล้วแต่นะครับฮอลแลนด์ก็จะมีนักเตะที่เป็นแบบ1ระดับ1ก็คือระดับทีมชาตินะระดับทีมชาตินะเยาวชนทีมชาติอะไรต่างๆแล้วเทียร์1เนี่ยคือระดับสูงของเขานะฮะระดับที่2คือระดับที่เคยติดทีมชาติเคยติดเยาวชนชุดต่างๆอยู่ในการกลุ่มในกลุ่มคัดเลือกนะทีมชาติอยู่ในกลุ่มระดับที่2นะอยู่ในวงเวียนเนี่ยเคยติดบ้างไม่ติดบ้างหรือว่าเคยคัดเลือกส่วนในระดับที่3ก็คือระดับที่คือก็เล่นได้เล่นในลีกต่ำกว่าได้แต่ไม่มีโอกาสที่จะมาคัดเลือกไม่มีชื่ออยู่ในระบบการคัดเลือกนะนี่แหละครับกลุ่มนี้แหละครับกลุ่มระดับ3นี่แหละที่ทางสมาพันธ์ฟุตบอลของอินโดนีเซียไปเฟ้นหามานะทำเรื่องของการโอนสัญชาติมานะซึ่งนักกีฬาอยากจะบางคนก็อยากนะมาคงมาเล่นอินโดนีเซียนะก็รากเหง้าอาจจะอยู่ที่นี่นะครับก็ได้เงินค่าจ้างนะก็ต้องการที่จะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังนะนะมีค่าจ้างมีรายได้มีนะไม่อยากจะเป็นนักฟุตบอลดังอยู่ในยุโรปพอเป็นนักฟุตบอลดังก็อยู่ในแสงเนี่ยก็บางคนก็มาแบบนี้นะนี่คือคร่าวๆของอินโดนีเซียและเขาเกือบทำสำเร็จนะเขาเกือบจะไปฟุตบอลโลกนะเขาเข้ารอบลึกๆอาเซียนคัพไปต่างๆเนี่ยเพราะนี่แหละครับแผนของเขาที่วางไว้เป็นสเต็ปอย่างแบบนี้นะเล่าให้ฟังผิดไหมไม่ได้ผิดครับไม่ได้ผิดนะครับเส้นทางเขาไปอย่างแบบนั้นส่วนของเราก็ทำเหมือนกันแต่เราทำนักเตะที่ลูกครึ่งเราไปดูพ่อไทยแม่ต่างชาตินะแม่ไทยพ่อต่างชาติอะไรประมาณนี้แหละนะนะครับก็เป็นลูกครึ่งเราก็มีหลายๆคนใช่ไหมจูดเบลนะน้องแมคคินสันนะนะครับน้องลูกโซ่อะไรต่างๆเนี่ยกุตัฟซ่าอะไรต่างๆเนี่ยที่เล่นอยู่นะที่บีจีก็เป็นลูกครึ่งและหลายๆคนก็เป็นลูกครึ่งนะนี่เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะทำไมเป็นอินโดนีเซียมาแต่เนเธอร์แลนด์ทั้งทีมไม่ใช่ครับเขาก็เป็นเส้นทางเขาที่ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของฟีฟ่าอยู่แล้วแล้วก็ประเทศเขาถูกกฎหมายประมาณนี้นะซึ่งเมื่อวานนี้นะเล่ายาวนะคุณผู้ฟังนะฮะเล่าให้ฟังก่อนเพื่อจะเราได้เข้าใจกันนะครับเมื่อวานนี้เราชิงกับอินโดนีเซียเราแรงกิ้ง94ของโลกส่วนอินโดนีเซีย118ของโลกนะครับเรามาชนะในแชมป์กลุ่ม B ชนะ2แพ้1ส่วนอินโดนีเซียแชมป์กลุ่ม A ชนะ2เสมอ1นะครับของเราเมื่อวานนี้แอนโทนีฮัสซันนะครับก็เกมรุกก็จะเป็นชนะทิพย์สงกรานต์ศิลป์ที่ผมรายงานไปเมื่อวานนะมีธีรศักดิ์เผยพิมายกับสุภชัยใจเด็ดนะครับแล้วก็มีสารัตน์อยู่เย็นกับคณะคำยกนะครับครึ่งแรกก็สู้กับอินโดนีเซียได้สนุกครับอินโดนีเซียนี่เขารูปร่างสูงใหญ่นะกองหน้าของเขาตัวสูงมากนะนะก็เขาใช้การโยนเข้ามาครอสจากริมเส้นทั้งสองข้างแต่เรารับมาอย่างเหนียวแน่นนะครับเพียงแต่ว่าอินโดนีเซียครองเกมมากกว่าเรารับนะฮะครึ่งแรก 0-0 นะครับครึ่งหลังเนี่ยเราก็โต้กลับได้บ้างนะครับนะแต่ว่าสกอร์ไม่เกิดขึ้นและกองหน้าของเนเธอร์แลนด์หรือว่าขออภัยอินโดนีเซียไม่ค่อยคมเท่าไหร่เขามีโอกาสบุกเยอะนะแต่ผู้รักษาประตูเขาเราของเราก็เหนียวด้วยนะสราโนนเนี่ยก็เซฟได้หลายลูกเหมือนกันนะครับไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะเปลี่ยนเกมของเราก็คือในช่วงที่นาทีที่80นะครับนิโคลัสแมคคินสันเนี่ยนะครับน้องลูกโซ่ของเราเนี่ยไปเหลืองที่2นะก็เจอใบแดงนะออกจากสนามเราเหลือ10คนนะครับพอเราเหลือ10คนปั๊บเนี่ยทางด้านของอินโดนีเซียก็บุกหนักคราวนี้เราตั้งรับหมดเลยนะลงมาตั้งรับนะครับเราเสียประตูในจังหวะที่เรา หลือ9คนครับอีก3นาทีต่อมาประมาณนาทีที่83 84เนี่ยอินโดนีเซียได้ฟรีคิกนะครับแล้วก็เป็นดีมเจนเนี่ยนะเขายิงแล้วไปฉลับทางด้านของผู้เล่นของเราอิกลาสันหลนนะครับเปลี่ยนทางเข้าประตูไปนะอินโดนีเซียนํา 1-0 คือจังหวะที่เขานํา 1-0 แล้วผมว่าโอ้โหเราจะตีเสมอได้อย่างไรเนี่ยโอกาสคือเราน้อยกว่าเขามากกว่าและทั้งเกมแล้วเขากดดันเรามากกว่าด้วยนะครับเราพอเสียประตูเราก็บุกเกมรุกมากขึ้นนะเพียงไม่กี่นาทีนะครับเราเสียประตูนาทีที่84นะครับนาทีที่87เราโต้กลับเร็วและได้ประตูนำได้ประตูตีเสมอครับ1ประตูต่อ1ในจังหวะที่โต้กลับนะฮะทางด้านของสื่อสันราตรีได้บอลแล้วเปิดบอลให้กับอิกลาสสันหลนครับยิงด้วยซ้ายเข้าไปเจ้าตัวเสียทำเสียประตูนะฮะแต่ลูกไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เจ้าตัวก็แก้นะยิงประตูให้ไทยตีเสมอ 1-1 ครับโอ้โหหมดเวลา90นาทีเสมอกัน 1-1 ต่อเวลาพิเศษออกไปอีกนะครับ30นาทีนะช่วงเวลาต่อพิเศษเนี่ยเราเหลือ9เขาเราเหลือ10เขาเหลือ11เขาบุกหนักเหมือนเดิมแต่จังหวะที่เราโต้กลับเร็วฮะอนันต์ยอดสังวาลนะครับโฟแบร์นะฉายาของอนันต์ยอดสังวาลตอนนี้อยู่ทางด้านของบุรีรัมย์นะได้บอลนะได้บอลแล้วเลี้ยงมาเดียวๆแล้วก็ครอสไปทางหน้าประตูครับพีระดลฉ่ำรัศมีไม่มีใครประกบครับยิงไทยนำ2ประตูต่อ1ครับโอ้โหเฮกันลั่นนะฮะเรานำ 2-1 ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะฮะแต่ว่าแหมเราในช่วงครึ่งทดเวลาบาดเจ็บในครึ่งหลังครึ่งละ15นาทีเรานำอยู่แต่ว่าอินโดนีเซียเขาก็กดดันอย่างหนักนะฮะเพื่อจะตีเสมอพยายามอยู่หลายครั้งนะฮะแล้วก็เขาครอสมาทางขวาผมมองเหมือนว่าแหมเหมือนจะล้ำหน้านะแต่ไม่ได้ล้ำนะแต่ผมมองว่าเหมือนจะล้ำหน้าจังหวะที่เขาเปิดเข้ามานะครับแล้วก็เปิดมาเข้าทางด้านของผู้รักษาประตูของเราสรานนท์ปัดนะเข้ามาทางอัคคานนะครับยิงสวนเข้าไปจบ 2-2 ครับโอ้โหวิ่งกันขาลากเลยที่บอลทีมชาติไทยนะอินโดนีเซียก็ขาลากเช่นเดียวกันนะครับวิ่งกันยาวทั้งเกมนะครับก็ยิงจุดโทษครับอินโดนีเซียยิงก่อนแล้วเข้านะเราที่ไม่เข้าก็เป็น ทางด้านของสหรัฐอยู่เย็นนะที่ยิงไม่เข้านะลูกหนึ่งแหละนะครับสุดท้ายทางด้านของอินโดนีเซียก็ชนะไป4-2นะครับนะก็คว้าแชมป์ได้สำเร็จนะครับนะก็ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยเราสู้ได้สุดรอดเราสู้ได้สุดยอดนะครับด้วยหัวใจนะจริงก็เสียใจนะเสียใจที่เราไม่ได้แชมป์ครับโอ้เสียใจที่แบบแหมเหลือ10คนเราสู้เขาได้อย่างเขา11คนเรา10คนเราสู้ได้อย่างเต็มที่แต่ว่าเราแพ้อย่างแบบไม่น่าเลยนะแพ้จุดโทษอ่ะแต่ว่าเวลาจุดโทษอะไรก็เกิดขึ้นได้นะนะเพราะว่ายิงกัน1-1นะครับเสียดายนะครับเราทำเต็มที่แล้วเป็นกำลังใจให้นะครับสู้กันต่อไปนะครับสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยนะฮะก็อินโดนีเซียชนะเราไปนะครับ1ประตูต่อ0นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ในการจบเกมการแข่งขันนะครับทางด้านของแอนโทนีฮัสซันนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เขาก็ชัดเจนนะในเส้นทางที่ถูกต้องที่เขาทำเขามีนักเตะที่ดีมีทีมที่มีแข็งแกร่งนะแต่เราก็รู้สึกเศร้าแต่มูจะพูดอะไรเหมือนกันแต่ขอบคุณนักเตะแล้วก็เราภูมิใจนักเตะของเรานะครับที่ทุกคนลงไปเล่นด้วยสปิริตด้วยความแข็งแกร่งของเรานะเราเหลือ10คนนะแล้วก็ไม่ตำหนิใครนะโดนจุดโทษก็เหมือนการเล่นลอตเตอรี่นั่นแหละนะครับออกหน้าไหนก็ได้นะครับแล้วก็ผู้สาประตูของเราเนี่ยทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมครับสรานนท์นะครับส่วนสรานนท์อนุอินนะครับผู้สาประตูของเราก็บอกเสียดายเหมือนกันนะครับที่เหลือแค่9เดียวเราจะเป็นแชมป์นะขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ทำได้อย่างเต็มที่นะครับยินดีกับอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ทางของสหรัฐอยู่เย็นก็โพสต์นะครับก็ขอเสียใจที่ไม่ได้แชมป์นะครับขอโทษที่ไม่ได้แชมป์แต่ทุกคนก็ให้กำลังใจนักกีฬาเราทุกคนนะครับนักกีฬาของเราเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยนะครับวันนี้16นาฬิกานะครับแล้วก็วางแผนต่อไปนะครับพวกชุดใหญ่ของเราเนี่ยจะแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับครั้งที่52นะครับที่จังหวัดศรีสะเกษในช่วง FIFA Day เดือนพฤศจิกายนนี้ต่อไปนะก็รอดูกันต่อนะว่า FIFA Day ของเรานะในช่วงของฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงครับเนี่ยจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันนะครับนี่ก็เดินทางมาถึงแล้วนะครับอีกรายการนึงเมื่อวานแข่งพร้อมกันนะที่ผมดูอยู่เมื่อวานแข่งพร้อมกันนะครับในฟุตบอลหญิงของเราอายุ17ปีนะครับซึ่งนัดแรกลงแข่งขันนะก็ในการแข่งขันฟุตบอลเนี่ยเราแข่งขันเจอกับทางด้านของฟุตบอลเจอกับภูฏานในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีเมื่อวานนี้นะครับของเราก็มีทางด้านของธิดารัตน์วิวาสุขุนะเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับเป็นโค้ชนะครับแล้วก็มีนักเตะอย่างกวินธิดากีกุลทศนะครับก็เป็นนักเตะที่มีความสามารถนะเป็นกองกลางของทีมนะบัญชาการเกมกลางนะเติมเกมรุกเติมเกมรับนะฮะมีมิรินดาซิล่านะครับมีทางด้านของกนกพรวรรณทองนะครับก็เป็นนักเตะของเราสุดท้ายเราก็ชนะภูฏานไปนะครับ 4ประตูต่อ0นะกวินธิดา1ลูกนะครับจันทิมา1ลูกทิติรัตน์สำรง1ลูกแล้วก็พรณพัฒน์1ลูกนะครับเราชนะไป4ประตูต่อ0อีกคู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับเลบานอนชนะมาเก๊า6ประตูต่อ0นะครับธิดารัตน์วิวัฒสุขุนนะฮะหัวหน้าผู้ฝึกสอนของเราก็บอกว่านะก็พอใจนะก็ชื่นชมน้องๆที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะได้ดีนะครับแต่ว่าก็หลายคนก็ถือว่าเป็นเกมแรกของในทีมชาตินะครับแล้วก็เป็นเกมระดับนานาชาตินะก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างแต่ก็ชื่นชมนะแล้วก็ผลงานออกมาดีในนัดแรกนะครับนัดต่อไปของ U17 ปีของเรานะครับวันที่8ตุลาคมเจอกับมาเก๊านะเวลา 19:00 นที่ชลบุรีสเตเดียมนะครับชลบุรีสเตเดียมอยู่จังหวัดชลบุรีเข้าชมฟรีนะไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแต่ว่าไปต้องลงทะเบียนรับบัตรด้วยนะครับนะก็จะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนรับบัตรด้วยไปที่Facebook ของ FA Thailand เขามีแบบฟอร์มอยู่แต่ถ้าเกิดไปให้กำลังใจที่สนามไม่ได้นะครับ YouTube BG Sport ถ่ายทอดสดการแข่งขันรายการนี้ให้เราได้ชมกันนะครับนัดที่2นะครับเราเจอกับมาเก๊า 19:00 นนะสาวไทยอายุ17ปีนะครับยังไงกับ ผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนะนี่เรื่องของฟุตบอลนะครับคุณผู้ฟังครับเรื่องของฟุตบอลอีกเรื่องนึงนะครับวันนี้ที่ห้องราชพฤกษ์บอลรูมนะสโมสรราชพฤกษ์นะครับนำด้วยธรรมชาติตราช้างร่วมกับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็มีการจับสลากการแข่งขันฟุตบอลถ้วยเก่าแก่ของเราอีกรายการนึงนะถ้วยที่สำคัญแล้วครับแชมป์รายการนี้เนี่ยไปถ้วยของเอเชียนะครับก็คือช้าง FA ครับ2026ถึง2027นะครับรอบนี้คือรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไทยเบฟนะครับน้ำแร่ไทยเบฟนะครับรวมถึงสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็มอลเทนผู้จัดผู้สนับสนุนเรื่องของลูกฟุตบอลนะครับนะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับก็ร่วมกันนะครับไทยลีกเนี่ย16ทีมนะครับมากันครบในรอบนี้นะครับรอเจอแล้วนะบุรีรัมย์การท่าเรือราชบุรีนะ BG ปทุมทรูแบงคอกนะครับ PT ประจวบนะสิงห์เชียงรายชลบุรี FC ระยอง FC นะครับอยุธยา UFC ลำพูนวอริเออร์นะครับสุโขทัย FC ราศีสไลด์ยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดและปัตตานี FCรอเจอกับทีมจากไทยลีก29ทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเมืองทองที่หล่นไปแล้วนะสงขลา FC จันทบุรีขอนแก่นพัทยาเนี่ยนะหนองบัวแล้วก็ปฐมเกษตรศาสตร์ปริเทโรแล้วก็มีทีมจากไทยลีก3อีก24ทีมนะทุกโซนเลยตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคใต้นะครับแล้วก็จะมีทีมที่มาจาก FA Membership 6ทีมนะที่เข้าร่วมแข่งขันด้วยนะฮะก็มีการจับสลากกันนะครับปัตตานีบุรีรัมย์เนี่ยเจอ DPU FC นะครับโอ้โหโชคดีนะทีมนี้ได้เจอทีมระดับทีมชาติไทยที่อยู่ในบุรีรัมย์นะครับได้เจอทีมยักษ์ด้วยนะแล้วก็โอ้โหนะคือบุรีรัมย์เนี่ยใครมาเตะที่บ้านเขาแล้วเป็นทีมจากดิวิชั่นที่ต่ำกว่าบุรีรัมย์เนี่ยให้ค่าเดินทางให้ค่าใช้จ่ายด้วยนะครับนะราศีสไลด์เจองานหนักเลยจับสลากเจอกับการท่าเรือ FC อ่ะคิดดูสินะบุรพายูไนเต็ดเจอสิงห์เชียงรายนะครับโอบลัด FC เจอทูแบงคอกครับคุณผู้ฟังนะฮะกำลังหาปัตตานีบ้านผมอยู่เจอใครเนี่ยนะก็นี่คือเรื่องฟุตบอลนะชลบุรี FC เจอกับ BFB พัทยาซิตี้แหมเมืองเดียวกันเลยนะเจอกันดีนะครับชลบุรีเจอกับพัทยานะครับราชบุรี FC เจอกับปัตตานี FC ครับโอ้โหงานหนักเลยนะเจอกับราชบุรีครับปัตตานีไม่เป็นไรสู้ได้นะครับซึ่งการแข่งขันในรอบนี้นะก็จะจัดการแข่งขันกันนะครับในช่วงวันที่เท่าไหร่เนี่ยขออนุญาตนะครับในช่วงของปลายเดือนนะครับหลังจากจบ FIFA Day นะก็จะมีการแข่งรอบ64ทีมสุดท้ายนะครับแข่งขันกัน22ตุลาคมนะก่อนขออภัยก่อนฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับนะนัดนี้รอเชียร์กันมีการถ่ายทอดสดด้วยนะครับมีการถ่ายทอดสดด้วยนะฮะแล้วก็ติดตามการแข่งขันรายการนี้นะความเคลื่อนไหวทางแฟนเพจของ FA Thailand นะแล้วก็ช้าง FA Cup นะสำหรับรายการนี้ก็เป็นถ้วยรายการใหญ่นะครับแชมป์นู่นนอกจากเงินรางวัลแล้วนะไปแข่งขันถ้วยเอเชียนะครับนะถึงเวลาใกล้ๆจะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบอีกครั้งนึงนะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของเอเชียนเกมจบไปแล้วรายการต่อไปที่นักกีฬาของเราจะไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นนะครับก็คือทีมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026นะครับ18ถึง24ตุลาคม2569นะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะก็จากการแข่งกีฬานักกีฬาปกติแล้วนะกีฬาคนพิการชิงแชมป์เอเชียต้องบอกอย่างนี้นะครับในเอเชียนพาราเกมนะครับนะก็ให้กำลังใจนักกีฬา กันต่อนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคุณปรดปรานสมานมิตรเนี่ยนะครับก็บอกว่าเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับนักกีฬาครับบอกว่าการบินไทยครับเหมาลำเลยฮะไปกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่นักกีฬาของเรานะครับ412คนอย่างเต็มที่นะครับท่านผู้ว่าการบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งนี้นะการกีฬาแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนตาบอดแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางปัญญาแห่งประเทศไทยครับก็เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่จบมากรรมการแข่งขันอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่เราเป็นเจ้าภาพเมื่อมกราคม2569นะครับก็เตรียมการทุกๆอย่างนะครับไม่มีปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทุกอย่างก็เตรียมมาอย่างเรียบร้อยเพื่อให้นักกีฬานะครับมีการซ้อมที่ไม่ต้องพะวงกับปัญหาต่างๆนะครับเคลียร์ปัญหาอย่างเรียบร้อยนะครับนักกีฬามีขวัญกำลังใจในการซ้อมและเตรียมแข่งขันนะครับก็ได้เช่าเหมาลำนะเครื่องบินไปกับกรุงเทพนาโกย่านะครับนักกีฬา265คนเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนนะครับ11ตุลาคมเนี่ยนะก็จะเดินทางนะไป2เที่ยวบินเลยทีเดียวนะครับออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับไปให้กำลังใจนักกีฬาของเรานะครับแล้วก็รอรับกลับด้วยนะครับก็จะได้ผลงานมากดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่1ตัวนักกีฬานะแล้วก็กองเชียร์เรานะครับแล้วก็ผู้สนับสนุนการกีฬาแห่งประเทศไทยและทุกๆสมาคมกีฬานะครับแล้วก็ผมก็แอบมองอยู่ว่าปิงปองพาราเกมของเราคราวนี้เนี่ยรุ่งโรจน์ไทยนิยมใช่ไหมนะรุ่งโรจน์ไทยนิยมเจ้าของ3เหรียญทองเอเชียนพาราเกมครั้งก่อนเนี่ยแล้วก็2เหรียญเงินพาราลิมปิกเกมที่ปารีสเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างล่าสุดก็ไปดูน้องรุ่งโรจน์ไทยนิยมที่ซ้อมอยู่นะซึ่งการแข่งรายการนี้เนี่ยในพาราเกมนะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนาโกย่าไอจินาโกย่านะครับทางด้านของรุ่งโรจน์บอกว่าผมแข่งชายเดี่ยวชายคู่และคู่ผสมครับก็ตอนนี้เรื่องของความฟิตเนี่ยมีเต็มร้อยอยู่แล้วก็ตอนนี้เล่นเรื่องของเทคนิคมากขึ้นนะเป้าหมายจะทำให้ดีที่สุดและจะคว้าเหรียญทองกลับประเทศให้ได้นะแล้วก็ฝากแฟนกีฬาชาวไทยร่วมเชียร์นะครับแล้วก็ร่วมให้กำลังใจนักกีฬาของเราทุกคนนะที่ไปแข่งขันในรายการนี้นะครับนี่คือทีมปิงปองพาราไทยนะครับเรายังมีประเภทวีลแชร์เรซซิ่งนะวีลแชร์เรซซิ่งของเราเนี่ยไม่เป็นสองรองใครนะฮะเราไปแข่งขันระดับโลกกันมาแล้วนะครับนะวีลแชร์เรซซิ่งอีกนะฮะซึ่งวีลแชร์เรซซิ่งนี่ตอนนี้เก็บตัวซ้อมอยู่ที่นอกจากอยู่ที่นครราชสีมารวมถึงทีมปิงปองวิวแชร์ด้วยนะครับที่อายุเชื้อวงนะหลายคนไปซ้อมอยู่ที่นั่นนะครับด้านของยุทธจักรกลิ่นบานชื่นเนี่ยผมจำได้นะซ้อมอยู่นะครับก็เดินทางไปแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับนักกีฬานะครับเอเชียนพาราเกมคราวนี้เนี่ยครั้งที่5นะครับเจ้าภาพญี่ปุ่นจัด18ชนิดกีฬานะคุณผู้ฟังนะมีอะไรบ้างยิงธนูกรีธาวีลแชร์เรซซิ่งที่ผมบอกแล้วรายการนี้เราเป็นเต็งนะครับลุ้นได้หลายเหรียญทองนะครับมีแบดมินตันมีบ็อกเชียมีจักรยานมีฟุตบอลโกบอลยูโดยกน้ำหนักยิงปืนวอลเลย์บอลนั่งว่ายน้ำเทเบิลเทนนิสเทควันโดวิวแชร์บาสเกตบอลวิวแชร์ฟันดาบนี่วิวแชร์ฟันดาบเราก็ตัวเต็งเลยแหละระดับแชมป์โลกนะนะพี่สายสุนีนะครับนะรอเชียร์นะพี่นะนะครับแล้วก็วิวแชร์รักบี้วิวแชร์เทนนิสนะครับชิงกัน492เหรียญทองนักกีฬาของไทยส่งครบชนิดกีฬานะครับนี่แจ้งกับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับเชียร์พี่ๆเชียร์น้องๆทุกคนนะที่ไปแข่งขันแนะนำทีมชาติไทยนะครับนะฮะคุณผู้ฟังครับเมื่อวานค้างกันที่เรื่องของF1 นะแชมป์ของสนามที่แล้วนะผมเมื่อวานเวลาหมดไปซะก่อนนะก็รถสุดหนึ่งเมื่อวานนี้นะก็แชมป์นั้นเป็นของมาร์คโอสเตเปนนะครับเมื่อวานนี้ที่มาเลเซียฝนตกหนักนะมีหยุดไปหลายรอบเลยนะฮะแล้วก็มาร์คโอสเตเปนนะแชมป์โลก4สมัยจากทีมเรดบูลนะก็คว้าแชมป์สนามนี้ไปครองนะครับที่2อันโตเนลลี่นะครับแล้วก็ที่3โลอิสแฮมิงตันนะครับส่วนด้านของอาบอนของเราเนี่ยเครื่องมีปัญหานะนะครับไม่จบการแข่งขันนะครับสนามต่อไปที่สิงคโปร์นะครับ 9-11 ตุลาคมนะเขาบอกว่ามีนักกีฬาคนหนึ่งนะก็โบชาดนะคนนี้เนี่ยเป็นนักกีฬาฟุมล่าวันนะฮะบอกว่าคือตัวเองอะนะจบจากที่มาเลเซียแล้วนะครับคือไม่อยากจะนั่งเครื่องบินไม่อยากจะนั่งเรือไม่อยากจะนั่งรถยนต์นะฮะบอถาดนี่นะวอลเทอรี่บอถาดนะครับทีมคาร์ดิแลกปั่นจักรยานจากมาเลเซียไปสิงคโปร์ครับระยะทาง350กิโลเมตรนะ คือโฆษกประจำทีมคาดิแลคบอกว่านักปั่นชาวฟินแลนด์คนนี้นะก็ใช้เดินทางการใช้เวลาเดินทางในการไปสิงคโปร์ไปแข่งขันฟอร์มูล่า1นะในฐานะนักขับเนี่ยใช้เวลา3วันจะถึงสิงคโปร์วันพรุ่งนี้คือเจ้าตัวนี่เป็นคนที่ชอบแข่งขันจักรยานอยู่แล้วนะนอกจากแข่งขัน F1 แล้วนะเขาชอบขับขี่จักรยานนะแล้วก็มีแฟนสาวที่ชื่อว่าทิฟฟานี่ครอมเวลนี่ก็เป็นนักปั่นอาชีพจักรยานตัวจริงด้วยนะครับชาวออสเตรเลียนะครับรอเชียร์กันนะครับสนามที่สิงคโปร์นะครับท้ายรายการขอบคุณคุณผู้ฟังด้วยที่เข้ามาทักทายกันนะครับนะคุณมาลีคุณพี่สมบัติคุณสุนทรีคุณนิลวรรณคุณสุจิตราคุณอัชราคุณสุภวรรณคุณพี่รจนาคุณปราภัทรนะขอบคุณมากที่เข้ามาติดตามในเพจใหม่ของเราด้วยเพจ PR สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้อิตาลีโชว์ฟอร์มสุดรู้เลยชนะตุรกี3ประตูต่อ1นะครับในการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนัดที่4รอบกลุ่ม A1 นะครับได้ประตูจากจานลูก้าสกามาค่านะครับริคาโดคาราฟิออรี่แล้วก็ฟรานเชสโกเอสโปชิโตนะครับ3ประตูต่อ1โดยตุรกีตีได้1ประตูนะก็คือการยิงของโดกูฮานซิมเซียนะครับเรียกว่าเป็นฟอร์มที่สวยงามของอัสซูรีนะลูกทีมของโรเบโตมันชินี่นะก็คว้าชัยชนะมี7แต้มแล้วนะส่วนตุรกีเนี่ยแพ้4นัดรวดนะครับแล้วก็อิตาลีเจองานหนักนัดต่อไปเจอกับโรเบโตบัตชินี่โรเบโตมันชินี่นะเจองานหนักของซีดีนซีรานดิแต่ในวันที่12พฤศจิกายนนะครับจะเจอกับฝรั่งเศสนี่เอาชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1นะลูกทีมของเซดีนซีดานน่ะโชว์ฟอร์มโอ้โหเหลือหลายเลยลุคบาคิโอยิงประตูให้เบลเยียมนำไปก่อนด้วยนะครับในกลุ่ม A1 นะครับแต่ว่าฝรั่งเศสได้เตชิเร่ดูเอเดยันแซกีไมเคิลโอลิเซ่ยิงอีก2ประตูให้ฝรั่งเศสนะครับนะฮะชนะไป4ประตูต่อ1นะครับฝรั่งเศสนัดต่อไปเจออิตาลีนะครับไปเยือนอิตาลีนะแล้วก็ตุรกีที่แพ้มาสีนัดเจอกับเบลเยียมนะครับนี่คือฟุตบอลนะครับ12พฤศจิกายนรอเชียร์รอติดตามกันนะครับคู่อื่นๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีไซปรัสนะชนะรัสเวีย 2-1 นะคร่าวๆนะครับไอร์แลนด์เหนือเสมอจอร์เจีย 0-0 โรมาเนียแพ้สวีเดน 0-1 นะครับยูเครนแพ้ฮังการี 1-2 มอนเตเนโกรเสมอไอร์เบเนีย 0-0 บอสเนียชนะโปแลนด์นะครับ1ประตูต่อ0นะครับค่ำคืนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับยูฟ่าเนชั่นลีกนะครับก็จะมีอังกฤษเจอกับเช็กเกียสกอตแลนด์เจอสโลเวเนียสวิตเซอร์แลนด์เจอมาซิโดเนียเหนือนะครับแล้วก็โครเอเชียเจอสเปน2คู่น่าเชียร์นะใครเป็นแฟนอังกฤษนะเจอกับเช็กเกียตี 1:45 นาทีแล้วก็ใครเป็นแฟนสเปนนะครับนะคืนนี้ไปเยือนโครเอเชียโครเอเชียแพ้อังกฤษมานัดที่แล้วอ่ะ0-7นะฮะวันนี้จะเล่นกับสเปนเนี่ยโอ้แชมป์โลกอ่ะนะโครเอเชียเป็นกำลังใจนะอย่าแพ้ต่อนะเป็นกำลังใจให้โครเอเชียหน่อยนึงนะลูก้าโมริตนะครับนัดที่แล้วแพ้มาเจ้าตัวบอกว่าโอ้โหอายมากนะแต่เชื่อเหอะสปิริตของโครเอเชียทีมตรามากรุกครับเจอกับสเปนแชมป์โลกกินยากเลยผมบอกอย่างนี้นะฮะรอในค่ำคืนนี้นะครับสำหรับการแข่งขันนะครับฟุตบอลยุโรปนะครับเนชั่นนะครับฟุตบอลNation League ของยุโรปนะ UEFA Nation League นะครับเขาแบ่งเป็นเกรดนะเกรดในดิวิชั่น1ดิวิชั่น2นะครับมีการตกชั้นกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับกลับไปเรื่องของความเร็วเรื่องของมอเตอร์ไซค์นะในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานอกจาก MotoGP แล้วนะครับนะซึ่งก้องสังเวชจันทราก็บิดเข้าอันดับที่13ได้รับเสียงปรบมือจาก Honda LCR ไปอย่างสูงนะครับเพราะทำผลงานได้ดีส่วนรายการอื่นๆที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันนะครับมารายงานให้ทราบก็คือการแข่งขัน Idemitsu Moto4 Asia Cup สนามที่3นะครับที่โมเตกินะครับซึ่งนักบิดจากโครงการ Honda Red to the Dream นะครับก็คือทางด้านของอุ้มนพรุฒพงษ์บุญประเวศหมายเลข20นะครับก็โชว์ฟอร์ม2วัน2เรสนะครับวันเสาร์จบอันดับที่11มี5คะแนนวันที่4ตุลาคมวันอาทิตย์เรสที่2นะครับก็แข่งขันได้อย่างเข้มข้นนะครับก็จบอันดับที่13นะได้คะแนนเพิ่มอีก3คะแนนครับโอ้ผลงาน Idemitsu Moto4 ผลงานของ Idemitsu Moto4 Asia Cup รุ่นฤดูกาลนี้นะมาถึงปลายทางแล้วนะครับมีคะแนนสะสมอยู่ที่12นะครับจะได้32คะแนนมีนักแข่งขันกว่า25คนสนามต่อไปที่อินโดนีเซียรอเชียร์นะครับ9ถึง11ตุลาคมนะครับนี่คือว่าวงกีฬาในวันนี้ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่2นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลมีมาตรการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียและเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์อรวรรณพารณังผ่านเข้ารอบ2ในการแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการ China's Match 2026เตรียมพบมือหนึ่งของโลกจากจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่6ตุลาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:09 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 12:16 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลสิทธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นวันที่2เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่2ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อวานนี้ได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานว่านอกจากความรู้และทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพซึ่งต้องหมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอแล้วยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณธรรมสำคัญคือความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายเกี่ยวกับการเสริมสร้างความรู้ความเชี่ยวชาญให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงอาจกล่าวได้ว่าข้อนี้เป็นส่วนหนึ่งของความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะประการหนึ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินชีวิตและการทำงานปัจจุบันเป็นยุคสมัยที่เทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทอย่างมากในทุกด้านและวิชาการแขนงต่างๆก็พัฒนาก้าวหน้าไปโดยไม่หยุดยั้งบุคคลจึงไม่อาจยึดตำราหรือทฤษฎีเดิมอย่างหัวชนฝาได้อีกต่อไปหากจำเป็นต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเพื่อนำมาใช้ต่อยอดความรู้เดิมที่มีอยู่สร้างเสริมทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพและเพิ่มพูนคุณสมบัติในตนเองด้วยจึงขอให้บัณฑิตทุกคนนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้บังเกิดประโยชน์จะได้สามารถสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญในชีวิตและกิจการงานได้อย่างแท้จริงและยั่งยืนในวันเดียวกันนี้เวลา 14:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจิรายุอิสรังกูณอยุธยาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานการแสดงศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่71ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลประชาชนกรณีกระสอบทรายส่วนการเฝ้าระวังการระลอกจากรัสเซียรัฐบาลมีมาตรการและเตรียมความพร้อมไว้แล้ว
2: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที่จากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตนเองว่า ในแต่ละพื้นที่มีผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับดูแลและได้สั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วส่วนกรณีมีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระลอกในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยในการรับมือนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยมีมาตรการอยู่แล้วสำหรับข้อเรียกร้องกลุ่มทีมูฟในการโอนภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินไปยังสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีความเป็นไปได้หรือไม่นายกรัฐมนตรีกล่าวว่าได้มอบหมายให้นายพงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีดำเนินการในเรื่องนี้อยู่เพราะเป็นคนรับผิดชอบและไม่ตอบคำถามกรณีพรรคฝ่ายค้านเตรียมจะยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในเดือนตุลาคมนี้ว่าในการประชุมพรรคภูมิใจไทยจะมีการพูดคุยในเรื่องนี้หรือไม่ผลิตนาฏแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมประสานองค์การ5ศาสนาช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมโบราณสถานในพื้นที่กว่า300แห่ง
3: นางสาวสมิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมได้จัดทำถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาน้ำท่วมบ้านเรือนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางการจราจรโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำและมีความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมในช่วงที่ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นโดยได้ลงพื้นที่วัดย่านอ่างทองตำบลบ้านใหญ่อำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานำเครื่องสมณบริขารและถุงยางชีพจำนวน500ชุดไปช่วยเหลือพระสงฆ์สามเณรและประชาชนที่ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นพร้อมประสานผู้นำองค์การ5ศาสนาสำรวจพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้การช่วยเหลือเบื้องต้นนอกจากนี้ยังมอบหมายให้กรมศิลปากรเตรียมความพร้อมดูแลโบราณสถานรวม394แห่งแบ่งเป็นพื้นที่เกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา189แห่งและนอกเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา205แห่งเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดจนประสานความร่วมมือเพื่อบูรณาการกับภาคส่วนต่างๆทั้งวัดเจ้าของหรือผู้ครอบครองโบราณสถานมณฑลทหารบกที่18สระบุรีสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลพระนครศรีอยุธยาป้องกันโบราณสถานจากเหตุภัยพิบัติซึ่งมีโบราณสถานสำคัญที่กรมศิลปากรได้ดำเนินมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่โบราณสถานจำนวน4แห่งได้แก่วัดชัยวัฒนารามวัดธรรมารามบ้านโปรตุเกสวัดเชิงท่าส่วนป้อมเพชรเป็นโบราณสถานริมแม่น้ำที่ได้รับการบูรณะแล้วมาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเร่งจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ฟื้นฟูหลังน้ำลดและขอให้ประชาชนแยกขยะในครัวเรือนออกจากกองขยะชิ้นใหญ่เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ
4: นายพรพรหมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือกทมกล่าวถึงมาตรการฟื้นฟูพื้นที่น้ำท่วมในกทมโดยเฉพาะการจัดเก็บขยะหลังน้ำลดว่าขณะนี้กทมพยายามระดมทรัพยากรจากทุกหน่วยงานทางด้านกำลังพลจากหน่วยทหารต่างๆเช่นหน่วยบัญชาการแผนพัฒนาและผู้ต้องราชทัณฑ์มาร่วมสนับสนุนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่จากเขตปาร์ตี้และเจ้าหน้าที่จากสำนักสิ่งแวดล้อมกทมลงพื้นที่จัดเก็บขยะอย่างเต็มที่พร้อมกันนี้ยังมีรถจากหน่วยงานต่างๆเข้ามาร่วมจัดการขยะเช่นรถจากกรมการทหารขนส่งกองทัพบกรถบรรทุกเทท้ายหรือรถดำรวมทั้งรถแบ็คโฮเข้ามาช่วยเหลือในการจัดเก็บขยะไปยังศูนย์กำจัดขยะของกทมเนื่องจากขยะที่พบในช่วงนี้ส่วนมากเป็นขยะชิ้นใหญ่เช่นเฟอร์นิเจอร์ไม่สามารถใช้รถอัดในการจัดเก็บขยะเหล่านี้ได้ตามปกติขณะเดียวกันนอกจากขยะชิ้นใหญ่แล้วขยะในชุมชนหลังน้ำลดก็จะต้องถูกจัดเก็บตามรอบทุกวันไม่ให้ตกค้างและส่งกลิ่นเหม็นส่วนที่มีข้อเสนอให้กทมจ้างเอกชนมาช่วยจัดเก็บขยะให้รวดเร็วขึ้นอยู่ระหว่างดำเนินการและศึกษาแนวทางและกฎหมายให้เกิดความชัดเจนปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงแรงงานตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุข89แห่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมช่วยซ่อมรถจักรยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วกว่า 16,000 ราย
5: นางสาวบุภาเรืองสุดอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเปิดเผยว่ากรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับมอบหมายจากนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขรวม89แห่งครอบคลุม30จังหวัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยนำเจ้าหน้าที่วิทยากรครูฝึกและจิตอาสาให้บริการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ายล่าสุดช่วยเหลือประชาชนแล้วกว่า 16,000 คนซ่อมรถจักรยานยนต์ไปแล้วกว่า 3,900 คันรวมถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือทางการเกษตรอีกกว่า 4,000 รายการโดยพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีประชาชนเข้ารับบริการมากที่สุดพร้อมขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมใจบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในครั้งนี้สำหรับประชาชนที่ต้องการนำอุปกรณ์มาซ่อมแซมสามารถตรวจสอบจุดบริการได้ทางเพจ Facebook กรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือเว็บไซต์ eit.dsd.go.th/rep หรือสายด่วนกระทรวงแรงงานโทร1506กด4นิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมอนามัยแนะแนวทางจัดระเบียบสัตว์เลี้ยงในศูนย์พักพิงน้ำท่วมป้องกันเชื้อโรคแพร่กระจาย
6: นายแพทย์ทิติแสวงธรรมอธิบดีกรมอนามัยเปิดเผยว่าในช่วงเกิดสถานการณ์น้ำท่วมประชาชนจำเป็นต้องอพยพไปศูนย์พักพิงชั่วคราวและอาจต้องนำสัตว์เลี้ยงอาทิสุนัขและแมวเข้าพักอาศัยร่วมด้วยซึ่งหากขาดการจัดการสัตว์เลี้ยงที่ดีอาจก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาเรื่องกลิ่นมูลสัตว์อาจปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรียเพิ่มความเสี่ยงโรคอุจจาระร่วงโรคผิวหนังความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าหรือสัตว์เลี้ยงอาจเกิดภาวะเครียดและดุร้ายขึ้นส่งผลให้สัตว์เลี้ยงกัดหรือข่วนในศูนย์พักพิงได้กรมอนามัยจึงขอเน้นย้ำให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวและเจ้าของสัตว์เลี้ยงปฏิบัติตามแนวทางการดูแลและจัดการสุขอนามัยสัตว์เลี้ยงเพื่อความปลอดภัยโดยยึดหลักการแบ่งโซนพื้นที่จัดพื้นที่พักอาศัยของสัตว์เลี้ยงให้เป็นสัดส่วนแยกออกจากที่นอนอ่างล้างจานและจุดประกอบอาหารของประชาชนโดยมีระยะห่างที่เหมาะสมและอากาศถ่ายเทสะดวกการจัดการสิ่งปฏิกูลเจ้าของต้องเก็บอุจจาระและปัสสาวะของสัตว์เลี้ยงทันทีโดยใส่ถุงพลาสติกผูกปากถุงให้แน่นก่อนทิ้งลงถังขยะที่จัดเตรียมไว้หมั่นทำความสะอาดล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อหรือน้ำยาถูพื้นอย่างน้อยวันละ 1-2 ครั้งเพื่อลดการสะสมของเชื้อโรคและกลิ่นหมักหมมการดูแลสุขภาพและควบคุมโรคสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกตัวควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีการใส่สุ่มกรงหรือสายรัดอกตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่ส่วนรวมมีปลอกคอและป้ายชื่อที่ชัดเจนและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้เลี้ยงเจ้าของและผู้สัมผัสสัตว์เลี้ยงต้องล้างมือด้วยน้ำและสบู่ให้สะอาดทุกครั้งหลังจับสัตว์เลี้ยงมูลสัตว์หรืออุปกรณ์ของสัตว์เลี้ยงรวมทั้งก่อนสัมผัสอาหารหรือทำกิจกรรมอื่นเพื่อให้ทั้งคนและสัตว์เลี้ยงสามารถอยู่อาศัยในศูนย์พักพิงได้อย่างปลอดภัยนฤมลอุดมพรรายงาน
1: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินสถานการณ์น้ำท่วมไม่กระทบต่อระบบเศรษฐกิจในภาพรวมและยังมั่นใจเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
7: รองศาสตราจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกล่าวว่าสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงวันที่16กันยายนถึง4ตุลาคม2569มีประชาชนได้รับผลกระทบราว3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ5ของประชากรทั้งหมดมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบร้อยละ 1.1 ของพื้นที่เกษตรทั้งประเทศและมีนิคมอุตสาหกรรมท่วม1แห่งซึ่งท่วมเพียงบางโซนจากทั้งหมด68แห่งขณะที่ค่ายรถมีหยุดผลิตชั่วคราวและมีแผนชดเชยเนื่องจากพนักงานไม่สามารถเดินทางได้โดยตัวโรงงานไม่ได้ถูกน้ำท่วมส่วนสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญไม่ได้ถูกทำลายจึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวโดยจากการประเมินสถานการณ์ขณะนี้พบว่ามีผลกระทบเศรษฐกิจราว 22,540 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.1 โดยเป็นภาคบริการกว่าร้อยละ60และยังคงมองว่าเศรษฐกิจของประเทศจะขยายตัวที่ร้อยละ 2.2 ถึง 2.5
8: น้ำท่วมมีผลกระทบต่อประชาชนนะครับและขอเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่ประสบเหตุนะครับแต่ว่ามันเป็นภาพของผลกระทบในพื้นที่เฉพาะพื้นที่ซึ่งรัฐบาลมีข้อมูลทั้งหมดว่าน้ำขังนานเท่าไหร่พื้นที่นี้ได้รับความเสียหายอุตสาหกรรมเกษตรบริการอย่างไรการเข้าไปเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่เป็นสิ่งจำเป็นนะครับซึ่งต้องอาจจะต้องทำเพิ่มเติมนะครับแต่ภาพรวมประเทศนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากข้อมูลของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยประชาชนที่รับความเดือดร้อน3ล้านคนประมาณ 5% ดังนั้นเราจึงมองว่าสีไทยมีผลกระทบในภาพรวมน้อย1ถึง 2% เท่านั้นเองและสีไทยจะโตได้ 2.2 ถึง 2.5%
7: แม้ผลกระทบไม่เปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีแต่เพิ่มแรงกดดันในช่วงปลายปีจึงเสนอให้รัฐบาลเร่งออกมาตรการพยุงภาคบริการแรงงานห่วงโซ่อุปทานและเกษตรกรในไตรมาสที่4นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยบูรณาการมาตรฐาน Data Center รองรับการลงทุนพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่กับความปลอดภัยของชุมชน
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านพื้นที่ผังเมืองอาคารและสิ่งปลูกสร้างณศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อร่วมกำหนดแนวทางขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศโดยเปิดเผยว่าการประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการบูรณาการข้อมูลเพื่อจัดทำข้อกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานทางเทคนิคขั้นต่ำทั้งด้านพลังงานอาคารสิ่งปลูกสร้างและผังเมืองสำหรับรองรับการประกอบกิจการ Data Center ในประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EECเพื่อสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมการลงทุนเมกะโปรเจกต์ควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของชุมชนและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนโดยได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองเร่งจัดทำนิยามและข้อเสนอด้านเขตทางกำหนดให้วัดระยะร่นจากแนวขอบถังน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองเป็นเกณฑ์อ้างอิงหลักแทนการวัดจากตัวอาคารสอดคล้องมาตรฐานความปลอดภัยด้านอัคคีภัยและวางแนวปฏิบัติและเงื่อนไขผ่อนผันที่ชัดเจนสำหรับโครงการเดิมและโครงการที่อยู่ระหว่างก่อสร้างนอกจากนี้ได้สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ Data Center ผลิตไฟฟ้าใช้เองด้วยพลังงานทางเลือกหรือพลังงานสะอาดเพื่อลดภาระโครงข่ายไฟฟ้าหลักและไม่เพิ่มต้นทุนการนำเข้าก๊าซของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อค่าไฟฟ้าของประชาชนพร้อมกำหนดให้ยึดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเป็นเกณฑ์หลักในการจัดระดับของ Data Centerทางนี้ได้สั่งการให้จัดตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อหาแนวทางการออกหลักเกณฑ์รองรับเพื่อรักษาโอกาสการลงทุนจากนักลงทุนตามที่สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้เจรจาไว้ชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ของไทยเพื่อวัดความเชื่อมั่นต่อภาครัฐยกระดับบริการและธรรมาภิบาล
10: นางสาวลลิดาเพื่อดีวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการแบบสำรวจความเชื่อมั่นระดับโลกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ในระดับที่1โดยมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ประสาน OECD เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแบบสำรวจหลักจะสำรวจความคิดเห็นของประชาชนครอบคลุม6หัวข้อสำคัญได้แก่ระดับความเชื่อมั่นต่อสถาบันภาครัฐการรับรู้ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลความพึงพอใจต่อบริการสาธารณะความเชื่อมั่นต่อนโยบายระยะยาวและการรับมือความท้าทายระดับโลกทัศนคติและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและข้อมูลฐานของผู้ตอบแบบสำรวจโดยจะใช้งบประมาณทั้งสิ้น 33,000 ยูโรหรือประมาณ 1,250,000 บาทโดย OECD จะเริ่มดำเนินการสำรวจในปี 2570และคาดว่าจะเผยแพร่ผลประมาณเดือนมิถุนายน 2571 ไทยจะนำผลที่ได้มาปรับปรุงการทำงานของภาครัฐรวมถึงการสนับสนุนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของไทยชวิษาประทุมมารายงาน
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ประมวลกฎหมายอาญาปรับเกณฑ์กักขังแทนค่าปรับเปิดทางผ่อนชำระและทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม
11: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเรื่องการปรับปรุงมาตรการกักขังแทนค่าปรับ

0: ได้ยกระดับสิทธิมนุษยชนและเปิดทางเลือกให้กับผู้ต้องโทษปรับสาระสำคัญได้ปรับเปลี่ยนแนวทางจากเดิมที่กักขังทันทีหากไม่มีเงินจ่ายค่าปรับมาเป็นระบบขั้นตอนโดยให้เวลาการชำระภายใน30วันหรือขอผ่อนชำระเป็นงวดหากไม่ชำระศาลจะสั่งยึดทรัพย์อาญาสิทธิ์หรือให้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับโดยศาลต้องสอบถามความประสงค์ของผู้ต้องโทษทุกครั้งเพื่อให้ทราบถึงสิทธิของตนเองและจะใช้มาตรการกักขังเฉพาะผู้ที่จงใจหลีกเลี่ยงเท่านั้นนอกจากนี้ยังกำหนดให้กรมคุมประพฤติเป็นหน่วยงานหลักเพียงแห่งเดียวในการดูแลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับซึ่งการปรับปรุงกฎหมายครั้งนี้จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำไม่ให้คนยากจนต้องถูกกักขังเพียงเพราะไม่มีเงินชำระค่าปรับพร้อมทางช่วยลดงบประมาณและสถานที่ควบคุมตัวของรัฐอีกด้วยศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนางชุงบินนาโฆษกกระทรวงกลาโหมเกาหลีใต้ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าเกาหลีใต้กำลังเตรียมดำเนินมาตรการตอบโต้เพิ่มเติมเพื่อกดดันให้เกาหลีเหนือออกมาแสดงความขอโทษต่อเหตุระเบิดใกล้เขตปลอดทหารที่แบ่งเขตแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้ทหารเกาหลีใต้ได้รับบาดเจ็บ3นายพร้อมย้ำว่าเกาหลีเหนือต้องเก็บกู้ทุ่นระเบิดที่นำมาฝังไว้บริเวณเส้นแบ่งเขตแดนนี้ออกไปอย่างไรก็ตามความเห็นเกี่ยวกับเส้นแบ่งเขตระหว่าง2ประเทศที่ไม่ตรงกันถือเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดความตึงเครียดในพื้นที่ทางนี้เส้นแบ่งเขตแดนทหารซึ่งมีระยะทางยาวกว่า200กิโลเมตรที่เชื่อมระหว่างชายฝั่งตะวันออกและตะวันตกโดยมีเครื่องหมายบอกเขตแดนรวม 1,900 จุดซึ่งยากต่อการระบุพิกัดที่ชัดเจนนับตั้งแต่ที่มีการกำหนดเส้นแบ่งดังกล่าวในปี2496หลังสิ้นสุดสงครามเกาหลีสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมแห่งมาเลเซียที่ยืนยันว่าประธานาธิบดีมินอองไลผู้นำเมียนมาจะเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นผู้อพยพชาวเมียนมาในมาเลเซียและการรับประกันว่าทางการเมียนมาจะดูแลผู้อพยพชาวเมียนมาที่ถูกส่งกลับประเทศอย่างเหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดการกดขี่และการละเมิดสิทธิมนุษยชนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นเพียงไม่นานหลังทางการมาเลเซียกล่าวว่าผู้อพยพชาวเมียนมาราว 5,000 คนในมาเลเซียตกลงเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ของผู้อพยพเหล่านี้ขณะที่รัฐบาลเมียนมาอ้างว่าได้รับผู้อพยพชาวเมียนมาเกือบ 10,000 คนกลับมาจากมาเลเซียแล้วในปีนี้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายนิกแมคควิลันผู้ช่วยผู้บัญชาการเขตของหน่วยดับเพลิงและบริการฉุกเฉินของนิวซีแลนด์ในวันนี้ที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงประมาณ25นายพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิงอีก6ลำกำลังเร่งปฏิบัติการดับไฟป่าบริเวณฟาร์มวอเตอร์พีคในเมืองควีนทาวน์ซึ่งตั้งอยู่ริมทะเลสาบวากาทิปูของนิวซีแลนด์โดยไฟป่าดังกล่าวเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วอย่างน้อย912ไร่และยังมีพื้นที่ที่ไฟไหม้อีก3จุดยังไม่สามารถควบคุมได้นายแมคคิวแลนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟที่ลุกลามอย่างรวดเร็วนี้เป็นไปตามทิศทางลมและทำให้ควันไฟลอยข้ามไปยังแถบแจ็คพอยต์และฮาลิฟาร์มพร้อมขอให้ประชาชนในบริเวณใกล้เคียงปิดประตูและหน้าต่างให้มิดชิดเพื่อลดการสัมผัสกับหมอกควันไฟป่าและอยู่ห่างจากพื้นที่ชายฝั่งของฟาร์มวอเตอร์พีคเนื่องจากเฮลิคอปเตอร์กำลังปฏิบัติการดับไฟด้วยการหย่อนถังน้ำลงในทะเลสาบเพื่อนำไปดับไฟป่าต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันเทเบิลเทนนิสรายการไชน่าสแมช2026ที่กรุงปักกิ่งสาธารณรัฐ

0: ประชาชนจีนในประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกอรวรรณภารนังมือ101ของโลกเอาชนะเจิงเจี้ยนมือ48ของโลกจากสิงคโปร์3เกมรวด12-10 11-5 และ11-7ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปเจองานยากอย่างซุนอิงชามือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกจักรยานทางไกลเลอทัวร์เดอลังกาวี2026ที่ประเทศมาเลเซียในสเตจสุดท้ายพีรพลชาวเชียงขวางนักปั่นทีม Thailand Continental Cycling โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าแชมป์เจ้าความเร็ว2จุดและแชมป์เจ้าภูเขา1จุดปิดฉากการแข่งขันได้อย่างสวยงามขณะที่นักปั่นไทยทั้ง5คนสามารถปั่นจบการแข่งขันครบทุกสเตจพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยระบุว่าผลงานของทีมเป็นไปตามเป้าหมายแม้ต้องแข่งขันกับนักปั่นระดับโปรทัวร์และเส้นทางที่ยากลำบากโดย Thailand Continental Cycling Team จบอันดับ18ประเภททีมและอันดับ6ของเอเชียสำหรับเป้าหมายสำคัญของการแข่งขันคือการเก็บคะแนนสะสมเพื่อเพิ่มโอกาสคว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งสมาคมจะเดินหน้าเก็บคะแนนจากการแข่งขันรายการต่างๆต่อไปนางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026การกีฬาแห่งประเทศไทยได้เตรียมนักกีฬามาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่หลังจบอาเซียนพาราเกมครั้งที่13ที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาการเตรียมการในทุกๆด้านไม่มีปัญหานักกีฬาทุกคนมีความพร้อมขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางนั้นมีการเช่าเหมาลำการบินไทยไปและกลับกรุงเทพนาโกย่าเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนอย่างเต็มที่สำหรับเอเชียนพาราเกม2026เจ้าภาพญี่ปุ่นจัดการแข่งขัน18ชนิดกีฬาชิง492เหรียญทองโดยทัพนักกีฬาพาราทีมชาติไทยเข้าร่วมครบทุกชนิดกีฬาโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยถึงการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนรายการพรามมินิสเตอร์ยุทธครับว่ารายการดังกล่าวจะเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้เยาวชนในรุ่น U14 U16 และ U18 ได้แสดงฝีเท้าทดสอบศักยภาพและนำประสบการณ์ไปพัฒนาต่อยอดในอนาคตซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพนักเตะและส่งผลดีต่อทีมชาติสโมสรอาชีพและอะคาเดมี่นอกจากนี้การมีทีมเข้าร่วมจำนวนมากและกระจายการแข่งขันไปทั่วประเทศจะช่วยให้ฟุตบอลเข้าถึงเยาวชนในพื้นที่ต่างๆมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องการละบาปโดยพระวิสุทธิธีรพงศ
3: ์ถ้ามนุษย์เราไม่ทำบาปคือเว้นจากอกุศลหรือการประพฤติทุจริตอันเป็นความไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงเสียได้ก็ย่อมอยู่เป็นสุขในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเพราะในข้อนี้คือไม่ทำบาปหรือความชั่วทุกอย่างไม่มียกเว้นคือเว้นไม่ทำกายทุจริต3ประการอันได้แก่ 1. ฆ่าสัตว์2. ถือเอาสิ่งที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งความเป็นขโมย 3. ประพฤติผิดในกามวจีทุจริต 4. อันได้แก่ 1. พูดปดคือพูดคำที่เป็นเท็จ 2. พูดคำหยาบคายหรือคำที่เสียดแทงทำให้ผู้อื่นเจ็บช้ำน้ำใจ 3. พูดส่อเสียดคือคำพูดที่พูดเพื่อให้คนทะเลาะเบาแว้งกันหรือแตกสามัคคีกัน4. พูดเพ้อเจ้อคือคำพูดที่ไม่มีสาระไม่เป็นอัดไม่เป็นธรรมมโนทุจริต3อย่างได้แก่ 1. ความโลภก็คือการอยากได้ของเขาของผู้อื่น 2. พยาบาทก็คือความคิดปองร้ายคนอื่นเขา 3. มิจฉาทิฐิเห็นผิดจากครองธรรม

เป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวสุภัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

กับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกๆแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้น

ชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอณูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปี๋กลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5 นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้วายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4 เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2 วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2 คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหนแต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพรรณราวกับสาวแรกรุ่น
ในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7 คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถ2 แถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียง2 คนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6 ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอ็นทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อโดยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถ2 แถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่3 แยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ฐานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1 ปีก่อนสอบเอ็นทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบ100 ฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวันพ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5 ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้ง
อย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบต่อมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจพอสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายยังแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันน่ะหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึดอัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่
ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม่ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม่ฉันเจ้ยเจ้ากับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอ๊าดของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้นได้พาแม่คนเดิมลอยจากฉันไปเสียแล้วหลังจากพ่อจากไปหลังจากแก้วชามกองโตที่งาสีดำวันนั้นไม่มีให้แม่ล้างแล้วหลังจากขมเหลวควันพวยพุ่งออกจากป่องเมนจนหมดแม่กลับกลายเป็นคนอีกคนที่ฉันไม่คุ้นเคยระยะห่างระหว่างเราไกลกันสุดล่าฟ้าเขียวแม้หัวใจของแม่ยังบีบและคลายแต่จิตใจของแม่เดินทางจากไปพร้อมกับกวนกลุ่มนั้นไปแล้วต้องใช่แน่ๆการค้นพบสาเหตุของความเงียบผุดขึ้นมาระหว่างที่กวนบุหรี่ก้อนสุดท้ายจะถูกปล่อยออกจากปากฉันและบ้านเรากลายเป็นแค่วัตถุคอนกรีตเสริมเหล็กที่นิ่งเงียบตั้งแต่นั้นมาคุณค่าที่นำทางชีวิตของแม่ได้หลุดลอยจากไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังล้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมาน
ที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใสไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่าคืนให้กับพยาบาลขอให้อิสรภาพเป็นของแม่

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัย

0: และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
1: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
3: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงจัดครัวสนามแจกจ่ายอาหารน้ำดื่มและสิ่งจำเป็นรวม 3,600 ชุด
5: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งช่วยเหลือประชาชนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมติดตามสถานการณ์พื้นที่น้ำท่วมสูงรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนรวมถึงการดูแลผู้ประสบภัยในศูนย์พักพิงและสถานพยาบาลด้านกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมเจ้าหน้าที่ยานพาหนะและทรัพยากรสนับสนุนภารกิจพร้อมจัดตั้งครัวสนามแจกจ่ายข้าวกล่องและน้ำดื่มรวม 3,600 ชุดเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ป่วยผู้พักพิงและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: เกิดเหตุดินสไลด์ที่อำเภอกระปงขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรส่วนบางพื้นที่น้ำเอ่อล้นจากสถานการณ์ฝนตกหนักขอให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเพื่อป้องกันความเสียหาย
6: นางณัฐยาผาสุกในอำเภอกระปงจังหวัดพังงากล่าวว่าจากสถานการณ์ฝนตกในพื้นที่อำเภอกระปงจังหวัดพังงาส่งผลให้มีน้ำเริ่มเอ่อล้นลำคลองสาธารณะจึงได้แจ้งไปยังกำนันผู้ใหญ่บ้านให้แจ้งเตือนประชาชนยกของขึ้นสู่ที่สูงเพื่อเป็นการป้องกันทรัพย์สินเสียหายขณะที่พื้นที่อำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาส่งผลให้เกิดเหตุดินสไลด์ในพื้นที่บ้านท่ากระไดซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่ที่7ตำบลลำพีอำเภอท้ายเหมืองและอำเภอกระปงเบื้องต้นได้มีการนำป้ายแจ้งเตือนพร้อมกรวยไปติดตั้งเพื่อให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสามารถสังเกตเห็นได้อย่างชัดเจนสำหรับอำเภอกระปงเป็นพื้นที่ที่ประชาชนนิยมใช้เดินทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอตะกั่วป่าไปยังอำเภอเมืองจังหวัดพังงาเนื่องจากเป็นการร่นระยะเวลาในการเดินทางอย่างไรก็ตามในช่วงฝนตกมักเกิดเหตุดินสไลด์ปิดทับเส้นทางจราจรขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังในการสัญจรเป็นพิเศษชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
0: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขื่อนภูมิพลติดตามสถานการณ์น้ำและประเมินสถานการณ์เพื่อปรับเปลี่ยนการระบายน้ำตามความเหมาะสม
7: นายประสิทธิ์อุปชิตผู้อำนวยการเขื่อนภูมิพลเป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีหัวหน้ากองผู้บริหาร

0: และผู้ปฏิบัติงานกปภ.เขื่อนภูมิพลที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในประเด็นเรื่องสถานการณ์น้ำรายงานสถานการณ์และแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลการคาดการณ์สถานการณ์น้ำผลกระทบจากสถานการณ์ฝนตกหนักการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมและมาตรการฟื้นฟูช่วยเหลือพื้นที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมโดยแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลวันที่6ถึง11ตุลาคม2569ระบายน้ำ3ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันโดยปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสอดคล้องกับปริมาณน้ำฝนและสภาพน้ำในพื้นที่เนื่องจากการประเมินสถานการณ์น้ำลุ่มแม่น้ำปิงและแม่น้ำวังมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องจึงปรับเปลี่ยนแผนการระบายน้ำเขื่อนภูมิพลเพื่อสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภคให้แก่ประชาชนที่อยู่อาศัยท้ายเขื่อนภูมิพลบริเวณอำเภอสามเงาไปจนถึงอำเภอบ้านตากจังหวัดตากกัญญากันสุขสวทตากรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22นาฬิกา
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟัง FM 90.25 MHz สวทตะกั่วป่าเป็นเลิศด้านข่าวสารล้ำค่าวัฒนธรรมนำสมัยเทคโนโลยี
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ถึงทะเลแล้วเราไปลองเล่นน้ำกันเถอะ
6: เดี๋ยวนี่มันช่วงของการเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งนี
5: ่ฮะจริงดิแล้วปกติคลื่นพายุซัดฝั่งเนี่ยมันเกิดช่วงไหนอ่ะ
6: ปกติก็ตั้งแต่เดือนตุลาคมไปจนถึงเดือนธันวาคมนู่นแหละ
5: โหน่ากลัวแล้วแค่น้ำตื้นๆก็อันตรายเลยเหรอ
6: ใช่ถ้าน้ำขุ่นลมแรงธงแดงปักแปลว่าเสี่ยงทันทีนี่ไม่ได้ห้ามเที่ยวนะแค่ต้องคอยระมัดระวังมากขึ้น
5: เฮ้ย
6: รู้ทันภัยธรรมชาติก็เที่ยวชิวๆได้ปลอดภัยกว่าเยอะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
8: ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยถ่ายทอดจากบรรพชนสู่ลูกหลาน
9: ผ่านภาษาประเพณีศิลปะและวิถีชีวิตที่งดงาม
8: สถาบันหลักของชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่อยู่คู่คนไทยมาอย่างยาวนาน
9: ร่วมกันสืบสานภูมิปัญญาไทยรักษาวัฒนธรรมไทยและเทิดทูนสถาบันหลักของชาติไว้ในใจ
8: รักชาติศรัทธาศาสนาเทิดทูนพระมหากษัตริย์สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
10: 10.25 คลื่นที่ใช่กับเพลงที่ชอบให้เราส่งคุณเข้านอนในเพลงดังฟังก่อนนอน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันในช่วงของเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับทาง FM 90.25 MHz นะครับสวทตะกัวป่าแล้วก็ทาง Facebook Live เพจเพลงดังฟังก่อนนอนจันทร์ถึงศุกร์3 ทุ่ม 7 นาทีหลังข่าวต้นชั่วโมงนะครับจนถึง4 ทุ่มนะครับอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันก่อนนอนในค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับพบกับดีเจน้ำเปล่าดีเจมะตูมแล้วก็ดีเจฉัตรนะครับอยากจะขอเพลงผ่านทางช่องทางโทรศัพท์ก็076-421-055นะครับวันนี้เราเริ่มต้นกับเหนื่อยหน่อยนะเริ่มต้นก็อาจจะฟังแล้วเหนื่อยล้าไปด้วยแต่ก็ยังยิ้มได้นะครับคุณผู้ฟังก็ขอให้ทุกท่านมีวันที่ยิ้มได้ในทุกๆวันด้วยก็แล้วกันนะครับคุณผู้ฟังที่เดินทางนะเดี๋ยวเราจะมีมาบอกกล่าวกันเพิ่มเติมอีกสักนิดนึงละกันนะครับผ่านไปที่ท่ากระไดที่มันเป็นจุดเชื่อมต่อกับหมู่ที่7ของลำพีท้ายเหมืองเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมักจะเกิดดินสไลด์กันเป็นประจำเห็นภาพแล้วก็น่าหวาดเสียวเหมือนกันนะครับขับรถขับราโดยเฉพาะช่วงเวลากลางคืนเนี่ยควรจะใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็ในบ้านเราเนี่ยถ้าจะไปสุราษฎร์ธานีเนี่ยก็ต้องผ่านทางเขาศกด้วยใช่ไหมครับคุณผู้ฟังก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยเพราะว่าบริเวณที่มีเวลาดินมันอุ้มน้ำเยอะๆหลังจากฝนตกเนี่ยนะคุณผู้ฟังมันก็จะมีการลื่นถลายของดินก็จะมาสไลด์ทับเส้นทางปิดถนนกันด้วยเพราะฉะนั้นก็เช็คเส้นทางเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคุณผู้ฟังครับฟังเพลงนี้กันดีกว่านะครับเช็คเส้นทางก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ที่กลับไม่ได้ไปไม่ถึงครับนี่คือเบิร์ดธงชัยจากอัลบั้มตู้เพลงสามัญประจำบ้าน

อย่างที่บอกคุณผู้ฟังนะครับเวลาเราขับผ่านบริเวณที่มันเป็นแบบมีที่ลาดชันหรือว่าผ่านภูเขาเนี่ยนะก็ใช้ความระมัดระวังกันด้วยอาจจะเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นมาได้ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ที่ว่าการอำเภอกระโปงเราไปดูในเพจของที่ว่าการอำเภอกระโปงท่านนายอำเภอกระโปงนะครับท่านก็ลงไปดูพื้นที่ด้วยตนเองนะครับก็ท่านณัฐยาผาสุกนะนายอำเภอกระโปงนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ท่ากระไดครับคุณผู้ฟังท่ากระไดเนี่ยมันจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอก็จะมีอำเภอกระโปงแล้วก็ติดกันก็จะเป็นอำเภอท้ายเหมืองมันก็จะมีพรมแดนติดกันแล้วก็อยู่บนบริเวณตรงจุดนั้นพอดีเนาะถือว่าเป็นความรับผิดชอบร่วมไปกันละกันแต่ว่าก็มีเหตุการณ์มันเกิดขึ้นก็มีดินสไลด์อันนี้ดูจากภาพนะครับดินภูเขาเนี่ยสไลด์ลงมาแล้วก็ทับเส้นทางถนนมีการนำกรวยไปวางเพื่อที่จะเป็นการแจ้งผู้ขับขี่แต่เนิ่นๆนะครับแต่ว่าตรงบริเวณจุดนั้นเนี่ยมักจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้แหละบ่อยๆเพราะว่าเหมือนกับว่าฝนเนี่ยมันอาจจะแบบอาจจะไม่ตกหนักหรือว่าอาจจะตกหนักนั่นแหละก็อาจจะมีได้หลายปัจจัยแต่ว่าพอดินมันอุ้มน้ำไว้มากๆนะครับคุณผู้ฟังครับมันก็จะไหลสไลด์ลงมาแบบนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความระมัดระวังคนที่ใช้เส้นทางนั้นอยู่บ่อยๆก็อาจจะใช้ความระมัดระวังกันอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็เน้นย้ำเตือนกันว่าเพิ่มความระมัดระวังในช่วงที่ฝนตกกันเป็นพิเศษกันด้วยนะครับเวลาเราไปตัวเมืองพังงาเนี่ยเราก็จะใช้เส้นทางนี้แหละเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องไปทางเขาหลักไม่ต้องอ้อมไปทางฝั่งท้ายเมืองเนาะมันก็จะประหยัดเวลาไปได้อีกเยอะเลยทีเดียวก็เป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรผ่านเข้าไปยังจากตะกัวป่าก็ไปกระโปงเสร็จก็เข้าท้ายเมืองนิดหน่อยแล้วก็ไปออกที่เมืองพังงาได้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นเส้นทางที่เราจะต้องจำเป็นต้องใช้อยู่ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีการแจ้งเตือนออกมาแบบนี้เนาะเราก็ต้องเฝ้าระวังกันครับแล้วก็บางพื้นที่ของตำบลกระโปงก็เริ่มมีน้ำท่วมแล้วด้วยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังครับบ้านที่เคยมีเหตุการณ์น้ำท่วมขังเนี่ยก็ยกของขึ้นสู่ที่สูงได้ด้วยเอาไว้เลยดีกว่าเพื่อเป็นการเตรียมการป้องกันนะอันนี้ก็เป็นการอัปเดตออกมาจากทางเพจของที่ว่าการอำเภอกระโปงครับคุณผู้ฟังครับไปกันต่อกับเสียงเพลงที่เลือกมาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันครับกับเฟิร์สอนุวัฒน์เนี่ยเขาไม่ได้เคลื่อนไหวมานานพอสมควรแล้วเนาะแต่ว่าเราก็เอาเพลงเขามาให้ได้ฟังกันครับกลับไว้อยู่แต่ก็รู้สึกครับ

อาจจะเหมือนกับได้อยู่เท่ากับอันนี้ก็คล้ายๆกันไหวอยู่ก็เท่ากับเหมือนกันนะได้อยู่อาจจะเท่ากับไม่ได้ไหวอยู่ก็อาจจะเท่ากับไม่ไหวแล้วประมาณนี้นะคุณผู้ฟังครับอยู่กันต่อกับช่วงของรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับช่วงนี้ไปต่อกับเพลงจาก Tattoo Color นะครับนี่คือเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจครับเดี๋ยวกลับมามีอะไรให้ได้ฟังกันต่อเดี๋ยวรอติดตามกันในช่วงหน้านะครับช่วงนี้ไปกันต่อกับเสียงเพลงครับ

ี่คือชัตทูคัลเลอร์นะครับกับเธอไม่อาจเอารักไปจากหัวใจครับช่วงนี้เรามานำเสนอเรื่องราวข่าวสารกันบ้างแล้วกันนะสลับกับการฟังเสียงเพลงครับคุณผู้ฟังครับกับเหตุการณ์หรือว่ากิจกรรมที่น่าสนใจที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับในช่วงนี้กับเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับกับเรื่องของเมื่อสักครู่นี้เราพูดถึงเรื่องเส้นทางไปแล้วนะมีประเด็นเกี่ยวกับการลงพื้นที่นะของนายอำเภอนะครับเขาก็ได้ดำเนินการกันต่อเนื่องในเรื่องของการให้ใช้พื้นที่ร่วมกันนะครับมีการลงพื้นที่ที่บางม่วงนะครับติดตามความคืบหน้าการรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนพื้นที่สาธารณประโยชน์ประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันบริเวณพื้นที่หมู่8ตำบลบางม่วงอำเภอตะกั่วป่านะครับก็พบว่ามีผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ส่วนใหญ่นะเขาบอกว่าให้ความร่วมมือกับภาครัฐเป็นอย่างดีนะครับพร้อมกับดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างปรับปรุงให้

สิ่งของที่รุกล้ำที่สาธารณประโยชน์ให้เรียบร้อยหากไม่ดำเนินการให้ถูกต้องอำเภอตะกั่วป่าก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดนะครับแล้ววันนี้มีเห็นมันเป็นคล้ายๆทีเซอร์อยู่อันหนึ่งคุณผู้ฟังครับมีสิ่งปลูกสร้างอลังการที่อาจจะเกิดขึ้นที่จะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตเนาะหลายๆคนอาจจะได้ดูเพราะมันค่อนอาจจะเป็นแบบเหมือนเป็นไวรัลไปแล้วนะกับคลิปที่เขาได้นำเสนอนั่นก็คือไอคอนภูเก็ตเรามีไอคอนสยามใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีไอคอนภูเก็ตเขาบอกว่าจะเป็น the new icon of southern wonders นะครับเมืองแห่งความรุ่งโรจน์ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการสู่เวทีการแข่งขันเวทีโลกปี2572แต่ก็มีการเป็นห่วงด้วยเหมือนกันว่าจะเพิ่มความเขาเรียกว่าความหนาแน่นของการจราจรที่ภูเก็ตอยู่แล้วด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นที่ต้องคิดตามกันนิดนึงแต่ว่าเดี๋ยวเราลองมาฟังอันนี้กันสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับจากเพจเที่ยวภูเก็ตเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกันในช่วงต่อไปนะครับกับเรื่องของการที่จะมีไอคอนภูเก็ตอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองเนาะครับพังงาภูเก็ตเพราะว่าเหมือนกับเราเองก็อาจจะได้รับผลจากการมีของสิ่งต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นที่ภูเก็ตด้วยเหมือนกันเพราะว่าเป็นบ้านใกล้เรือนเคียงใช่ไหมแล้วก็มันก็มีความพยายามที่จะขยายพื้นที่การเดินทางเข้ามามีการเตรียมความพร้อมเรื่องของการทำสนามบินอันดามันที่อยู่ในจังหวัดพังงาประมาณนี้นะคุณผู้ฟังก็ถือว่าน่าติดตามเหมือนกันกับอีกเรื่องกับเรื่องนี้นะครับช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันก่อนครับครับยังไงก็ได้ไปจากซีซั่น5ครับ

Mood and Tone มันก็จะเป็นเพลงแบบมันจะเศร้าๆอกหักซะส่วนใหญ่นะเดี๋ยวเอาเพลงอื่นให้แทนไปบ้างแล้วกันนะครับเดี๋ยววาง Boogie Lion ไว้ให้แล้วกันกับลงใจนะน่าจะแบบดูแบบมีความหวังขึ้นมานิดนึงบ้างนะคุณผู้ฟังมีประเด็นที่เราค้างไว้นะครับว่าจะมีไอคอนภูเก็ตนะครับสัญลักษณ์ใหม่แห่งแดนใต้คือถ้าหลายคนได้ดูเป็นคลิปเนี่ยก็ก็ดูดีนะเขาก็ถามเขาเป็นการเริ่มต้นคลิปด้วยการตั้งคำถามว่าภาคใต้มีอะไรแล้วก็นำเสนอว่ามีทะเลมีศิลปะวัฒนธรรมมีแกงไตปลามีนู่นนี่นั่นแล้วก็เฉลยออกมาว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของไอคอนภูเก็ต The New Icon of Southern Wonder ซึ่งชาวภูเก็ตเตรียมตัวเลยมาแล้วนะครับสยามพิวรรษปักธงไอคอนภูเก็ตสัญลักษณ์ใหม่แห่งแดนใต้จุดหมายระดับโลกตอกย้ำบทบาท The Game Changer นะครับเป็นผู้สร้างปรากฏการณ์และกำหนดนิยามใหม่ของการพัฒนาเมืองสยามพิวรรษเดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญนะครับเตรียมนิรมิตแลนด์มาร์คแห่งอนาคตที่ยิ่งใหญ่เหนือจินตนาการมูลค่าการลงทุน 10,000 ล้านบาทไอคอนภูเก็ตพร้อมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในรูปแบบของ Hybrid Retail Attractionand entertainment destination นะครับที่ล้ำสมัยที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมกับ12 world class attractions สุดอลังการแปลกใหม่ให้โลกจำแห่งแรกและแห่งเดียวของภูมิภาคที่จะพลิกโฉมประสบการณ์การใช้ชีวิตความสนุกสนานบันเทิงการท่องเที่ยวที่มีความหมายไว้อย่างครบครันในจุดหมายปลายทางเดียวนะครับในฐานะแลนด์มาร์คสำคัญของการพัฒนาเมือง Synthesis Arc ภูเก็ต Mega Projectเขาเรียกว่าเป็นเมกะโปรเจกต์ยูสมูลค่ากว่า 50,000 ล้านบาทบนพื้นที่กว่า500ไร่พัฒนาโดยกลุ่ม CV ใจกลางภูเก็ตกับไอคอนภูเก็ตก็จะเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองต้นแบบแห่งอนาคตให้เติบโตอย่างสมดุลในมิติเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมสร้างงานอันนี้แน่นอนว่าต้องมีการสร้างงานให้มันเกิดขึ้นถึง 50,000 ถึง80,000 อัตรานะครับแล้วก็ยกระดับโอกาสอย่างยั่งยืนให้แก่ภูเก็ตและก็ภาคใต้ของไทยนะครับด้วยแนวคิด co-creation collaboration to win icon ภูเก็ตจะหลอมรวมศักยภาพอัตลักษณ์ภูมิปัญญาศิลปะและวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าจาก14จังหวัดภาคใต้เข้ากับสิ่งที่ดีที่สุดทั่วโลกเพื่อเป็น gateway to the southern potential ประตูสู่ศักยภาพไร้ขีดจำกัดของภาคใต้เชื่อมโอกาสด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและความคิดสร้างสรรค์จากท้องถิ่นสู่สายตาของโลกพบกันในปี2572นะอดใจรอกันก่อนตอนนี้ปี69เดี๋ยวแป๊บๆก็ปี70ก็จะแล้วเสร็จที่จะได้สัมผัสกับไอคอนภูเก็ตในปี72นะคุณผู้ฟังครับเห็นภาพเขาเรียกว่าเป็นภาพแบบภาพตัวโครงการนะก็อลังการมากแล้วก็จะมีโซนต่างๆเยอะแยะมากมายใครสนใจก็ลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับที่คำว่าไอคอนภูเก็ตก็จะเจอแล้วก็เห็นเป็นรูปเขาโครงของอาณาเขาเรียกว่าเป็นอาณาจักรดีกว่าจะมีการแบ่งโซนต่างๆไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวนะก็จะเกิดขึ้นในปี72ก็รอติดตามกันต่อไปครับไปกันต่อครับกับลงใจลงใจจาก Boogie Lion ครับ

ลงใจลงใจนะคุณผู้ฟังครับผ่านกันไปอีกหนึ่งเพลงครับ3ทุ่มกับ46นาทีจัดไปจัดมาเนี่ย AI มันก็สรุปให้เรียบร้อยเลยว่าเป็นการฟังเพลงอกหักยามค่ำคืนซะอย่างนั้น เดี๋ยวพยายามหาเพลงอื่นๆให้อยู่นะคุณผู้ฟังครับจะได้มีความหลากหลายมากขึ้นจะได้ไม่ต้องเศร้ากันไปมากนั่นเองนะคุณผู้ฟังครับอยู่กันต่อกับช่วงเวลาจากรายการเพลงดังฟังก่อนนอนนะครับที่เราจะอยู่ด้วยกันในช่วงของค่ำคืนวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับแล้วก็จะมีดีเจสลับสับเปลี่ยนกันมาทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังกันก่อนนอนเพื่อที่จะได้หลับฝันดีกันทุกท่านนะครับหลังจากเหนื่อยล้าจากหน้าที่การงานมาเราก็มีเสียงเพลงอยู่เป็นเพื่อนกันในค่ำคืนของวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะมีประเด็นอะไรเพิ่มเติมอีกไหมเดี๋ยวดูให้นิดนึงนะคุณผู้ฟังครับที่กระปงเนาะวันที่8ถึง9ตุลาคมนี้ไปสืบสารประเพณีวันศาสตร์เดือน10กันได้คุณผู้ฟังครับก็จะมีกิจกรรมกันในวันที่8เริ่มบ่ายโมงครึ่งกับพิธีเปิดงานมีการจัดขบวนแห่จาดทั้ง23จาดนะครับถ้าที่นี่เขาจะเรียกจาดนะครับถ้าที่พื้นที่อื่นนะอย่างดีเจฉัตรก็จะอยู่ฝั่งของอ่าวไทยก็จะเรียกว่าบินชิงบินตายายแต่ว่าทางฝั่งนี้ก็จะเรียกว่าจาดนั่นเองก็จะมีพิธีเปิดงานชมขบวนแห่จาด23จาดที่สนามกีฬากลางอำเภอกระปงนะครับ9ตุลาคมมีการสาธิตการทำขนมวันศาสตร์เดือน10แล้วมีการชิมฟรีด้วยอันนี้น่าสนใจ แล้วก็2ทุ่มของวันที่9ตุลาคมก็จะมีวงดนตรีเอกราชวงเอกราชนะที่บริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลท่านาหมู่2ตำบลท่านาอำเภอกระปงนะคุณผู้ฟังที่สนใจก็ไปร่วมกิจกรรมได้ใครที่จะเป็นผู้จำหน่ายสินค้านี่ก็โฆษณาให้แล้วกันครับติดต่อผู้ใหญ่พิวอ่านผิดขออภัยนะครับ0972015957แล้วก็ผู้ช่วยบิวครับ0624756799นะก็เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจสืบสานประเพณีอันดีงามครับก็ไปกันได้ที่อำเภอกระปงนะครับ8และ9เดี๋ยวไปที่ไหนดีเลือกเพลงที่มันไม่เศร้าแล้วก็ไม่ใช่เพลงอกหักนะคุณผู้ฟังเป็นเพลงไหนดีเอาขอเวลาเลือกแป๊บนึง เดี๋ยวนะครับก็ให้ได้ฟังแบบหลากหลายมากขึ้นเนาะเป็นมันมีแต่เพลงนี้จริงๆเลยเพลงแบบออกแนวเศร้าๆไม่อยากให้มันเศร้าไปทั้งชั่วโมงอะเนาะก็เอาเป็นอันนี้ดีไหมคืนที่ดาวเต็มฟ้าไม่ได้ฟังนานแล้วเหมือนกันครับที่นิ่งไปนานนี่คือหาเพลงแบบไม่ให้มันเศร้ามากนะครับ

ดาวเต็มฟ้านะครับเราไปต่อกับอันนี้กันเลยครับกับไบโอนี่ผู้หญิงมีเขาใครทันนี่ไม่เด็กแล้วนะกลับอยากกลับไปครับ

วลาหมดแล้วนะครับลากันไปก่อนนะคุณผู้ฟังครับเหลือ3นาทีไม่แน่ใจว่าเพลงรอจากกลาจะจบไหมนะครับยังไงก็ตามติดตามกันใหม่ในวันต่อไปนะครับวันนี้ดีเจฉัตรและทีมงานลาไปก่อนนะครับฝันดีทุกท่านครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นอีกสักครู่กับติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใด

0: ็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
3: ผู้บัญชาการทหารเรือลงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือเพื่อตรวจความพร้อมหากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นและเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที
4: ่พลเรือเอกนเรศวงศ์ตระกูลผู้บัญชาการทหารเรือและคณะเดินทางตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือณชุมชนสันติชนสงเคราะห์แขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยเพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจได้รับผลกระทบจากระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาสูงขึ้นตลอดจนเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ก่อนเดินทางต่อไปเพื่อตรวจพื้นที่หน้าชุมชนดุสิตนิมิตใหม่พร้อมตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลลำเลียงกระสอบทรายวางแนวป้องกันน้ำท่วมจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังท่าเรือพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีเพื่อตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กองทัพเรือยังคงเตรียมความพร้อมทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะให้การสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอย่างต่อเนื่องโดยสามารถแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือได้ที่หมายเลขโทรศัพท์1696ตลอด24ชั่วโมงปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเร่งรับมืออุทกภัยแจกกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อรับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
5: นายณรงค์พรณพัทลุงนายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามการบรรจุกระสอบทรายอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมสำรองไว้ช่วยเหลือประชาชนและบรรเทาความเดือดร้อนหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินหรือน้ำท่วมในพื้นที่ขณะเดียวกันเทศบาลนครหาดใหญ่เปิดให้ประชาชนที่มีบ้านพักอยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ตำบลหาดใหญ่ขอรับกระสอบทรายฟรีครัวเรือนละ20กระสอบเพื่อนำไปเตรียมทำแนวกั้นน้ำและป้องกันบ้านเรือนจากน้ำท่วมเปิดให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการมีจุดบริการ2แห่งได้แก่บริเวณเรือนเพาะชำสวนสาธารณะเทศบาลนครหาดใหญ่และบริเวณหลังสนามกีฬาจิระนครขอผู้รับกระสอบทรายให้นำสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน1ใบไปแสดงเป็นหลักฐานนอกจากนี้เทศบาลยังเตรียมความพร้อมด้านกำลังคนและอุปกรณ์โดยประชุมหัวหน้าศูนย์บริการสาธารณสุขซักซ้อมแนวทางช่วยเหลือประชาชนพร้อมลงทะเบียนกลุ่มเปราะบางเพื่อให้สามารถเข้าถึงการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วหากเกิดอุทกภัยธัญวันจิระโรสวทสงขลารายงาน
3: ทางการอิสราเอลให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันครบรอบ3ปีของเหตุการณ์ที่กลุ่มฮามาสโจมตีอิสราเอลสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงกลาโหมอิสราเอลที่ระบุว่ากลุ่มติดอาวุธฮามาสมีแผนพยายามก่อเหตุโจมตีทหารอิสราเอลที่ปฏิบัติหน้าที่ในฉนวนกาซาในวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่ครบรอบ3ปีของเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกโจมตีพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลเมื่อวันที่7ตุลาคมปี2566อย่างไรก็ตามอิสราเอลพร้อมจะดำเนินการตอบโต้อย่างรุนแรงหากทหารอิสราเอลถูกโจมตีในวันดังกล่าวขณะที่กลุ่มฮามาสยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างของทางการอิสราเอลทางนี้เหตุการณ์โจมตีในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิสราเอลในปี2566ส่งผลให้มีพลเรือนเสียชีวิตจากการถูกสังหารโดยกลุ่มฮามาสประมาณ 1,221 รายซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ที่ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลและยังเป็นชนวนเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับ

0: มฮามาส1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะหลังจากที่พระราชทานเพลงมหาจุฬาลงกรณ์ให้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปี2492แล้วต่อมาเมื่อวันที่30มีนาคม2505ได้เสด็จทรงดนตรีให้คณาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ฟังเป็นครั้งแรกที่สวนอัมพรนะคะและในงานดังกล่าวนั้นทรงดนตรีทำนองเพลงหนึ่งพระราชทานด้วยต่อมาเสด็จพระราชดำเนินทรงดนตรีที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นการส่วนพระองค์เป็นครั้งที่2เมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2506ค่ะและได้พระราชทานทำนองเพลงนั้นให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมทั้งทรงปลูกต้นหางนกยูงเป็นที่ระลึกไว้5ต้นด้วยนายจำนงราชกิจหรือจรัญบุญยรัตพันธ์ได้ประพันธ์คำร้องในเพลงที่ได้รับพระราชทานทำนองนั้นและให้ชื่อว่ายูงทองซึ่งเป็นต้นไม้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็นับเป็นเพลงที่สองที่พระราชทานให้แก่มหาวิทยาลัยและเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่36ค่ะทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2505คือวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นการขับร้องประสานเสียงนะคะ

นั่นคือเพลงพระราชนิพนธ์ยูงทองเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่30เกิดขึ้นในปี2505และพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายจำนงราชกิจเป็นผู้ประพันธ์คำร้องค่ะและเราก็จะฟังเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กันในช่วงนี้3เพลงนะคะซึ่งเป็นผลงานของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์เริ่มด้วยขวัญโดมสุนทรภรณ์ขับร้องค่ะครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งโดมร่มใจสุนทรภรณ์และคุณบุษยาบันทึกเสียงทวีปบอนแต่งคำร้องทำนองโดยครูเอื้อนะคะและโดมรอเธอคุณวินัยและคุณบุษยาขับร้องค่ะศรีสวัสดิ์พิจิตรวรการแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อรวม3เพลงในช่วงนี้นะคะเริ่มด้วยขวัญโดม

สามเพลงที่จบไปนั้นเป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะคือขวัญโดมโดมร่มใจและโดมรอเธอที่เพิ่งจบนะคะคราวนี้จะฟังเสียงของสุนทรภรณ์สามเพลงเริ่มด้วยกลิ่นราตรีคำร้องเป็นของคุณทรงสาริตุลทำนองโดยครูเอื้อต่อด้วยกลิ่นแก้วทาตรีแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและกลิ่นดอกโศกสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องทำนองเป็นของครูเอื้อนะคะ

ฟังเพลงจากการขับร้องของสุนทรภรณ์จบไปแล้ว3เพลงค่ะและอีก3เพลงจะเป็นเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเพลงแรกคือเพลงฝากรักผลงานของศาสตราจารย์ดร.ประเสริฐ นครและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศรีค่ะต่อด้วยฝากใจกับจันทร์คุณสุรัตน์ภุกกเวทและครูเอื้อเป็นผู้แต่งและเพลงที่3ฝากลมวอนคุณชอุ่มปัญจพันธ์แต่งคำร้องครูเอื้อแต่งทำนองเริ่มได้ฝากรัก

พลงที่คุณเพ็ญศรีขับร้อง3เพลงจบไปนั้นก็คือเพลงฝากลมวอนก่อนหน้านั้นก็ฝากใจกับจันทร์และฝากรักสำหรับคุณมัทนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเราก็จะฟังกัน3เพลงในช่วงนี้เหมือนกันเป็นเพลงที่เกี่ยวกับชีวิตค่ะชีวิตแรกคือชีวิตหญิงต่อได้ชีวิตกับความหวัง2เพลงนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองและเพลงที่3เป็นผลงานของคณะจารุกนกชีวิตกับเพลง

นั่นคือเพลงที่คุณมัทนามรกุลศิลปินแห่งชาติขับร้องบันทึกเสียงนะคะฟังคุณชวีช่วงวิทย์ค่ะเพลงลอยลมคุณชวีช่วงวิทย์บันทึกเสียงค่ะผลงานของครูแก้วและครูเอื้อจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2นะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพออีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
1: หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครพร้อมกำชับจัดอาหารให้เพียงพอโดยยืนยันที่ประชุมพรรคไม่ได้หารือกรณีส.ส.ชัยภูมิรวมทั้งไม่ได้พูดคุยเตรียมรับมือกับอภิปรายไม่ไว้วางใจ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยตรวจเยี่ยมโรงครัวภูมิใจไทยหลังประชุมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประจำสัปดาห์เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครที่ร่วมประกอบอาหารช่วยเหลือประชาชนนายกรัฐมนตรีกำชับให้ตักอาหารในปริมาณที่เพียงพอเพื่อให้ประชาชนได้รับประทานให้อิ่มพร้อมร่วมผัดกะเพราไก่ด้วยตนเองและยืนยันว่าเมนูดังกล่าวเป็นอาหารฮาลาลขณะที่ประชาชนที่มารับอาหารได้ให้กำลังใจและขอถ่ายภาพร่วมกับนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นางสาวสุขภาพอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมแพ็คอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดด้วยส่วนการประชุมพักนายอนุทินระบุว่าเป็นการประชุมประจำสัปดาห์และไม่ได้หารือกรณีนางสาวสุชาดาสังแทนทรัพย์หรือการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนื่องจากยังไม่มียติเข้ามาผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: เลขาธิการปปช.ประกาศเดินหน้าพัฒนาองค์กรเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเน้นป้องกันเชิงรุกเร่งรัดคดีสำคัญและนำเทคโนโลยียกระดับการตรวจสอบ
7: นายนิติพันธ์ประจวบเหมาะเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและโฆษกสำนักงานปปช.เปิดเผยแนวทางการทำงานภายหลังเข้ารับตำแหน่งว่าจะเดินหน้าพัฒนาสำนักงานปปช.ให้เป็นองค์กรต้นแบบด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยเน้นการป้องกันเชิงรุกการไต่สวนที่รวดเร็วโปร่งใสและตรวจสอบได้พร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมโดยให้ความสำคัญกับคดีทุจริตขนาดใหญ่และการทุจริตเชิงนโยบายรวมถึงการติดตามเส้นทางการเงินยึดอายัดและริบทรัพย์สินเพื่อตัดวงจรการทุจริตนอกจากนี้จะเร่งพัฒนาสำนักงานสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลนำเทคโนโลยีและระบบวิเคราะห์ข้อมูลมาเพิ่มประสิทธิภาพการไต่สวนและตรวจสอบทรัพย์สินควบคู่กับการพัฒนาบุคลากรและปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลชวิสาประทุมมารายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตบูรณาการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจคุมเข้มการจำหน่ายและเล่นประทัดในช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักเพื่อป้องกันอันตรายสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
8: นายสุภโชครองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเปิดเผยว่าเทศบาลนครภูเก็ตได้ประสานความร่วมมือกับฝ่ายปกครองจังหวัดภูเก็ตและเจ้าหน้าที่ตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบการจำหน่ายประทัดและดอกไม้เพลิงรวมถึงการเล่นประทัดในพื้นที่ช่วงงานประเพณีถือศีลกินผักของจังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของจังหวัดภูเก็ตและมีประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากทั้งนี้ขอความร่วมมือประชาชนและผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดโดยเฉพาะการห้ามเล่นประทัดและดอกไม้เพลิงชนิดร้ายแรงเช่นบัจจางไข่ไก่จรวดและชนิดอื่นๆที่กฎหมายกำหนดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุการบาดเจ็บและผลกระทบต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชนอย่างไรตามหากพบการฝ่าฝืนเจ้าหน้าที่จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวร่วมกันรักษาความปลอดภัยและบรรยากาศที่ดีของงานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดภูเก็ตเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นจุดหมายปลายทางที่ปลอดภัยสำหรับทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันอังคารที่6ตุลาคม2569สุวิทย์โสมนัสควบคุมเสียงเพลงแรกในช่วงนี้ก็คือเพลงชื่อไทยรัฐคำร้องจากบทชวนรักชาติซึ่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6พระราชทานให้แก่กองเสือป่าค่ะทำนองโดยคุณโพชูประดิษฐ์

จบไปแล้วค่ะเพลงไทยรักคำร้องมาจากบทชวนรักชาติซึ่งเป็นบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6คุณโพชูประดิษฐ์ใส่ทำนองนะคะต่อด้วยเพลงรวมไทยคุณประภัยกาญจนโภคินขับร้องนำค่ะจากละครของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการเรื่องน่านเจ้าปี2482

นั่นคือเพลงรวมไทยผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการในละครเรื่องน่านเจ้าปี2482สามเพลงต่อไปนี้เป็นเพลงที่ว่าด้วยเรื่องแผ่นดินนะคะเพลงแรกแผ่นดินของใครเพลงนี้เป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเราที่คุณธานินทร์อินทรเทพขับร้องคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งแต่คืนนี้คุณชรินทร์นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องก็เปลี่ยนชื่อเป็นแผ่นดินของใครเป็นเพลงเดียวกันกับแผ่นดินของเรานะคะต่อด้วยแผ่นดินไม่ไร้เท่าใบพุทราคุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องค่ะคุณเกษมชื่นประดิษฐ์แต่งคำร้องทำนองโดยคุณสมานกาญจนพลินศิลปินแห่งชาติเพลงที่3แผ่นดินหอมคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงคุณอาจินปัญจพันธ์และคุณสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์เริ่มด้วยแผ่นดินของใคร

ท่านผู้ฟังคะประเทศไทยมีการประกวดนางงามที่เรียกว่านางสาวสยามต่อมาก็เป็นนางสาวไทยและในปัจจุบันนี้ก็เป็นการประกวดความงามในอีกหลายๆรูปแบบนะคะครูเพลงได้แต่งเพลงชมความงามของนางสาวไทยเอาไว้เราจะยกมา3เพลงหรือ3นางสาวไทยค่ะคือคุณอาภัสราหงสกุลเป็นนางสาวไทยคนที่14ปี2507นะคะและต่อมาได้ไปประกวดนางงามจักรวาลก็ได้เป็นนางงามจักรวาลซึ่งเป็นคนไทยคนแรกเลยนะคะคือคุณอาภัสราหงสกุลครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงชื่อแด่อาภัสราผู้ขับร้องคือทิวสุโขทัยมาถึงนางสาวไทยคนที่2ที่ครูเพลงแต่งให้คือคุณจีรนันท์เสวตนันท์เป็นนางสาวไทยคนที่15ปี2508นะคะแล้วก็เช่นเดียวกันไปประกวดนางงามจักรวาลได้เป็นรองนางงามอันดับ2ค่ะในปีถัดมาคือปี2509เพลงจีรนันท์คุณสุเทพวงศ์กำแหงศิลปินแห่งชาติขับร้องคุณสง่าอรัมพีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งและสำหรับนางสาวไทยคนที่3ที่ครูเพลงแต่งเองให้ก็คือคุณอภันตรีประยุทธ์เสนีค่ะเป็นนางสาวไทยคนที่17ปี2510นะคะผู้ที่แต่งเพลงให้คุณอภันตรีคือครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติชื่อเพลงจอมขวัญอภันตรีคุณธานินทร์อินทรเทพเป็นผู้ขับร้องฟังทั้ง3เพลงเลยนะคะ

0: ไทยทั้งไทยและเทศไทยฝันฝันจำนามมันอาคัมภีร
1: ์สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงที่ครูเพลงแต่งชมความงามของนางสาวไทย3ท่านคือคุณอภัสราคุณจิรนันท์และคุณอภันตรีค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะเพลงแรกยอดขวัญกัลยาคุณประดิษฐ์อินทวารีขับร้องผลงานของคณะมิตรสังคมค่ะเพลงที่2ยอดสวาทคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติขับร้องและเพลงที่3ยอดพทูอยู่ไหนคุณธานินทร์อินทรเทพบันทึกเสียงกับวงมุกดาพันธ์

ชุดต่อไปจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเล็กอ่ำเที่ยงตรงผลงานของวงจารุกนกค่ะชื่อเพลงมองหารักต่อได้เพลงมองฟ้าพาเศร้าคุณพรทิพาบุรกิจบำรุงเป็นผู้ขับร้องผลงานของคุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาตินะคะและเพลงที่3มองวิหกอกตรมโดยคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาติผลงานของศักดิ์เกิดสิริค่ะ

ามีคู่กันโอ้ฉันนั่งเหงาใจไม่มีใครก็จะมองฉันเพราะว่าเขามีคู่กันส่วนฉันนั้นรัก

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงวิญญาณรักโดยคุณสะอาดดินอารามค่ะผลงานของล้วนควันธรรมและวิญญาณในภาพถ่ายผลงานของคุณวิมลจงวิไลนะคะคุณทิวาเด่นประภาเป็นผู้ขับร้องคืนนี้สุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันพุธช่วงของใต้ร่มโพธิบทเรามาฝึกทำจิตให้เป็นสมาธิกันสักครู่หนึ่งตามหวังวันนี้เราจะเจริญธรรมานุสติหมายถึงการระลึกถึงธรรมะธรรมะอะไรไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่นามธรรมแต่ธรรมะที่เจาะจงสอนไว้โดยพระผู้มีพระภาคที่ท่านได้ประกาศไว้ดีแล้วเรียกว่าสวาขาตธรรมสวาขาตธรรมนั้นเป็นธรรมะที่มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดหมายถึงก็จะได้ธรรมะหัวข้อต่างๆเหล่านี้มาเนี่ยทดสอบทดลองผิดพลาดแล้วกำหนดบทเรียนชนะต่างๆออกมาอย่างดีในท่ามกลางหมายถึงเวลาเราไปทำเราไปปฏิบัติเนี่ยโอ้ก็ดีด้วยนะเพราะมันได้ผลตามนั้นเห็นผลได้ในทุกขั้นตอนความดีเกิดขึ้นทั้งกับตัวเองทั้งกับผู้อื่นแล้วก็ดีในที่สุดเนี่ยหมายถึงว่าพอได้ผลตามที่ปฏิบัติในท่ามกลางแล้วนั่นน่ะออกมาดีได้ตามนั้นเป๊ะหรือเกินกว่าที่คาดหวังไว้เหมือนคนไปหาขุมทรัพย์คิดว่าจะได้สักขุมหนึ่งแต่ไปเจอพร้อมกันทีเดียว5ขุมโอ้โถเกินประมาณนะเนี่ยนี่แหละมันงดงามในที่สุดแบบนี้มีความงดงามในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดทั้งหมดนั้นเราเรียกว่าสวาขาตธรรมพูดสั้นๆก็ง่ายๆว่าธรรมะให้เรานึกถึงคำว่าธรรมงค์ท่านผู้ฟังคราวนี้ให้ธรรมะที่ว่านี้รวมอยู่ในคำว่าธรรมงค์ธรรมโมธรรมโมธรรมงค์นึกคำว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจนึกว่าธรรมโมธรรมโมไว้ในใจธรรมะธรรมโมเนี่ยมันลึกนะลึกเหมือนกับทะเลที่มันลึกมากแต่คนที่เคยล่องเรือสำราญออกไปในทะเลลึกๆนี่ 3-4 พันเมตรเนี่ยนะโอ้โหน้ำทะเลเนี่ยมันจะสีเข้มปึ๊ดเลยนะไม่ใช่สีแบบอ่าวไทยที่มัน20เมตรเองนะท่านฟัง 20-30 เมตรนะแต่ว่าถ้าลึกเป็นกิโลเนี่ยมันจะแบบสีนิลน่ะก็เรียกลึกจนเข้มปื้อเป็นสีน้ำเงินจับดำแล้วนั่นน่ะเขาจึงมีคำเรียกว่านิลยานยานที่มันลึกมากแบบจนเป็นสีนิลน่ะสีนิลนั่นแหละท่านฟังเป็นตัวที่ระบุถึงความมันลึกซึ้งมากความลึกของธรรมะนี่มันมีมากความลึกซึ้งในปัญญาของพระพุทธเจ้ามีมากบ่งบอกสอนออกมาแค่กำมือเดียวเหมือนใบไม้ในกำมือที่ท่านหยิบขึ้นมาจริงๆในต้นเนี่ยมันมีมากกว่ามากนะเป็นร้อยเท่าเป็นพันเท่ายังไม่ต้องประมาณเพราะมันเยอะเอาเท่าที่ว่าเราศึกษาเรามาทำความเข้าใจจะเรียนรู้ในวันนี้เรื่องปัจจัย24อย่างเนี่ยแค่นี้ล่ะเอาอย่างเดียวนี่แหละธรรมโมนึกถึงตอนนี้นึกธรรมโมไว้ในใจแล้วให้มีความสบายใจเลยท่านผู้ฟังให้มีความสบายใจให้มีความดีใจให้มีความอิ่มเอิบใจให้มีความปลื้มใจโสมนัสสุขใจเลยว่าธรรมะที่ท่านสอนไว้เนี่ยเป็นสวาขาตธรรมจริงๆเพราะอะไรเพราะแสดงไว้ด้วยความรู้ยิ่งคืออภิญญายะไม่ใช่ไม่รู้ยิ่งเพราะแสดงไว้ด้วยความมีเหตุผลพร้อมคือสนิดานังไม่ใช่ไม่มีเหตุผลไม่มีอะไรมาประกอบเลยไม่ใช่เพราะแสดงไว้ด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งเป็นเรื่องปาฏิหาริย์สัปปาติหาริยังไม่ใช่ว่าไม่มีอัศจรรย์ไม่มีปาฏิหาริย์อะไรไม่ใช่ในเมื่อธรรมะที่ท่านแสดงไว้เรานึกธรรมโมธรรมโมนี่เ มาจากปัญญาอันยิ่งคืออภิญญายะมีเหตุผลพร้อมคือสันนิฐานังประกอบด้วยความน่าอัศจรรย์คือน่าทึ่งคือสัพพติหาหรือยังสบายใจเลยท่านฟังให้สบายใจเลยคำสอนนี้โอวาทนี้จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะประพฤติตามจึงเป็นสิ่งที่เราควรจะทำตามปฏิบัติตามจะปฏิบัติตามคำสอนคืองดงามในท่ามกลางปฏิบัติแล้วได้ผลออกมาตามนั้นถึงงดงามในที่สุดเป็นธรรมโมได้เราปฏิบัติตามธรรมโมเราก็เป็นสังโฆด้วยให้เกิดความรู้คือพุทโธขึ้นก็มีพุทโธอยู่ในจิตใจเรานึกธรรมโมธรรมโมสังโฆพุทโธก็อยู่ด้วยกันทุกฝั่งให้เรารักษาจิตที่มีความอิ่มเอิบใจความปลาบปลื้มใจความดีใจความโสมนัสนี้ไว้ให้ดีอ้าวล่ะท่านผู้ฟังหลังจากที่เราได้ทำจิตให้มีความสงบกันมาสักครู่หนึ่งตอนนี้เรามาทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะในช่วงของใต้ร่มโพธิบทที่เราจะนำหัวข้อแม่บทอันเป็นคำสอนที่ท่านใดบัญญัติแต่งตั้งแจกแจงเปิดเผยจำแนกแจกแจงเปรียบเทียบส่วนเหมือนส่วนต่างนำมาทำความเข้าใจเพราะว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าตัมบฟังไม่ได้มีใหม่แล้วมีเท่าที่มีอยู่แค่นี้บทบัญญัติใดๆมีแค่นี้เพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์ท่านรวบรวมหัวข้อธรรมะอันใดอันหนึ่งมาเนี่ยตัมบฟังมันจึงเป็นสิ่งที่ควรค่าแก่การที่จะนำมาทำความเข้าใจให้เกิดความรู้อย่างเต็มที่สิ่งที่ต้องควรระวังก็คือว่าความเข้าใจนั้นปัญญานั้นถ้ายึดถือแล้วนี่ไม่ดีแน่จะสามารถนำปัญหามาได้กรณีที่พระพุทธเจ้าเตือนไว้นั่นคือปริยัติที่เป็นงูพิษที่ว่าถ้านำความรู้ไปทิ่มแทงกันถกเถียงกันทำร้ายกันกล่าวหาใส่ความกันไม่ดีนั่นโดยความยึดถือในปัญญาแต่ปัญญาที่ถูกต้องนั้นคือไม่ยึดถือปล่อยวางจะทำจิตให้สามารถประกอบด้วยปัญญาที่ถูกต้องได้ต้องมีสมาธิด้วยจึงในทุกวันพุธตมุฟังช่วงของใต้ร่มโพธิบทก็จะมาฝึกให้ตมุฟังทำจิตให้สงบกันสักครู่หนึ่งไม่ว่าจะด้วยวิธีการดูลมหายใจบ้างเจริญเมตตาบ้างเจริญอุเบกขาบ้างหรือบางทีก็พิจารณากายทุกรูปแบบล่ะอันใดอันหนึ่งแล้วก็นำมาทำความเข้าใจในหัวข้อนั้นวันนี้จะนำเสนอหัวข้อที่เรียกว่าปัจจัย24อย่างที่เวลาท่านผู้ฟังไปงานศพเรามักจะได้ยินพระสงฆ์สวดอภิธรรมซึ่งหนึ่งในบทอภิธรรมเขาก็จะเรียกว่าอภิธรรม7คัมภีร์ใช่ไหมคัมภีร์ที่7ที่เรียกว่ามหาปฐานนี่จะมีคำนี้อยู่ปัจจัย24อย่างที่เราจะได้ยินก็บทสวดที่ว่าเหตุปัจจโยอารัมมณปัจจโยอาทิปติปัจจโยอนันตรปัจจโยสมนันตรปัจจโยสหชาตปัจจโยไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกระทั่งมาจบที่อาทิวิคตปัจจโยอย่างนั้นนะหมดนี่แล้วก็อ้าวเบรกยกหนึ่งเสิร์ฟน้ำเสิร์ฟอะไรแล้วก็ต่อยกสองไปอย่างนี้กี่รอบก็ว่ากันไปนะบางที่สวดสองรอบสามรอบสี่รอบก็จะได้ยินตรงนี้ปัจจโยปัจจโยปัจจโยปัจจโยนี่มันอะไรของเงินหรือเปล่านี่กฎละอย่างนั่นน่ะปัจจัยที่เป็นเงินทอนมันคือปัจจัยสี่อันควรแก่สมณะจะบริโภคไม่ใช่เงินหรือทองโดยซ้ำแต่ในปัจจัยที่พูดถึงอยู่นี้มี24อย่างตัมบวังวันนี้ก็เลยจะนำทั้ง24ข้อนี้มาอธิบายให้พอจะเกิดความเข้าใจบ้างเนี่ยตัมฟังอาจจะไม่ได้ลึกอะไรมากเพราะมันเยอะแล้วก็อย่างน้อยให้เข้าใจว่าอ๋อ ปัจจัยแต่ละอย่างเป็นอย่างนี้อย่างนี้เพราะว่าพอประเทศไทยเข้าสู่ยุคสังคมผู้สูงอายุนี่งานศพนี่โอ้มีทุกสัปดาห์นะทุกฝั่งคือไม่ระหว่างงานศพมันมีทุกวันอยู่แล้วนะทุกวันนะแต่ว่าไอ้ที่เราพอจะต้องไปงานศพคนนั้นแต่ก็พ่อคนนี้แต่ก็ลุงคนโน้นแล้วก็ญาติคนนี้แล้วก็เพื่อนคนนั้นมันทุกเดือนบางทีทุกสัปดาห์น่ะได้เจอกันอยู่เรื่อยไปแล้วนี่ก็สวดบทนี้บ้างแล้วก็สวดบทนี้บ้างที่จะได้ยินบ่อยๆก็นี่แหละเหตุปัจจัยโยคำนี้มาก่อนเลยในปัจจัย24อย่างนั้นมีอะไรบ้างนี่ข้าพเจ้าอยากจะพูดหัวข้อให้ฟังก่อนแล้วก็เจาะไปในรายละเอียดของแต่ละหัวข้อนั้นคือในส่วนนี้มันจะอยู่ในหัวข้อที่เราเรียกว่าอภิธรรมซึ่งอภิธรรมนี่เขาก็เรียนกันเป็นหลายปีนะท่านฟังอันนี้หมายถึงอภิธรรมที่เป็นตำราในทางอรรถกถาที่ว่าดวงจิตมีกี่ดวงกี่ดวงนั่นเนี่ยเขาจะมีวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับเรื่องอภิธรรมที่เป็นแนวความรู้มาจากพม่านั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วอภิธรรมที่มีอยู่ในพุทธพจน์ที่พูดถึงโพธิปักขิยธรรม37อย่างหรือว่าการเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันของธรรมะคืออะไรธรรมะมาเกี่ยวกันก็เรียกอภิธรรมไงวินัยมาเกี่ยวข้องกันบทนี้ต่อบทนั้นอันนี้ก็เป็นอภิวินัยไงจึงมีคำเรียกที่เรียกว่าอภิธรรมอภิวินัยก็มีนี่เป็นพุทธพจน์อยู่นั่นคือการเห็นความเชื่อมโยงการนำธรรมะต่างๆมาซิงโครไนซ์มาทำความเข้าใจเชื่อมโยงต่อกันไปได้อันนั้นก็ส่วนหนึ่งทีนี้ในส่วนที่อยู่ในอภิธรรมเจ็ดคัมภีร์เนี่ยนี่คือส่วนที่ว่าเป็นหัวข้อเฉยๆเลยไม่ว่าจะเรื่องคัมภีร์สังคีนีคัมภีร์วิพังคัมภีร์ธาตุกาถาคัมภีร์ปุคละบัญญัติกถาวัตถุยมกะจนถึงอันที่7เนี่ยที่จะพูดในวันนี้คือมหาปฐานแต่ในแต่ละข้อละข้อนี่ก็จะมีชะปัญญติโยขันธปัญญติอันนี้ก็ปุคละบัญญัติเนาะแต่ละอย่างละอย่างเนี่ยก็จะมีรายละเอียดที่ขยายความกันไปโดยพิสดารคำเดียวเนี่ยแต่งหนังสือออกได้เป็นเล่มเป็นเล่มน่ะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่ามันเยอะยากหลายอย่างเนี่ยมันก็มีคุณฟังแต่ว่าส่วนที่เราพอทำความเข้าใจในหัวข้อธรรมะให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจก่อนว่าโอเคสิ่งนี้นี่พระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้นะหัวข้อนี้หมายถึงอย่างนี้อย่างนี้รายละเอียดก็ค่อยไปตามศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมวันนี้จึงอยากจะให้ทำความเข้าใจในเรื่องของปัจจัย24อย่างที่มาในส่วนของคัมภีร์อภิธรรมที่ชื่อว่ามหาปฐานต้องบอกตั้งแต่เบื้องต้นก่อนว่านี้เป็นพื้นฐานให้ท่านผู้ฟังเข้าใจคร่าวๆให้รู้ว่าแต่ละหัวข้อนั้นหมายถึงอะไรยังไม่ได้เจาะลึกอะไรลงไปมากเพื่ออย่างน้อยไม่ให้งงเวลาเราไปงานศพก็พูดถึงปัจจโยปัจจยาปัจจยายอะไรนี่ยังไงนะเอาอันดับแรกก่อนดูฟังปัจจัย24อย่างแต่ละอย่างคืออะไรอันแรกคือเหตุปัจจัยเข้าใจออกมาเหตุปัจจโยคือปัจจัยโดยเหตุพูดถึงเหตุคือราคะโทสะโมหะราคะอโทสะอโมหะที่จะมีเหตุให้เกิดเป็นสุขบ้างให้เกิดเป็นทุกข์บ้างอันนี้คือเหตุปัจจโยอันที่สองอารัมมณปัจจโยคือปัจจัยโดยเป็นอารมณ์อารมณ์ที่ยินดีในอายตนะทั้ง6อย่างอันนี้ที่สองหัวข้อกันนะหัวข้อกันเดี๋ยวข้าพเจ้าจะกลับมาอธิบายในรายละเอียดของแต่ละอย่างว่าไอ้อายตนะเนี่ยมันอะไรแล้วมันดีไม่ดียังไงทำยังไงแต่ค่อยว่ากันอันที่สามที่ว่าอธิปติปัจจโยหมายถึงความเป็นใหญ่อธิปไตยไงอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ในที่นี้ท่านยกเอาเรื่องของอิทธิบาท4อย่างปัจจัยโดยความเป็นใหญ่ทำให้จิตนั้นมีความเป็นใหญ่มีอิทธิมีอำนาจเหนือสิ่งใดๆอันที่สี่อนันตระปัจจัยคือปัจจัยที่ต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเลยอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันไปประการที่4 ประการที่5คือสมนันตรปัจโยปัจจัยที่เป็นภาวะต่อเนื่องกันโดยทันทีซึ่งนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของสมณาหารจิตที่อธิบายโดยท่านพระสารีบุตรแต่มาประการที่6ที่พูดถึงสหชาตาปัจโยคือปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติหมายถึงการเกิดร่วมกันจิตอารมณ์เนี่ยมันเกิดร่วมกันยังไงอย่างใดอย่างหนึ่งมันเชื่อมต่อกันไปได้ยังไงจะอธิบายอยู่ในเรื่องของสหชาตาปัจโยถัดมาคืออัญญมัญญะปัจจัยปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันปัจจัยที่อาศัยซึ่งกันและกันซึ่งในที่นี้ก็จะพูดถึงเปรียบเหมือนไม้อ้อสองกำพิงกันเราพิงกันมันก็อาศัยกันตั้งอยู่ได้นี่คือในส่วนของอัญญมัญญะปัจจัยถัดมาคือนิสยปัจจโยปัจจัยโดยเป็นที่อาศัยนิสยก็คืออาศัยนั่นเองอาศัยอะไรจิตจึงดีได้หรือชั่วได้ก็จะอธิบายถึงเรื่องของอารมณ์หรือความคิดที่เป็นปัจจัยให้เกิดดีหรือชั่วอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาได้นี่คือนิสยปัจจโยถัดมาคืออุปนิสัยปัจจัยคือปัจจัยเป็นเครื่องหนุนหรือกระตุ้นเราเอาแล้วนิสยะกับอุปนิสยะมันต่างกันตรงนี้ว่าเป็นเครื่องหนุนไงเจ้าอุปนิสัยหมายถึงจิตที่มีกำลังมากอาศัยอารมณ์ความคิดอันใดหนึ่งที่มีกำลังมากมาหนุนทำให้มันดีขึ้นมาบ้างหรือเลวลงไปบ้างเราจึงเรียกว่าอุปนิสยปัจจโยถัดมาปัจจัยประการที่10เรียกว่าปุเรชาตปัจจัยหมายถึงปัจจัยที่เกิดก่อนต้องมีพวกนี้ก่อนสิ่งอื่นมันถึงจะตามมาได้แต่เช่นท่านพูดถึงรูปเสียงกลิ่นรสนี่มีอยู่ตามปกติก่อนที่จะมีตาหูจมูกลิ้นกายเป็นต้นอันนี้จึงเรียกว่าปุเรชาตปัจจโยถัดมาถ้ามีก่อนแล้วก็ต้องมีอะไรหลังไงที่หลังจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยปัจจัยที่เกิดทีหลังอย่างเช่นว่าการรับรู้คือวิญญาณนี้เป็นต้นเกิดทีหลังจากการที่ตาได้เห็นรูปก่อนหูได้ฟังเสียงก่อนจึงมีการรับรู้วิญญาณเกิดขึ้นภายหลังภายหลังเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจโยนั่นคือประการที่11ถัดมาประการที่12อเสวนปัจจัยอเสวนหมายถึงการทำบ่อยๆการเสพการคลุกคลีการเสวนาด้วยทำให้คุ้นชินกันแล้วก็คือว่าถ้ามีแพทเทิร์นในชีวิตเป็นอย่างเนี้ยมันก็ง่ายที่จะทำแพทเทิร์นนี้ต่อไปลักษณะการที่ทำให้คุ้นชินจึงเรียกว่าเป็นอเสวนปัจจโยเหมือนเป็นอุปนิสัยนั่นเองเป็นความเคยชินนั่นเองธรรมะที่13กรรมปัจจัยกรรมหมายถึงเจตนาเจตนาที่เรามุ่งกระทำลงไปทีนี้มันไม่ได้ว่าเป็นอัตโนมัติแล้วไงนี่ก็เราตั้งใจที่จะทำหรือจะไม่ทำหรือจะทำดีหรือจะทำชั่วอันนี้จึงเรียกว่ากรรมปัจจโยอาศัยเจตนาพอมีเจตนาในข้อที่13แล้วก็ต้องมีผลของเจตนานั้นจึงเรียกว่าเป็นวิปากะปัจจัยปัจจัยที่เป็นผลของการกระทำนั้นผลของบุญก็ให้เกิดสุขผลของบาปก็ให้เกิดทุกข์แต่เจตนาที่ทำลงไปนั้นมันเป็นบุญหรือเป็นบาปก็ตามผลตรงนี้ที่เกิดขึ้นเรียกว่าวิปากะปัจจโยประการที่14ต่อมาประการที่15นั้นคืออาหารอาหาระปัจจัยหมายถึงเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงทีนี้พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันจะให้ต่อเนื่องต่อไปเจริญขึ้นได้หรือไม่หรือลดลงมันอยู่ที่อาหารในที่นี้ก็จะพูดถึงร่างกายเราก็ต้องมีอาหาร4คืออาหารคือคำข้าวอาหารคือผัสสะเป็นต้นที่บริโภคเข้าไปให้นามรูปกายใจตั้งอยู่ได้ปัจจัยเหตุเรื่องนี้คือเป็นเรียกว่าอาหารปัจจโยธรรมะประการที่16 หัวข้อก่อนนะทุกฟังคืออินทรียปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นเจ้าของคือเป็นใหญ่อินทรีย์เนี่ยแปลว่าความเป็นใหญ่ซึ่งก็จะเจาะจงมาในเรื่องตาเป็นใหญ่ในการเห็นรูปหูเป็นใหญ่ในการได้ฟังเสียงอันอื่นถ้าเช่นกลิ่นจะมาเข้าหูมันจะมาเป็นใหญ่ไม่ได้ก็จะไม่ถือว่านั่นเป็นอินทรียปัจจัยเวลาแยกวิเคราะห์ดวงจิตก็ต้องดูอายตนะช่องทางนี้ให้ถูกต้องโดยดูจากเรื่องของอินทรียปัจจโยด้วยนี่คือข้อที่16ถัดมาข้อที่17คือฌานปัจจัยปัจจัยโดยความที่จิตนั้นมีสภาวะเป็นฌานขึ้นมาเป็นฌานสมาบัติเป็นฌานสมาธิปัจจัยนี้เป็นยังไงจิตมันก็ตั้งมั่นนะการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจอาจจะมีผลไม่สะเทือนถึงถ้ามีฌานปัจจัยอยู่ในจิตใจแล้วผลที่เกิดขึ้นนะก็จะให้ไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นฌานปัจจโยนี่เป็นเรื่องของพรหมเลยทีเดียวนั่นคือข้อที่17แต่มาปัจจัยประการที่18นั่นคือมรรคปัจจัยปัจจัยคือเส้นทางถ้าฌานปัจจัยเป็นพรหมถ้ามรรคปัจจัยเป็นอะไรเป็นพระอริยเจ้าทุกฝั่งเป็นพระอริยเจ้ามรรคในที่นี้ก็ต้องเจาะจงมาในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญานั่นเองแต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยเราก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียนสองเล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทางนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันด้วยปัจจัยนี้เรียกว่าสัมปยุตตปัจจโยแต่มาประการที่20คือวิปยุตตปัจจัยคือปัจจัยด้วยการแยกกันแตกต่างกันแตกต่างกันแยกกันไปเลยเช่นนามกับรูปหรือว่าขันธ์5เราได้แก่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแตกต่างกันโดยลักษณะแตกต่างกันโดยคุณสมบัติท่านก็เลยจัดหมวดหมู่กันกองรวมกันเรียกว่าขันธ์ไปที่แยกจากกันนั้นเพราะดูเรื่องเหตุปัจจัยคือวิปยุตตปัจจโยนั่นเองประการที่20แต่มาประการที่21ปัจจัยด้วยความมีอยู่เรียกว่าอัตถิปัจจัยอัตถิแปลว่ามีอยู่ใช้ถอถุงสะกดนะไม่ใช่ใช้ตอประตักและถอสันฐานถ้าเป็นตอประตักสันฐานนี่คืออัตถินั่นแปลว่ากระดูกแต่ถ้าอัตตอเตาแล้วก็ถิถอถุงนั่นแปลว่าการมีอยู่หมายถึงการมีอยู่ยังไม่ตายนั่นเองยังมีชีวิตอยู่เอาจะมีชีวิตอยู่ก็ทำกรรมได้ถ้ามีอัตถิปัจจัยกรรมก็จะเกิดเป็นอย่างนี้อย่างนี้ประการที่21ตรงกันข้ามกับ21คือ22คือนัตถิปัจจัยนัตถิก็คือไม่มีถ้าไม่มีก็คือตายไปแล้วนะถ้าตายไปแล้วจะทำกรรมมันก็ไม่ได้แล้วไงเพราะมันตายไปแล้วปัจจัยนั้นไม่มีอยู่อัตถิปัจจโยนั่นก็อย่างหนึ่งนัตถิปัจจโยนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนำมาทำการพิจารณาใครกรวนได้นั่นคือ21และ22ถัดมา23นั้นคือวิคตะปัจจัยปัจจัยที่ประหลาดไปหมายถึงสิ้นไปเวลามันเฟดลงอ่อนลงอ่อนลงสิ้นไปนี่ลักษณะที่กรณีกิเลสของอริยบุคคลมันลดลงเนี่ยนะจากคนที่เป็นโสดาบันไปจนถึงอรหันต์เนี่ยในช่วง7ชาตินั้นของเขาเนี่ยปัจจัยที่ทำให้กิเลสเขาลดลงไปลดลงไปคือตรงนี้เรียกว่าวิคตะปัจจโยต่อมา24ก็คือตรงข้ามกันเลยทำฝังคือไม่ปราดไปอวิคตะ ปัจจัยคือมันไม่แห้งไปมันยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ไอ้ความที่ยังมีเชื้อเพิ่มขึ้นอยู่ได้เราก็ต้องดูว่าเวลาผ่านไปแล้วก็เพิ่มขึ้นนี่แสดงว่าไม่ดีไม่ใช่เป็นลักษณะของอริยบุคคลละความที่มันเปลี่ยนแปลงไปด้วยการเพิ่มขึ้นก็เรียกว่าเป็นอวิคตะปัจจโยนี่คือหัวข้อนะท่านฟัง24อย่างที่เวลาเราไปงานศพเราได้ยินพระสวดเริ่มต้นด้วยคำว่าเหตุปัจจโยจนมาจบท้ายด้วยวิคตะปัจจโยแล้วก็อวิคตะปัจจโยดังนี้นั้นหมายถึงอย่างนี้นี่คือหัวข้อนะเขาพูดนะแต่พูดแล้วรายละเอียดเป็นยังไงถ้าคนที่มีปัญญาเนี่ยฟังแล้วเก็ทเลยทำฟังโอ้ยตัวปัจจัยเป็นงี้โอชานะปัจจัยเป็นอย่างงี้โอ้อนันตระปัจจัยเป็นอย่างงี้ไม่มีช่องว่างต่อเนื่องกันไปอย่างงี้อย่างงี้แม้คือถ้าครูบาอาจารย์ที่มีความฉลาดได้ยินแต่หัวข้อเข้าใจเป๊ะเลยใช่ไหมท่านก็เลยเขียนเป็นคำอธิบายเป็นอัตถกถาไว้ว่าอันนี้คืออันนี้อันนี้แต่หมายถึงอันนี้นับปัจจัยทั้งหมดที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ก็มารวบรวมกันอยู่ตรงนี้คือไม่ได้ว่าเทศไว้ด้วยอันเดียวกันหมดนะเพราะว่านี่คือลักษณะของอภิธรรมหมายถึงท่านก็จะรวบรวมเอาที่มีคำว่าปัจจัยปัจจโยเนี่ยมาไว้ด้วยกันเพื่อที่จะให้สะดวกต่อการท่องจำจัดหมวดหมู่ธรรมะได้เพื่อเป็นอภิธรรมอภิวินัยแต่ละข้อเจาะลึกกันลงไปต้องมาฟังที่ว่าเหตุปัจจโยเหตุมันก็เหตุอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเอาปัจจัยก็เหตุอยู่แล้วเอาแล้วไม่ต้องเหตุอ่ะเออทำไมไม่ปัจจัยอ่ะทำไมต้องเป็นเหตุปัจจัยใช่ปะเรียนเป็นคำสมาธิต้องมาฟังคำว่าเหตุในที่นี้คือหมายถึงเหตุที่จะต้องมีการไปเกิดอยู่ไปเกิดนี่อะไรล่ะก็ด้วยราคะโทสะโมหะไงทำให้ไปเกิดแล้วถ้าจะไม่ไปเกิดล่ะก็ต้องมีเหตุอีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าจะไม่ไปเกิดก็อยู่ๆก็ตายไปเลยไม่ใช่นะจะต้องมีเหตุแห่งการไม่เกิดนั่นก็คือไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะคืออโลภะอโทสะอโมหะในที่นี้คือต้องปฏิบัติตามทานศีลสมาธิภาวนาในขณะที่ถ้าทั่วไปก็ชุ่มโดยการบ้างทรมานตนเองบ้างมีมิจฉาทิฏฐิบ้างก็ราคะโทสะโมหะเหตุปัจจัยมีทั้งสองอย่างที่ให้เป็นทั้งดีและไม่ดีให้ทั้งไปเกิดและที่ให้ทั้งสิ้นการเกิดคำว่าเหตุปัจจโยหมายถึงตรงนี้ต่อมาอารมณ์อารมณปัจจัยหมายถึงว่าคนเราจะยินดียินร้ายให้เกิดอารมณ์ขึ้นทั้งที่ชอบใจและไม่ชอบใจอะไรเป็นปัจจัยอารมณ์มันจะยินดียินได้มันก็ต้องอาศัยรูปใช่ไหมผ่านหูเหรอไม่ได้รูปก็ต้องเป็นปัจจัยให้เกิดการรู้แจ้งทางตาเป็นจักขุวิญญาณรูปผ่านตารวมวิญญาณสามอย่างเรียกผัสสะแล้วก็จึงเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นอารมณปัจจโยนี่จึงหมายถึงอย่างนี้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งจะดีก็ตามเสียก็ตามเกิดจากปัจจัยคือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์เป็นอายตนะภายนอกมากระทบโดนกับอายตนะภายในนั่นคือเสียงก็ต้องเข้าหูกลิ่นก็ต้องเข้าจมูกรสก็ต้องเข้าลิ้นสัมผัสก็ต้องเข้ากายความคิดนึกก็ต้องมาทางใจเกิดเป็นการรับรู้เป็นวิญญาณแล้วรวมกันจึงค่อยเกิดเป็นอารมณ์ที่น่าชอบใจก็ตามน่าไม่ชอบใจก็ตามถ้าประสานเป็นที่ตั้งความพอใจมันก็จะเกิดความชอบใจประสานเป็นที่ตั้งความเกลียดชังก็จะเกิดความกระยักกระแย้งไม่พอใจที่อารมณ์นี้เกิดขึ้นได้เพราะปัจจัยเหล่านี้เรียกว่าเป็นอารมณปัจจโยแต่มาประการที่3รายละเอียดทุกฝั่งเรื่องของอิทธิบาท4ในหัวข้อที่ว่าอธิปติปัจจัยความเป็นใหญ่นั่นเองอธิปไตยอธิปไตยความเป็นใหญ่ท่านก็ยกเรื่องเอาอิทธิบาท4คือฉันทะ วิริยะจิตตะและวิมังสาทำไมท่านไม่เอาอธิปไตย3ถ้าท่านผู้ฟังคิดว่าจะเพิ่มเติมเรื่องของอธิปไตย3ลงไปตรงนี้ก็น่าจะได้เหมือนกันนะเราอธิปไตย3คืออะไรคุณเอาอะไรเป็นใหญ่อะก็จะเอาโลกเป็นใหญ่ก็เรียกว่าโลกาธิปไตยใช่ไหมถ้าเอาธรรมเป็นใหญ่ก็เรียกธรรมาธิปไตยถ้าเอาตัวเองเป็นใหญ่ก็เรียกอัตตาธิปไตยไม่ว่าจะอธิปไตยอันใดอันหนึ่งใน3อย่างก็จบที่ความดีเหมือนกันเหมือนกับเรื่องของอิทธิบาท4แต่อิทธิบาท4เนี่ยคือให้เกิดอิทธิด้วยให้เกิดความสำเร็จด้วยให้เกิดสิ่งที่ปรารถนาให้มันได้ขึ้นมาเราจะอธิษฐานสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จขึ้นอธิปติปัจจัยสำคัญนะสิ่งที่ปัจจัยจะให้เกิดความสำเร็จเช่นว่าถ้าคุณต้องการจะเข้าเรียนในสถาบันนี้มันก็ต้องอันเดียวสอบผ่านนะใช่ไหมเด็กเส้นบางทีมันก็ไม่ได้มีมากหรือบางทีไม่มีเลยด้วยซ้ำหรือบางทีจะให้เกิดความสำเร็จในหน้าที่การงานมันก็ต้องมีปัจจัยความสำเร็จให้ปัจจัยความสำเร็จความเป็นใหญ่ขึ้นมาได้ตรงนี้คืออิทธิบาท4นั่นเองอิทธิบาท4เจาะจงลงไปเลยทุกฝั่งคือฉันทะหมายถึงความพอใจความที่เราใส่ใจความที่เราตั้งใจวิริยะคือความเพียรการทำจริงแน่แน่จริงคือคุณพอใจที่ทำสิ่งนั้นแล้วก็ต้องทำจริงด้วยจิตตะหมายถึงการที่เราคิดนึกระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เสมอๆมีใจสอดส่องไม่ว่าจะทำกิจอันใดก็ระลึกถึงเรื่องนี้อยู่เป็นประจำและวิมังสาคือการที่รู้จักพัฒนาปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงจุดเล็กๆน้อยๆให้ดีขึ้นทีละนิดละนิดจนทำให้มันเกิดความสำเร็จขึ้นมาได้การที่อาศัยฉันทะวิริยะจิตตะและวิมังสาให้เป็นใหญ่จนเกิดความสำเร็จเรียกว่าเป็นอธิปติปัจจัยถ้าจะแถมไปด้วยก็แถมโลกาธิปไตยคือเอาโลกเป็นใหญ่หมายถึงดูว่าคนหนึ่งเขาจะตีเตียนเราได้ไหมถ้าเราจะทำความชั่วโอ้ฉันจะทำความชั่วแล้วเดี๋ยวคนอื่นเขาจะตีเตียนเราได้เราไม่ทำความชั่วดีกว่าการถือเอาคนอื่นเขาจะตีเตียนเรานั่นคือถือเอาโลกก็เรียกว่าโลกาธิปไตยแล้วทำความดีเอาโลกเป็นใหญ่ก็ได้หรือเอาตัวเราเองเป็นใหญ่ก็ได้อัตตาธิปไตยหมายถึงว่าคุณจะติเตียนตัวคุณเองด้วยเรื่องที่ไม่ดีที่จะทำได้ไหมโอ้ยเธอว่าภายหลังเราจะต้องมาร้อนใจภายหลังว่าเราทำไม่ดีเราจะติเตียนตัวเราเองได้อย่ากระนั้นเลยเราจะเลิกการทำความไม่ดีนี้เสียจะตั้งใจในการทำความดีจะขี้เกียจเนี่ยเดี๋ยวตอนเย็นหรือพรุ่งนี้เช้าก็ต้องมานั่งเสียใจแล้วโอ้ยฉันทำไมขี้เกียจอย่างนี้เนาะแต่ตอนนี้นอนใช่ไหมจะมาติเตียนตัวเองได้ตอนสะดุ้งตื่นขึ้นว่าโอ้แทนที่ว่าฉันจะทำมันหน้านี่โอ้แย่แล้วแย่แล้วต้องมาติเตียนร้อนใจทีหลังนี่โอ้อย่าทำในความขี้เกียจนี่อันนี้เป็นอัตตาธิปไตยนะเป็นอัตตาธิปไตยก็ได้ดีหรือว่าใช้ธรรมาธิปไตยก็ได้แต่ว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยโอ้โหเยอะแยะมากมายแต่จะพูดภาษาปัจจุบันกับปากเปียปากแช่อะมากขนาดนี้แล้วคุณยังจะไม่เอามาทำมาปฏิบัติโอ้โหละอายละอายไม่ได้เราต้องทำตามธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อธรรมเราต้องเอื้อเฟื้อพระวินัยเราทำมาข้อนั้นมาทำมาปฏิบัติซะสิ่งที่ไม่ดีเป็นอาธรรมไม่เอาถืออย่างนี้ก็เรียกเป็นธรรมาธิปไตยก็ได้นะสามอย่างดีหมดเป็นอธิปติปัจจัยเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ต้องสร้างให้สิ่งนั้นมีความเป็นใหญ่ขึ้นมาประการต่อมาในข้อที่4ที่เรียกว่าอนันตระปัจจัยหมายถึงความต่อเนื่องไปเลยไม่มีช่องว่างความต่อเนื่องไม่มีช่องว่างเนี่ยอย่างเช่นอะไรตัววางอย่างเช่นว่ากระแสน้ำหรือกระแสไฟที่เราเห็นว่าน้ำมันก็ไหลๆมานะเปิดจากก๊อกมันก็ไหลมาเลยหรือในแม่น้ำก็ไหลไปเลยนี่แต่ว่าจริงน้ำเป็นโมเลกุลนะตักใส่แก้วมันก็เป็นแก้วใช่ไหมตักใส่คู่ถังมันก็เป็นคู่ถังใช่ปะล่ะมันก็เปลี่ยนรูปได้นะจะแยกออกมาเป็นหยดเป็นหยดเป็นฝนก็ได้หรือเป็นอนุภาค ป็นทีละโมเลกุลมันก็แยกได้แต่มันต่อเนื่องกันไปเนี่ยนี่เป็นอุปมานะทุกฟังให้เห็นเข้าใจถึงคำว่าอนันตระปัจจัยคือภาวะต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างกรณีของเรื่องของนามเนี่ยทั้งหมดเลยก็ได้นามทั้งหมดเนี่ยมันโอ้โหมันต่อเนื่องกันไปเลยเวทนามก็คล้ายๆกันกับสัญญาไหมสัญญากับเวทนามไม่เหมือนกันนะเออถ้าคนที่ฉลาดในทางวาระจิตเนี่ยเขาจะบอกได้นะเอาสัญญากับความคิดมันก็อันหนึ่งนะแต่ความรู้สึกมันเป็นเวทนาสุขหรือทุกข์มันแยกคนละอย่างกันท่านบอกได้ใช่ไหมอันนี้คือคนที่เขาชัดเจนเขาก็บอกได้แต่ว่าบางอย่างมันเช่นความคิดเรื่องนี้กับความคิดเรื่องนั้นเออมันก็ดูคล้ายๆกันอยู่นะคุณคิดเรื่องไม่ดีแล้วก็มาคิดเรื่องดีนี่บางทีมันต่อเนื่องกันไม่มีอย่างอื่นมาแทรกสลับไปสลับมาเป็นไปได้หรือลักษณะหนึ่งที่อาจจะเห็นได้ชัดเจนคือ

ดมกลิ่นด้วยแล้วคิดนึกในใจด้วยนั่นแหละมันวิญญาณนั่นเดียวกันน่ะเออเนาะแต่มันต่อเนื่องเหมือนกันนี่มันแยกยังไงนะมันแค่เป็นเปรียบนะเหมือนไฟท่านผู้ฟังไฟที่เกิดจากเชื้อเพลิงคือไม้มะม่วงบ้างไม้ขนุนบ้างไม้สักบ้างหรือไม้กระบอกบ้างก็คือไฟเหมือนกันน่ะเหมือนกันไหมเหมือนกันอยู่นั่นน่ะสิเหมือนกันนะเป็นเปลวไฟเหมือนกันน่ะสีส้มบ้างสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างแต่ว่าเชื้อมันต่างกันแค่นั้นเองโอ้ใช่ไงไม่เหมือนกันนะที่หรือเหมือนกันนี่แหละมันต่อเนื่องกันไปไงทุกฝั่งมันเป็นความต่อเนื่องกันไปไม่มีช่องว่างแล้วก็ไอ้ที่มันมารวมกันได้ระหว่างตาหูจมูกลิ้นกายใจตรงวิญญาณนี่มันสำคัญโดยเฉพาะยิ่งพอจากตรงนี้ไปแล้วนี่เวลามีวิญญาณเกิดขึ้นแล้วเรามีความดีต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปนะนั่นคือกุศลธรรมใช่ไหมที่ต่อเนื่องไปหรือจะเป็นอกุศลธรรมที่ต่อเนื่องไปก็ด้วยนะท่านฟังอย่างเช่นว่าพอเราเห็นรูปแล้วได้ยินเสียงแล้วเป็นเสียงสวดมนต์โอ้เสียงสวดมนต์เสียงเขาทำความดีได้ยินเรื่องราวที่ดีๆซาบซึ้งใจนี่เกิดเป็นปีติสุขขึ้นปีติสุขนี่เป็นกุศลธรรมใช่ไหมเป็นกุศลธรรมแล้วมันก็เกิดต่อไปชุ่มชื่นต่อไปไอ้กุศลธรรมแรกตอนแรกที่เราฟังเรื่องราวแล้วมีกุศลธรรมคือปีติสุขแต่ถัดมาสักหนึ่งหรือสองวิธีเนี่ยมันก็กุศลธรรมอันเดิมแต่ว่าคนละอันละไงเห็นไหมอันเดิมหรือคนละอันมันเป็นภาวะต่อเนื่องกันไปท่านผู้ฟังอันนี้จึงเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยอกุศลธรรมก็เหมือนกันท่านผู้ฟังเช่นมีคนด่าเราเนี่ยโอ้ยไม่พอใจเลยหรือแท็กซี่มาปาดหน้าเอียดเข้ามาอย่างนี้ไม่พอใจเลยเกิดเป็นอกุศลธรรมขึ้นเคืองขึ้นใช่ไหมเคืองคนข้างนอกเนี่ยเขาขับรถเนี่ยก็ต่อเนื่องไปถึงพ่อแม่เขาด้วยไม่รู้จักละพ่อแม่เขาคือใครแต่ก็นึกถึงพ่อแม่เขาไปแล้วบอกเขาสั่งสอนมายังไงถึงคนข้างๆเราด้วยนะคนข้างๆเรานั่งรถไปด้วยกันเนี่ยเขาก็ไม่ได้ขับไปด้วยใช่ไหมล่ะเขาก็นั่งมาเฉยเขาก็โดนด้วยทำไมเขามาโดนอกุศลธรรมด้วยมันต่อกันไปจนกระทั่งบางทีไปถึงที่ทำงานหรือกลับถึงที่บ้านคนที่บ้านโดนด้วยคนที่ทำงานโดนด้วยเจ้านายบางทีก็ไปใส่กับลูกน้องวันนี้ทำไมมันรถติดอย่างนี้ลูกน้องก็โดนด้วยภาวะอกุศลธรรมที่มันต่อเนื่องกันไปต่อเนื่องกันไปนั่นเรียกว่าเป็นอนันตรปัจจัยถัดมาอีกคือสมณตรปัจจัยสมณันตรปัจจัยคือต่อเนื่องมีส่วนที่ท่านพระสารีบุตรอธิบายไว้ในอุปมาเกี่ยวกับด้วยรอยเท้าช้างซึ่งคิดว่าในสัปดาห์ต่อไปบางทีข้าพเจ้าจะนำมาอ่านให้ท่านผู้ฟังในช่วงของกลางพระสูตรมีจุดหนึ่งที่เป็นคำพูดข้อนี้อยู่ท่านกล่าวว่าสมณาหาโรคือความเกี่ยวเนื่องกันไปซึ่งมันไม่ใช่ว่าเหมือนอนันตระที่ว่าต่อเนื่องกันไปโดยไม่มีช่องว่างเนาะแต่นี่คือเกี่ยวเนื่องต่อเนื่องกันทันทีแล้วมันต่างกันยังไงท่านอันนี้ท่านพูดถึงสิ่งที่เป็นนามและใจดูอย่างถ้าเราเปรียบเทียบกับกายท่านผู้ฟังในทางกายในทางรูปนี่น้ำแก้วนี้กับน้ำแก้วนั้นเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าโอเคมันคนละส่วนกันนะว่ามันอยู่คนละแก้วกันใช่ไหมหรือว่าเสียงหูพวกนี้เนี่ยคือมันมาตามช่องทางของเขาเท่านั้นกลิ่นเข้าลิ้นไม่ได้กลิ่นเข้าหูไม่ได้ต้องเข้าจมูกเท่านั้นนี่คือมันเป๊ะๆของเขาเลยทีนี้พอมาในเรื่องของใจนี่สิ่งที่เป็นนามทั้งหลายเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปนะมันไม่ได้จับต้องได้แต่มันเป็นยังไงอ่ะเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่านามไงแล้วนามต้องอยู่ที่ไหนใจช่องทางนี่คือเรียกว่าใจไม่เหมือนช่องทางหูนะช่องทางหูนี่คือเสียงเท่านั้นใช่ไหมล่ะคุณจับหูได้ด้วยใช่ไหมล่ะนี่คือเสียงเท่านั้นทีนี้พอใจมันอยู่ตรงไหนอายตนะคือใจเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ตรงที่นามนั่นแหละเกิดไอความเกิดขึ้นของนามและใจมโนนะแบบว่าใจนามในที่นี้เราพูดถึงอะไรสัญญาบ้างความคิดบ้างระบบความคิดเกิดขึ้นในช่องทางใจไอช่องทางใจกับความคิดนั่นแหละนี่แหละมันแบบมันทันทีด้วยกันมันตรงนั้นมันมาตรงนั้น
กิดขึ้นตรงนั้นเ

0: สภาวะที่ทันทีด้วยกันนั่นก็เรียกว่าสมานันตระบางทีก็อ่านว่าสมณหาระคือความที่มันเกิดขึ้นด้วยกันเราจะอธิบายถึงสิ่งที่เป็นนามและสิ่งที่เป็นใจท่านฟังฟังอีกครั้งนะกายใจนะกายใจรูปนามรูปนามรูปอยู่ที่กายโอเคไหมนามอยู่ที่ใจรูปหมายถึงเราเจาะจงว่าเอาอายตนะภายนอกกายในที่นี้เราเจาะจงหมายถึงเอาอายตนะภายในได้แก่ตาหูจมูกลิ้นและกายอายตนะภายนอกได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะทีนี้ใจล่ะใจเป็นอายตนะภายในไงใจเป็นอายตนะภายในน้ำล่ะน้ำเป็นอายตนะภายนอกที่มันเกิดขึ้นพร้อมกันตรงเนี้ยนั่นแหละเขาจะพูดถึงว่ามันคือสมณตระปัจจัยเอาหัวข้อทำความเข้าใจประมาณนี้ก่อนทุกฝั่งเรื่องนี้มันคงจะต้องเจาะกันไปอีกสักระยะหนึ่งแต่มาประการที่6ปัจจัยที่เกิดร่วมกันสหชาติปัจจัยเช่นเราพูดถึงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมีเป็นต้นธาตุสี่ดินน้ำไฟลมเช่นน้ำเกิดขึ้นปึ้งเนี่ยเปลี่ยนอุณหภูมินะมันเป็นของแข็งทันทีนะอุณหภูมิลดลงต่ำกว่าศูนย์องศานี่น้ำเป็นของแข็งกันทันทีหรือถ้าเพิ่มขึ้นเกินร้อยองศาปุ๊บนั่นมันเป็นอากาศทันทีเลยความที่ธาตุสี่มันก็อยู่ในตัวมันนั่นแหละเปลี่ยนแค่อุณหภูมินั่นแหละเออเนี่ยมันเกิดพร้อมกันนี่ท่านอธิบายในอรรถกถาอธิบายอย่างนี้นะโดยทั้งนามด้วยรูปด้วยหรืออีกนัยยะหนึ่งก็จะพูดถึงความที่เกิดพร้อมกันของสิ่งต่างๆเช่นมีผัสสะนี้เข้ามาปุ๊บโกรธปุ๊บทันทีอารมณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกับผัสสะนี้ทันทีนี่เรียกอย่างนี้ว่าเป็นสหชาติปัจจัยก็ได้ถัดมาอัญญมัญญะปัจจัยคือปัจจัยที่อาศัยกันและกันแล้วจึงเกิดขึ้นได้เราจะยกถึงเรื่องของวิญญาณและนามรูปเพราะมีนามรูปจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณจึงมีนามรูปการที่อาศัยกันแล้วเกิดขึ้นหมายถึงการเหมือนเอาไม้อ้อสองกำพิงกันเป็นลักษณะที่อาศัยซึ่งกันและกันถึงจะพูดถึงนามขันธ์สี่แล้วก็รูปขันธ์หนึ่งรวมกับเจ้าวิญญาณถ้าจะเปรียบเทียบอย่างเช่นว่าจินตนาการนะท่านผู้ฟังเหมือนกับว่าเราออกไปในอวกาศนะแล้วก็ตัวเราเนี่ยเหลือแต่ตานะมีแต่ตาแล้วเรามองไปอวกาศที่ดำมืดสนิทเลยเนี่ยเห็นดวงดาวอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่เจอมันมืดไปหมดนะไม่มีวัตถุอะไรอยู่ข้างหน้าเลยมันมืดไปหมดใช่ไหมล่ะเราจะรู้ได้ไงว่ามันไม่มีวัตถุอยู่ข้างหน้าเราถ้าเราไม่ฉายไฟแสงส่องลงไปมาเพราะมืดไปหมดหรือว่าต่อให้มีไฟก็ตามเถอะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแสงไฟผ่านหน้าเราไปเพราะว่าถ้าไม่มีวัตถุมาสะท้อนไงเพราะตัวลำแสงเนี่ยเราจะไม่เห็นตัวลำแสงเราจะไม่เห็นเราเห็นแสงสิ่งของต่างๆเนี่ยเพราะว่าแสงกระทบโดนลงสิ่งนั้นแล้วมันก็สะท้อนเข้าตาเรานะเราไม่รู้หรอกว่าจะมีวัตถุหรือมีแสงไหมก็ต่อเมื่อมันเกิดขึ้นพร้อมกันถ้ามีอ็อบเจกต์มีสิ่งของอยู่ข้างหน้าโดยไม่มีแสงมาผ่านเราก็ไม่รู้ว่ามันมีใช่ไหมเอาแต่เมื่อมีแสงมากระทบปึ้งมีแผ่นไม้วางอยู่ข้างหน้าแล้วนี่นะเออมีอยู่หรือถ้ามีแสงมาผ่านโดยที่ไม่มีแผ่นไม้มาอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่ามีแสงผ่านเพราะมันมองไม่เห็นเราแสงมันไม่ได้โดนตาเราใช่ไหมล่ะมันผ่านไปเลยก็ต้องเอาวัตถุเข้ามาเอาแผ่นไม้มาอ้าวมีแสงผ่านข้างหน้าแล้วนี่คุณจะมองแสงหรือคุณจะมองแผ่นไม้ล่ะมันเกิดขึ้นพร้อมกันนะอาศัยกันแบบนี้เขาเรียกว่าอัญญมัญญะปัจจัยธรรมาประการที่8นิสยปัจจัยปัจจัยโดยความเป็นที่อาศัยในที่นี้ท่านจะพูดถึงความคิดที่จะเป็นเหตุอาศัยให้เกิดสิ่งที่ดีหรือไม่ดีต่อไปดังเช่นว่าถ้าเราคิดถึงเรื่องเสือถึงหมอนอยู่เรื่อยมันก็จะขี้เกียจนะแต่จิตเราน้อมไปในความคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดไปในเรื่องใดๆมากจิตก็จะน้อมไปด้วยอาการอย่างนั้นอย่างนั้นนี่การที่มันน้อมไปอย่างนั้นได้เพราะ นิสยปัจจัยในที่นี้ท่านก็จะเอาเรื่องอายตนะทั้ง6ทางมาประกอบด้วยเพราะมันเป็นตัวกระตุ้นให้เราต้องได้คิดหรือไม่จะมาถ้าคุณไปเดินตามสตรีทฟู้ดถนนคนเดินแล้วก็มีของขายอ่ะอันนี้ก็น่ากินอันนั้นก็น่ากินโอ้ยอันนี้ก็หอมอันนี้ก็ดูอร่อยแล้วมันจะไม่กินมันก็โอ้โหยากอยู่เหมือนกันนะใช่ไหมถ้าฉันจะรักษาศีล8แต่พอตกเย็นแล้วไปเดินตามสตรีทฟู้ดหรือดูคลิปที่มันทำอาหารอร่อยอร่อยจะไปเหลือนะอันนี้มันเป็นนิสัยปัจจัยปัจจัยโดยพินที่อาศัยมันก็จะคล้ายๆกับในข้อที่9นะที่ว่าอุปนิสัยปัจจัยคือกระตุ้นเป็นสิ่งเร้ากระตุ้นสิ่งเร้าในที่นี้จะพูดถึงกุศลธรรมละหรืออกุศลธรรมละเพราะว่าพอจิตเราน้อมไปทางนั้นแล้วใช่ไหมจิตเราน้อมไปทางไหนเนี่ยสิ่งนั้นจะมีพลังไอ้ตรงพลังตัวนี้แหละมันไปกระตุ้นขึ้นมากระตุ้นให้เกิดการกระทำของเราไปตามทางนั้นไอ้การที่มันเริ่มมีพลังตัวนี้แหละเป็นอุปนิสัยล่ะสิ่งเราล่ะคือบางคนที่ว่ายังพออั้นได้กั้นได้นะเช่นเจอนั่นนี่โน่นแล้วจะไม่กินก็ได้หรอกแต่พอเจอบ่อยๆเจอบ่อยๆเนี่ยมันเริ่มมีความคิดนึกว่าเอ้ยฉันกินคำหนึ่งคิดว่ากินคำหนึ่งเนี่ยมันก็จะกินอันนี้คำหนึ่งอันนั้นคำหนึ่งแล้วก็โน้นคำหนึ่งก็ยังละคำไงแต่หลายอย่างไงไอ้ที่ว่าช็อตต่อมาเป็นกินทีละคำแต่หลายๆอย่างแล้วก็เริ่มกินทีละอย่างแต่ว่าหลายๆคำแล้วก็หลายๆอย่างด้วยนี่แหละมันเริ่มเป็นการกระตุ้นการเราจากกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดกุศลธรรมเพิ่มขึ้นอกุศลธรรมก็กระตุ้นให้เกิดอกุศลธรรมเพิ่มขึ้นได้อย่างคนจิตใจที่เป็นบุญเป็นกุศลอยู่แล้วนะท่านฟังถ้าเขามีสิ่งนี้เป็นอุปนิสัยแล้วเขาก็จะทำกุศลธรรมอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยไม่ประมาทอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปอุปนิสัยที่เป็นปัจจัยนี้ทั้งดีและไม่ดีนั้นคือปัจจัยข้อที่9ทำไมในข้อที่10ปุเรชาตะปัจจัยหรือว่าสิ่งที่มันมีปรากฏขึ้นอยู่มาแต่ก่อนแล้วเราก็จะเจาะจงเอาเรื่องของเสียงมีมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีหูแล้วไม่ว่าจะกลิ่นรสหรือว่าความคิดนึกแนวไอเดียนี้รูปกายสิ่งที่เป็นอายตนะภายนอกเรามีอยู่ก่อนแล้วที่เราจะมารับรู้มันด้วยซ้ำไอ้ปัจจัยที่มันปรุงแต่งมีกันมาอยู่ก่อนแล้วนั้นเรียกว่าปุเรชาตะปัจจัยส่วนถ้าทีหลังก็เรียกว่าปัจฉาชาตะปัจจัยเกิดขึ้นทีหลังซึ่งเกิดขึ้นทีหลังเมื่อมีเสียงจึงค่อยมีหูถ้าคนดูง่ายๆอย่างคนหูหนวกนี้หรือคนตาบอดอย่างนี้หรือถ้าตาบอดแต่กำเนิดอย่างเงี้ยภาพแสงนี่เขามีอยู่แล้วเช่นเก้าอี้ตัวนี้ฉันเคยนั่งอยู่แล้วเสื้อผ้าอันนี้ฉันเคยใส่อยู่แล้วทีนี้พอเกิดตาดีขึ้นมาได้เอาเห็นว่าโอ้เก้าอี้ตัวนี้เป็นอย่างนี้โอ้สีมันเป็นอย่างนี้หรือเสื้อตัวนี้โอ้เนื้อผ้าเป็นอย่างนี้เหรอฉันรู้แล้วแต่ว่าโอ้สีมันเป็นอย่างนี้เนี่ยที่ว่ามารู้ภายหลังตาเนี่ยจึงมาทีหลังรูปที่มันมีมาก่อนหัวใจมันก็จึงมาทีหลังไอ้ความคิดนึกอะไรต่างๆแนวความคิดที่เขามีมาก่อนแล้วนี่จึงเรียกเป็นปัจฉาชาตะปัจจัยถัดมาอเสวนะปัจจัยคือทำซ้ำๆบ่อยๆจนเป็นความเคยชินความเคยชินก็คือขอโทษนะฟังคือเป็นสันดานเป็นนิสัยที่เราเคยชินในการกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเช่นบางคนฝึกนิสัยในการที่ว่าหลังรับประทานอาหารก็จะแปรงฟันเลยหรือตื่นขึ้นมาปุ๊บก็จะไปวิ่งเลยหรือบางคนก็ฝึกนิสัยตรงข้ามนะคือตื่นมาปุ๊บนอนต่อเลยเอาแล้วนอนหรือตื่นไม่รู้แหละแต่ว่าถ้างงเงี้ยนอนเลยฝึกทำซ้ำจนเคยชินมีได้ทั้งดีและไม่ดีเป็นงี้ได้เพราะอะไรอเสวนะปัจจัยแต่มาข้อที่13 14คือกรรมและวิบากเหมือนเมื่อสักครู่ก็พูดไปแล้วล่ะท่านฟังก่อนคล้ายๆเดิมแล้วกรรมหมายถึงการกระทำที่เจาะจงมาเรื่องของเจตนาทางกายทางวาจาและทางใจ ซึ่งมันอาจจะฝืนความเคยชินไงเช่นบางทีเรามีความเคยชินอย่างนี้เรามีสิ่งเกื้อหนุนสิ่งเร้าอย่างนี้แต่ยกตัวอย่างเช่นว่าคุณไปเดินสตรีทฟู้ดแล้วโอ้โหอาหารนี่ก็น่ากินนั่นก็น่ากินแต่ฉันตั้งเจตนาว่าฉันจะไม่กินฉันจะรักษาศีล8กรรมปัจจัยของเขาเนี่ยมีผลมากกว่านิสยปัจจัยมากกว่าอุปนิสยปัจจัยเป็นต้นอันนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ได้กรรมปัจจัยผลก็เรียกว่าเป็นวิปากปัจจัยทำให้เกิดเป็นความเพียรบ้างทำให้เกิดเป็นปัญญาบ้างทั้งดีและไม่ดีนะท่านฟังอันนี้ได้หมดเจตนาไม่ดีก็ได้นะผลก็ได้ไม่ดีก็เหมือนกันตามเจตนาที่ตั้งไว้นั่นนี่คือกรรมปัจจัยและวิปากปัจจโยข้อที่13และ14ส่วนประการที่15พูดถึงเรื่องอาหารในข้อนี้จะเจาะจงมาเรื่องของกวัลิงการาหารได้แก่อาหารคือคำข้าวยังมีอาหารอื่นอีกท่านผู้ฟังเช่นภาษาอาหารอาหารคือภาษาหรือวิญญาณหารอาหารคือวิญญาณหรืออาหารคือสัญเจตนาก็มีและมีอาหาร4อย่างถ้าเป็นทางรูปก็จะเป็นกวัลิงกะละหานถ้าเป็นทางนามทางใจก็จะเป็นอาหารคือนามอีก3อย่างที่เหลือแล้วมันจะเกื้อหนุนมันจะหนุนนำให้หล่อเลี้ยงกันต่อไปทำไมกรรมชั่วก็หนุนกรรมชั่วต่อไปได้สืบต่อไปได้เพราะมันมีอาหารสืบเนื่องต่อไปและซึ่งมันก็จะเป็นพวกของอวิชชาเป็นพวกของตัณหาที่ทำให้ความไม่ดีสืบเนื่องต่อไปถ้าเป็นความดีสืบเนื่องต่อไปก็เป็นวิชาเป็นมรรคเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นสติเป็นปัญญาพวกนั้นไปแต่มาในข้อที่16คืออินทริยปัจจัยอินทรีย์เป็นปัจจัยเราจะพูดถึงความเป็นใหญ่ของช่องทางต่างๆเขาก็จะอธิบายถึงความที่ว่าทำไมหูถึงมันไม่ได้เห็นภาพได้หูมันจะไปเห็นภาพได้ไงใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เป็นใหญ่ทั้งนั้นอธิบายถึงลักษณะของหูอธิบายถึงลักษณะของลิ้นว่าทำไมมันรับได้แต่รสเท่านั้นรับสิ่งอื่นๆเช่นกลิ่นเช่นแสงไม่ได้เพราะมันไม่มีโฟโตรีเซปเตอร์มันไม่ถูกกระตุ้นเร้าได้ด้วยแสงที่มาเป็นแบบนั้นในความที่มันเป็นใหญ่เฉพาะตรงนั้นคืออินทริยปัจจัยแต่มาฌานปัจจัยฌานปัจจัยคือจะพูดถึงความที่จิตเป็นสมาธิท่านผู้ฟังจิตเป็นสมาธิฌานไม่ว่าจะขั้นที่1ที่จะเกิดจากการที่เรามีวิตกวิจารมีปีติสุขแล้วจิตเป็นอารมณ์เดียวตั้งแต่ขั้นที่1ไปจนถึงขั้นที่8ขั้นที่9ปัจจัยตรงนี้จะทำอะไรได้บ้างโอ้ได้หลายอย่างเราจะใช้แก้ปัญหาในการงานหน้าที่เอาเช่นในโรงงานในที่ทำงานได้หมดใช้สมาธิช่วยได้ทำข้อสอบก็ได้หรือว่าถ้าตายไปด้วยจิตที่เป็นสมาธิอย่างนี้ก็ไปเกิดเป็นพรหมในขณะที่ข้อที่18คือมรรคปัจจัยไปตามทางนะมรรคนี่แปลว่าทางหมายถึงศีลสมาธิปัญญาได้แก่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธิถ้ามีปัจจัยคือตามทางเหล่านี้ผลที่จะเกิดขึ้นก็เป็นอริยบุคคลหรือว่าถ้ายังไม่ถึงขนาดนั้นเราอยู่บนเส้นทางนี่มารก็จะทำอะไรไม่ได้มารเนี่ยพยายามจะมากวนนั่นนี่ไอ้จิตเราออกจากสมาธิหรือให้เราหลงเพลิดเพลินไปแต่ถ้าเรายังรักษาสมาธิได้อยู่ในเส้นทางได้มารก็ทำอะไรไม่ได้มารกับปัจจัยก็คือหมายถึงตรงนี้แต่มาข้อที่19คือสัมปยุตตปัจจัยสัมปยุตหมายถึงปัจจัยที่โดยประกอบกันประกอบกันเช่นความคิดนี่ก็ด้วยอารมณ์นี่ก็ด้วยแล้วก็ยังสิ่งภายนอกด้วยประกอบกันขึ้นมาแล้วแหมพลังมันมากการที่มันมีการสัมปยุตกันเหมือนเทียน2เล่มเนี่ยนะจุดให้แสงสว่างคือแสงสว่างมันมากขึ้นกว่าเทียนเล่มเดียวในเรื่องวิชาฟิสิกส์นะท่านผู้ฟังมันจะสามารถเขียนเป็นสมการอธิบายได้ว่าทำไมเสียงมันเปลี่ยนแปลงไปเวลามีคลื่นความถี่อื่นเข้ามาผสมด้วยทั้งนี้มันควรจะสูงขึ้นแต่มันกลับต่ำลงนั่นเพราะว่าด้วยความที่มันประกอบกันสัมปยุตกันการประกอบกันด้วยปัจจัยนี้เรียกว่า สัมปยุตตปัจจโยถัดมาวิปยุตตปัจจัยก็จะอธิบายถึงหัวข้อที่ได้พูดไปแล้วแต่ว่ามันมีการแบ่งกันเป็นขันธ์เป็นหมวดเป็นหมู่เป็นกองอย่างชัดเจนวิญญาณก็ไม่เหมือนกับสัญญาไม่เหมือนกับเวทนาไม่เหมือนกับรูปเจาะจงลงไปเลยก็คือเอาเรื่องขันธ์ห้านั่นแหละมาให้เห็นถึงความแยกกันแตกต่างกันไปในขณะที่ข้อที่21อัตถิปัจจัยคือความมีอยู่ความมีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะไม่มีผลกระทบต่อสิ่งนั้นหรือความไม่มีอยู่ของสิ่งนี้ก็จะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งอื่นนั่นคือในข้อที่22อัตถิปัจจัยอย่างเช่นว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปนี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างหรือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมานี่โอ้มีผลกระทบหลายอย่างมันสะเทือนเลื่อนลั่นมันสั่นไหวสะท้านไปหมดไม่ว่าจะเกิดขึ้นหรือดับไปไม่ว่าจะมีอยู่หรือหายไปในขณะที่ข้อที่23วิคตะและข้อที่24คืออวิคตะคือพอมันบางลงไปแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดเพิ่มขึ้นมาก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเป็นปัจจัยต่อสิ่งอื่นได้หรือว่าวิคตะปัจจัยและอวิคตะปัจจัยในปัจจัยทั้ง24อย่างวันนี้ทำความเข้าใจในหัวข้อเพื่อได้ไปฟังอย่างน้อยผ่านหูบ้างผ่านจิตบ้างเข้าใจเป็นเบื้องต้นแล้วทำความคุ้นชินกับศัพท์ภาษาเพื่อให้เวลาวันหลังภายหลังเราฟังหรือเราอาจจะเคยฟังมาก่อนแล้วทบทวนดูเกิดความเข้าใจได้บ้างไม่เป็นศัพท์ที่เหมือนกับเป็นภาษามนุษย์ต่างดาวแต่ว่าพอรู้พอจำได้ในบางเรื่องบางราวก็จะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในประการต่างๆได้นั่นเองในช่วงของใต้ร่มโพธิบทนั้นจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันพุธตั้งแต่เวลา5ถึง6โมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับชลธรจันยาครับประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยสั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ปวดใจคนเป็นแม่เหลือเกินลูกยังไม่ได้ถูกตัดสินแต่ไม่มีเงินจะประกันตัวออกมาสู้คดีพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
3: กองทุนยุติธรรมช่วยเหลือขอปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหาหรือจำเลยที่เข้าเกณฑ์ได้โดยช่วยเหลือค่าประกันตัวตั้งแต่ชั้นพนักงานสอบสวนชั้นพนักงานอัยการและชั้นศาลเพราะทุกคนควรได้รับโอกาสเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอย่างเป็นธรรมกองทุนยุติธรรมช่วยเหลือเคียงข้างประชาชนสายด่วน1111กด77หรือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
4: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการ14จังหวัดภาคใต้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักช่วงวันที่6ถึง13ตุลาคมนี
9: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคใต้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งเตรียมความพร้อมและระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนหลังกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากและคลื่นลมแรงระหว่างวันที่6ถึง13ตุลาคมนี้พร้อมกำชับให้ใช้ข้อมูลชุดเดียวกันจัดทำแผนเผชิญเหตุและกำหนดภารกิจอย่างชัดเจนโดยมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวบรวมข้อมูลและประสานการช่วยเหลือพร้อมประสานแม่ทัพภาคที่4สนับสนุนกำลังพลในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ทั้งนี้กำชับทุกจังหวัดเตรียมศูนย์พักพิงสิ่งของจำเป็นระบบสุขาสำรองและจุดจอดรถฉุกเฉินรวมถึงเครื่องจักรกลเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ชนัญชิดาสันทองรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมือลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเร่งทำความสะอาดเก็บขนขยะตั้งเป้าแล้วเสร็จภายใน 2-3 วันนี
10: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเปิดเผยว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งคืนพื้นที่ให้สะอาดและปลอดภัยโดยได้รับมอบหมายให้ฟื้นฟูพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าโซนที่4จึงระดมเจ้าหน้าที่เครื่องมือและอุปกรณ์เข้าดำเนินการทั้งการล้างทำความสะอาดถนนและพื้นที่สาธารณะเก็บรวบรวมและขนย้ายขยะรวมถึงสิ่งของและวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมขณะที่กรมควบคุมมลพิษและกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมสนับสนุนการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมพร้อมแนะนำประชาชนคัดแยกขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลและขยะอันตรายรวมถึงประสานสำนักงานเขตลาดกระบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบรวบรวมและเก็บขนขยะเพื่อลดขยะตกค้างมลพิษและความเสี่ยงด้านสุขอนามัยโดยตั้งเป้าฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านหมอพร้อมช่วยผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครปรึกษาแพทย์และรับยาถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงให้บริการแล้วกว่า400ราย
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยกรมการแพทย์ร่วมกับหมอพร้อมเปิดบริการการแพทย์ทางไกลผ่านระบบ DMS Telemedicine เพื่อดูแลผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครสามารถปรึกษาแพทย์ประเมินอาการและวางแผนการรักษาผ่านระบบออนไลน์พร้อมประสานจัดส่งยาให้ถึงที่พักหรือศูนย์พักพิงปัจจุบันมีประชาชนใช้บริการแล้ว433รายโดยส่วนใหญ่ขอคำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจากน้ำท่วมการรับยาต่อเนื่องสำหรับโรคประจำตัวและปัญหาความเครียดทางนี้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครที่ประสบอุทกภัยแต่ต้องการปรึกษาแพทย์สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องผ่าน LINE Official Account หมอพร้อมเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงและต่อเนื่องในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีคร
0: ับ ขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เราพบกันกลางสัปดาห์เลยนะคะวันพุธที่7ตุลาคม2569ค่ะวันนี้นะคะอยู่กับกบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะ
1: และผมแผนอัตพรปานกลัดครับ
0: ค่ะวันนี้เรามากับทีมงานนะคะคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้นะคะส่วน Facebook Live วันนี้ก็เป็นน้องๆจากทีมนิวมีเดียค่ะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณฟิลเดชาธรชัยโสดาและคุณโบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณอาก่อนสินพิทักษ์สำหรับข่าวยามเช้าของเราค่ะออกอากาศทุกวันไม่มีวันหยุดราชการนะคะ1ปีมี365วันก็เสิร์ฟข่าวแบบสดๆเลยค่ะ
1: ครับ
0: ช่องทางสามารถติดตามรับฟังได้ค่ะคุณแบงค์ค่ะ
1: ครับก็ติดตามรับฟังได้นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819ถึง891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมถึง Facebook Live ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับ
0: ค่ะแล้วก็ยังมีเครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยนะคะใครที่อยู่จังหวัดไหนรับฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะสะดวกสบายด้วยและที่สำคัญค่ะวิทยุชุมชนยังรับสัญญาณด้วยนะคะแล้วก็หอกระจายข่าวหมู่บ้านซึ่งอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีหมาดก็จะมาเตรียมตีคล้องร้องข่าวให้เราได้รับฟังข่าวสารกันด้วยค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันนี้เราก็มาเจอกันแบบว่าหมุนมาเจอกันครั้งแรกของน้องแผนนะคะก็ฝากน้องแผนด้วยเพราะว่าน้องแผนจริงๆแล้วเนี่ยจัดหลายรายการเหมือนกันติดตามได้รายการอะไรบ้างคะ
1: ก็ช่วงนี้ก็จะมีรายการหมุนตามวันนะครับทาง 92.5 นี่แหละครับแล้วก็มีอีกรายการหนึ่งก็คือเพื่อนเดินทางทาง 95.5 ครับ
0: ค่ะแล้วก็รายการนี้นะคะข่าวยามเช้าน้องแผนมาแล้วนะคะก
1: ็
0: อย
1: ู่
0: กับพี่ๆหลายๆคนนะคะสลับสับเปลี่ยนกันไปค่ะมาดูกันหน่อยค่ะเช้านี้นะคะใครที่เข้ามาติดตามทางเพจข่าวยามเช้าเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร
0: ่วมจัดรายการไปกับเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีข่าวสารมาอัปเดตด้วยโดยเฉพาะเรื่องของน้ำท่วมนะคะแล้วก็เรื่องของที่เราจะต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์น้ำซึ่งช่วงนี้นะคะตั้งแต่2วันที่ผ่านมาเนี่ยวันหยุดนะคะเราหยุดก็จริงแต่ฝนเขาก็ไม่หยุดนะยังตกต่อเนื่อง
1: แล้วก็รวมไปถึงสถานการณ์เรื่องของอุทกภัยต่างๆในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็สภาพอากาศด้วยซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตสภาพอากาศจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เพิ่งจะมีอัปเดตมาเม
0: ื
1: ่อช่วงตีห้าที่ผ่านมานี่เองพี่กบ
0: เห็นบอกว่ามีประกาศออกมาด้วยใช่
1: ไหมเป็นประกาศฉบับใหม่เลยนะครับเป็นประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับโดยในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมนี้ครับบริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งก็จะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลานะครับเริ่มที่วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีผลกระทบที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่10ก็จะมีผลกระทบอยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ถัดมาคือวันที่11นะครับภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับส่วนในวันที่12ก็ยังอยู่ที่ภาคกลางตอนล่างและที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้ครับส่วนในวันที่13ตุลาคมเป็นต้นไปก็ฝนก็จะยังอยู่ที่ภาคใต้นะครับทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเป็นช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเขาก็จะแผ่ลงมาปกคลุมอยู่ที่ประเทศไทยตอนบนนะครับประกอบกับยังมีร่องมรสุมที่จะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยครับก็ต้องระมัดระวังนะครับอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะครับพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะครับควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงด้วยครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ควรตรวจสอบเส้นทางและการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นภาพรวมนะคะมาดูกันหน่อยค่ะวันนี้ปริมาณฝนนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝน 60% ค่ะก็อาจจะตกหนักบ้างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานวันนี้ลดลงค่ะอยู่ที่ 20% เท่านั้นนะคะมาดูในฝั่งของเมืองผลไม้กันหน่อยค่ะภาคตะวันออกนะคะวันนี้ฝนยังเยอะอยู่นะคะ 60% แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้เยอะที่สุดของทุกภาคในประเทศไทยเลยค่ะ 70% อ่าวไทยนะคะส่วนอันดามันวันนี้ 60% ค่ะคลื่นลมของทะเลอันดามันประมาณ1เมตรนะคะแล้วก็อ่าวไทยก็ประมาณ1เมตรเหมือนกันค่ะแต่ว่าเดินเรือก็ต้องระมัดระวังเช่นกันนะคะภาคกลางวันนี้ฝนตกประมาณ 60% แต่ว่ามีลมแรงด้วยนะคะส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้พกร่มค่ะเสื้อกันฝนนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าฝนตกแนะนำนะคะว่าอย่าเพิ่งขับรถออกไปเลยโดยเฉพาะที่เป็นรถจักรยานยนต์เพราะว่าเสี่ยงนะคะอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นหรือว่าฟ้าผ่าด้วยนะคะวันนี้ฝน 60% ค่ะ
1: วันนี้เราต้องระวังที่กทม.เนี่ยก็ต้องระมัดระวังพื้นที่ฝนน
0: ะ
1: ไปอย่างต่อเนื่องเลยนะครับส่วนทางด้านของคุณไพฑูรย์เก่งการช่างครับรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.นะครับก็ได้ระบุว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงทั้งแม่น้ำปิงแม่น้ำน่านส่วนทางด้านสทนช.เร่งบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศนะครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่และพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากครับ
0: ค่ะมาดูกันหน่อยค่ะทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเองก็ได้เป็นประธานในการประชุมที่กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะคะเป็นการติดตามสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศเลยค่ะซึ่งรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเราจะไปติดตามในช่วงของตีคล้องร้องข่าวนะให้คุณปูเนี่ยเล่าให้ฟังแบบเต็มๆเลยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ย้ำนะคะว่า5ข้อสั่งการในที่ประชุมเนี่ยท่านยังสั่งการช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่ที่น้ำท่วมขังอยู่แล้วก็ให้สั่งการนะคะบอกว่าจะต้องเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารเรื่องของระหว่างหน่วยงานให้มันมีประสิทธิภาพไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็สั่งให้ภาคใต้เนี่ยเตรียมรับมือกับฝนตกหนักด้วยค่ะ
1: ค
0: ือในช่วงนี้เนี่ยฝนไล่ลงมาจากภาคเหนือนะคะเป็นประจำทุกปีเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้พอไล่ลงมาภาคกลางภาคตะวันออกไปปุ๊บภาคใต้เนี่ยเขาจะเจอฝนในช่วงของเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมที
1: ่
0: เราจะเจอปัญหาน้ำท่วมบ่อยๆนะคะ
1: คือช่วงตอนบนเนี่ยเขาจะเข้าสู่หน้าหนาวแต่ว่าภาคใต้เนี่ยก็ยังจะต
0: ้
1: องเข้าส
0: ู่
1: หน้าฝนอยู่ต่อเนื่องนะครับ
0: ในขณะที่ทางฝั่งรัฐบาลเองก็เร่งมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้ด้วยนะคะแล้วก็จะบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนด้วยค่ะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เองก็เร่งแก้ไขปัญหาเรื่องของผักขาดแคลนแล้วก็ไข่ไก่ที่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมด้วยค่ะที่ประชุมครม.ได้มีการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัตินะคะเพิ่มเติมก็คือจังหวัดสมุทรสงครามนะคะเพื่อที่จะให้เรื่องของการเยียวยาเนี่ยจะได้ครอบคลุมด้วยในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลเร่งเลยนะคะบอกว่าจะต้องเร่งระบายน้ำช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศด้านปภ.เองก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งให้กับธนาคารด้านธนาคารนะคะแล้วก็ด้านธนาคารออมสินเองก็เตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรกนะคะในวันนี้แหละวันพรุ่งนี
1: ้
0: ว
1: ัน
0: นี้วันที่7เนาะพรุ่งนี้8ตุลาคมนะคะก็จะเริ่มดำเนินการเยียวยาล็อตแรกค่ะ
1: ครับไปอีกที่1ข่าวครับจากกรณีดราม่าเนาะในช่วงที่มีน้ำท่วมนะครับเม
0: ื
1: ่อวันนี้ครับกรณีที่มีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทนะครับเกี่ยวกับคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยท่านสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการยกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อเรื่องดังกล่าวนะครับท่านก็ย้ำว่าสื่อรัฐเนี่ยมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจจากกรณีดังกล่าวล่าสุดนะครับคุณรัตดาวันผาสุพรรณครับนายอำเภอสันพยาสัพพยานะครับมอบหมายให้คุณทินกฤตนะครับจันน้อยปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองพร้อมด้วยคุณนิติรุตมุกเฉลิมวงศ์นายก เทศมนตรีตำบลโพนางดำตกปลัดอำเภอเจ้าหน้าที่เทศบาลผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือคุณยายสมพงศ์ณบ้านพักเข้าไปดูแลคุณยายสมพงศ์นะครับเลขวัฒนะยายเนี่ยอายุ78ปีแล้วนะครับได้รับน้ำปลาของกินของใช้และการช่วยเหลือดูแลจากอำเภอสันพยานะครับพร้อมจัดหาเรือช่วยอำนวยความสะดวกช่วงน้ำท่วมครับ
0: ค่ะที่อำเภอสัน
1: พยาน
0: ะคะนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะหลายคนก็ได้ติดตามข่าวด้วยค่ะส่วนอีกข่าวนึงนะคะมาดูกันหน่อยค่ะเรื่องของทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะคะคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านก็ได้มีการสั่งให้ระดมกำลังนะคะเจ้าหน้าที่ในสังกัดแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าไปอยู่ที่โซนที่4ค่ะซึ่งในเคหะชุมชนร่มเกล้าเนี่ยจะมีหลายโซนมากๆนะคะแต่ครั้งนี้เนี่ยลงไปที่โซนที่4นะคะก็เดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดโดยเฉพาะชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพค่ะที่จะเร่งคืนพื้นที่นะคะให้สะอาดแล้วก็ปลอดภัยประชาชนจะได้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติให้เร็วที่สุดค่ะโดยทางด้านของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้รับมอบหมายให้เข้าไปในพื้นที่โซนที่4ค่ะแล้วก็สั่งการให้งานในสังกัดเนี่ยระดมทั้งกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยลงพื้นที่ไปอย่างเต็มกำลังค่ะก็ไปทำการล้างทำความสะอาดถนนแล้วก็พื้นที่สาธารณะการเก็บรวบรวมนะคะแล้วก็ขนย้ายขยะนะคะแล้วก็สิ่งของวัสดุที่ตกค้างจากน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะมีทางด้านของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะคุณระวีวรรณภูริเดชนะคะก็กำกับแล้วก็ประสานการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานในสังกัดด้วยค่ะเพื่อให้การทำงานเนี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วยความเข้มแข็งค่ะส่วนทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะแล้วก็กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมก็เข้าไปสนับสนุนภารกิจด้านการจัดการขยะแล้วก็สิ่งแวดล้อมหลังน้ำลดด้วยค่ะพร้อมกับให้คำแนะนำสำหรับประชาชนในการคัดแยกขยะด้วยค่ะอันนี้สำคัญมากๆนะคะทั้งเรื่องของการทิ้งขยะนะคะขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลหรือแม้แต่ขยะอันตรายค่ะก็มีการประสานไปยังสำนักงานเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อที่จะได้เข้ามาจัดระบบจุดรวบรวมแล้วก็การเก็บขนขยะลดปริมาณขยะตกค้างแล้วก็การกีดขวางเส้นทางการสัญจรนะคะรวมไปถึงการลดความเสี่ยงด้านมลพิษด้วยค่ะแล้วก็สุขอนามัยของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่เจอปัญหาน้ำท่วมนะคะเรื่องของการคัดแยกขยะณตอนนี้นะคะคือต้องยอมรับเลยแหละพอน้ำท่วมมาเนี่ยขยะมันมากับน้ำท่วมไหนจะเข้าไปในบ้านโกยเอาทรัพย์สินในบ้านเนี่ยออกมาแล้วก็ใช้ไม่ได
1: ้
0: หลังจากนี้ไปเนี่ยมันก็จะเรียกว่าเป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันที่จะต้องช่วยกันนะคะคุณสุชาติชมกลิ่นเนี่ยก็ย้ำเลยนะคะว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะเร่งฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายใน 2-3 วันค่ะโดยจะจับมือกับกรุงเทพมหานครแล้วก็สำนักงานเขตและกระบังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ทำงานกันอย่างต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะเร่งคืนพื้นที่ให้กับประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ
1: ครับยังอยู่ที่เคหะร่มเกล้าครับทางด้านของมท.3นะท่านเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังนะครับติดตามการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำเนี่ยเริ่มคลี่คลายพร้อมกับกล่าวว่าภารกิจสำคัญขณะนี้ก็คือการฟื้นฟูพื้นให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ได้ระดมการสนับสนุนจากศูนย์ปภ.เขต14อุดรธานีนะครับเข้ามาช่วยเหลือกรุงเทพมหานครเพื่อเร่งจัดการจุดที่ได้รับผลกระทบและลดภาระของประชาชนให้ได้มากที่สุดพร้อมกำชับเลยทุกหน่วยงานรวมถึงทุกจังหวัดให้เร่งประชาสัมพันธ์และทำความเข้าใจกับประชาชนเรื่องของเงินเยียวยานะครับรวมทั้งจัดเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ์นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่สะดวกดำเนินการผ่านระบบด้วยตนเองเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์อย่างทั่วถึงและไม่ให้ใครตกหล่นจากสิทธิ์ที่ควรได้รับด้วยครับ
0: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะทางด้านของนายสัตวแพทย์ชัยวัฒน์โยธคนท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะคะท่านเองก็ลงพื้นที่ซึ่ง คือต้องบอกอย่างนี้ค่ะน้ำท่วมเนี่ยไม่ใช่แค่กรุงเทพมหานคร
1: ใช่แล้วครับ
0: จุดใหญ่ๆหนักๆมีหลายจังหวัดเหมือนกันนะคะอย่างที่จังหวัดปราจีนบุรีก็ลงไปติดตามการทำงานการช่วยเหลือแล้วก็เร่งจัดการซากสุกรนะคะก็คือซากหมูนั่นแหละค่ะจากฟาร์มแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองปราจีนบุรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมฉับพลันก็เลยทำให้น้องสุกรเนี่ยน้องหมูนะคะจมน้ำตายนะคะประมาณเขาบอกว่ากว่า 2,000 ชีวิตนะคะ 2,000 ตัวโดยประมาณนะคะโดยบอกว่าทางด้านของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เนี่ยท่านก็ได้กำชับนะคะให้กรมปศุสัตว์เนี่ยเร่งช่วยเหลือเกษตรกรแล้วก็ไปจัดการซากสัตว์นะคะโดยเร็วที่สุดคาดการว่าจะดำเนินการให้เสร็จสิ้นเนี่ยภายในวันนี
1: ้
0: ทั้งนี้นะคะในส่วนของเกษตรกรแล้วก็ประชาชนที่อาจจะพบเห็นซากสัตว์หรือว่าต้องการความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์เนี่ยก็สามารถแจ้งได้นะคะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนะคะใกล้ที่ไหนแจ้งที่นั่นได้เลยนะคะหรือว่าอาจจะแจ้งผ่านทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 ก็ได้นะคะท่านสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะต้องช่วยกันนะคะในแต่ละพื้นที่เพราะฉะนั้นในส่วนของด้านการเกษตรกรมปศุสัตว์ก็ดูแลกันไปนะคะแล้วก็กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ช่วยกันค่ะ
1: ก็ยังอยู่กันที่ปราจีนบุรีต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยปราจีนบุรีเนี่ยน้ำท่วมหนักค่อนข้างหนักเลยนะครับรัฐมนตรีหลายกระทรวงเขาก็ได้มีการลงพื้นที่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนี่แหละเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ได้มีการตั้งครัวสนามใช้ประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนอย่างทั่วถึงด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ6ตุลาคมนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยคุณพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรตินะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมและท่านซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมรวมไปถึงคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีที่ได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเนี่ยบูรณาการกำลังและทรัพยากรเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยอย่างเต็มกำลังและทั่วถึงพร้อมตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของครัวกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่บริเวณศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่12ค่ายจักรพงษ์นะครับตำบลดงพระรามอำเภอเมืองปราจีนบุรีเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและสนับสนุนสิ่งจำเป็นให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ประสบภัยโดยรัฐมนตรีแต่ละท่านก็ได้มีการกระจายการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ
0: ์
1: รับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนและเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยครับ
0: ค่ะในขณะที่เรื่องของน้ำท่วมนะคะก็ทางหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนหรือแม้แต่ประชาชนจิตอาสานะคะมีพวกอินฟลูเอนเซอร์คนดังๆหลายๆคนเนี่ยก็เข้าไปช่วยเหลือกันเต็มที่นะคะโดยไม่มีการแบ่งเลยว่าใครจะต้องทำอะไรช่วยกันหมดเลยนะคะร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีเองก็ยังเป็นห่วงนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็ล่าสุดเนี่ยมีเรื่องของโรคภัยที่มีการระบาดหรือว่ามีการคาดการณ์ว่าน่าจะเขาเรียกว่ามันไปเจอเชื้อกาฬโรค
1: ครับ
0: ซึ่งกาฬโรคเนี่ยคือถ้าบอกว่าเด็กยุคนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีด้วยเหรอโรคนี้หายไปจากเมืองไทยนานแล้วนะปรากฏว
1: ่
0: ายังมีอยู่นะคะแต่ว่าเรื่องนี้เองเนี่ยท่านนายกเองก็สั่งการนะคะบอกว่าตอนนี้เนี่ยต้องเฝ้าระวังสถานการณ์กาฬโรคในประเทศรัสเซียด้วยนะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านบอกว่าตอนนี้ก็เป็นห่วงเหมือนกันเรื่องน้ำท่วมแล้วก็มีกรณีที่มีการเกิดการกระทบกระทั่งระหว่างประชาชนในหลายพื้นที
1: ่
0: เรื่องน้ำท่วมนี่แหละท่านนายกสั่งการเลยนะคะว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยดูแลด้วยกรณีประชาชนเนี่ยไปรื้อกระสอบทรายย้ำนะคะว่ารัฐบาลต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยจากปัญหาการนำกระสอบทรายซึ่งใช้เป็นแนวคันกั้นน้ำออกเนี่ยเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่ของตัวเองเนี่ยว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยกำกับดูแลก็มีการสั่งการทุกอย่างเรียบร้อยแล้วค่ะเพราะว่า เข้าใจนะในมุมของประชาชนเองเราก็เข้าใจในมุมของภาครัฐที่จะต้องช่วยกันเนี่ยในภาพรวมก็ต้องเข้าใจเหมือนกันนะคะในส่วนกรณีที่มีการเฝ้าระวังสถานการณ์การระบาดโรคในประเทศรัสเซียสำหรับมาตรการของประเทศไทยเนี่ยในตอนนี้ก็มีการตั้งการรับมือไว้นะคะกระทรวงสาธารณสุขก็จะทำหน้าที่ดูแลดำเนินการเฝ้าระวังสถานการณ์อยู่แล้วรวมไปถึงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ย้ำว่าไทยนั้นมีมาตรการอยู่แล้วค่ะขณะที่กระทรวงสาธารณสุขนั้นก็บูรณาการเฝ้าระวังการระบาดโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการระบาดโรคเดินทางเข้ามาในประเทศไทยก็ตามแต่ประเทศไทยเนี่ยยังคงตั้งการ์ดไว้นะคะซึ่งก็จะมีการติดตามแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีการใครที่เดินทางเข้ามาเนี่ยเขาก็จะมีจุดคัดกรองอยู่แล้วนะคะมีการตั้งหน่วยที่จะควบคุมได้อย่างเต็มกำลังนะคะและที่สำคัญเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าตอนนี้เราต้องฟังประกาศจากกรมของกระทรวงไม่ใช่องค์การอนามัยโลกต้องฟังจากองค์การอนามัยโลกก่อนว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยประกาศหรือยังตอนนี้ยังไม่มีการประกาศถ้าประกาศว่ามันมีการแพร่ระบาดออกมาแล้วเนี่ยไทยก็ตั้งการ์ดปุ๊บเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันค่ะ
1: อ่
0: ะ6:28 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวรออยู่นะคะกับคุณปูบุญมาสีมาศแล้วก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ค่ะกับข่าวยามเช้ากันต่อค
1: ่
0: ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
4: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
3: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
6: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
9: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาสีหมัดจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้กำชับทุกหน่วยงานเตรียมพร้อมเต็มที่ในโค้งสุดท้ายรับการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ย้ำว่าประเทศไทยต้องใช้โอกาสนี้ในการโชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อติดตามความพร้อมช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการประชุมจะเริ่มขึ้นในอีก1สัปดาห์ข้างหน้าแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเต็มกำลังและรอบคอบในทุกรายละเอียดโดยเร่งรัดภารกิจในส่วนที่รับผิดชอบทั้งในด้านสารัตถะพิธีการการรักษาความปลอดภัยการสาธารณสุขการอำนวยความสะดวก การประชาสัมพันธ์และการบริหารจัดการโดยภาพรวมเพื่อให้ประเทศไทยมีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ในการต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมจากทั่วโลกและสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการบริการเทคโนโลยีวัฒนธรรมและการเป็นเจ้าภาพของการประชุมระดับโลกนั่นเองล่ะครับนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ย้ำอีกว่าการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ต้องไม่ใช่เพียงการจัดประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพียงเท่านั้นแต่ว่าต้องใช้โอกาสที่บุคคลสำคัญและผู้แทนจากทั่วโลกเดินทางมายังประเทศไทยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วครับทั้งในด้านการสร้างความเชื่อมั่นการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจและการลงทุนการสร้างรายได้ให้กับภาคธุรกิจและภาคบริการตลอดจนการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของประเทศไทยสู่สายตานานาชาติเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งต่อประโยชน์ไปถึงพี่น้องประชาชนและพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้เร่งแก้ไขประเด็นที่มีความสำคัญและจำเป็นเร่งด่วนต่อการอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจลงตราหรือวีซ่าสำหรับผู้เข้าร่วมจากต่างประเทศครับเพื่อให้เกิดการเดินทางเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้นั้นเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นเองพร้อมได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วครับโดยเฉพาะกระทรวงการต่างประเทศนี่แหละไปร่วมกันพิจารณาแนวทางอำนวยความสะดวกและแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและเหมาะสมก่อนการประชุมเริ่มขึ้นและสำหรับตีข้องร้องข่าวก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพเตรียมต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมระดับโลกในครั้งนี้กว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกแล้วครับที่จะมาร่วมกำหนดทิศทางเศรษฐกิจโลกไปด้วยกันเพราะว่าถ้านับถอยหลังแล้วเหลือเพียงอีก5วันเท่านั้นแหละครับที่จะถึงช่วงเวลาที่ประเทศไทยเราจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ซึ่งจะมีการประชุมกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนั่นเองครับพี่น้องแล้วไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศโดยนายกรัฐมนตรีได้ย้ำ5ข้อสั่งการในที่ประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยย้ำ5ข้อสั่งการดังต่อไปนี้ข้อแรกคือในเรื่องของการบริหารทรัพยากรให้ทันกับสถานการณ์โดยนายกรัฐมนตรีก็เน้นย้ำข้อแรกนี้ว่าถึงเรื่องการวางแผนถอนทรัพยากรที่ไม่ใช้แล้วในพื้นที่สถานการณ์คลี่คลายแล้วระดมไปยังพื้นที่ที่ยังคงมีสถานการณ์และก็มีความต้องการทรัพยากรดังกล่าวต่อทันทีข้อที่2คือการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยอย่างเป็นระบบโดยจัดแบ่งกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยเริ่มจากพื้นที่พักอาศัยที่น้ำเข้าท่วมให้จัดกำลังเข้าช่วยล้างทำความสะอาดฉีดล้างถนนวางแผนแบ่งกำลังเก็บขยะออกจากพื้นที่และเร่งรัดการดำเนินการให้ความช่วยเหลือตามระเบียบโดยเร็วที่สุดข้อที่3จัดระบบให้ประชาชนกลับบ้านอย่างปลอดภัยในพื้นที่ที่น้ำลดลงแล้วให้ตรวจสอบความปลอดภัยของบ้านเรือน

ายได้รับเงินช่วยเหลือก็ให้เร่งสำรวจรายชื่อครัวเรือนที่เข้าข่ายได้รับเงินช่วยเหลือและให้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ประสานกับธนาคารออมสินเพื่อให้การโอนเงินช่วยเหลือถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดเรียกได้ว่าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า first come first serve ครับพี่น้องและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมขังและเร่งจ่ายเงินเยียวยาเน้นสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมสั่งภาคใต้เตรียมรับมือฝนตกหนักกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติต่อเนื่องเป็นวันที่7กันแล้วเพื่อติดตามสถานการณ์และบูรณาการการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั่วประเทศไทยโดยเปิดเผยแล้วครับว่าภาพรวมในหลายพื้นที่นั้นสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ยังมีอีกหลายพื้นที่ด้วยกันที่ยังมีระดับน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่อำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอบางคล้าและอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกอำเภอบางปลาม่าและอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีซึ่งในบางจุดเริ่มมีปัญหาน้ำเน่าเหม็นและเส้นทางคมนาคมถูกตัดขาดกันด้วยแหละครับพี่น้องแล้วนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายกอบจ.บูรณาการกำลังเข้าช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดโดยเน้นย้ำการเข้าถึงทุกชุมชนอย่างทั่วถึงการสื่อสารระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพเร่งอพยพกลุ่มเปราะบางมายังศูนย์พักพิงและกำชับเรื่องสุขอนามัยอย่างเข้มงวดกันด้วยในส่วนพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายก็ให้เร่งจัดสรรรถบรรทุกและอุปกรณ์เพื่อเข้าทำความสะอาดและจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ๆกันด้วยแล้วก็เน้นย้ำให้เตรียมความพร้อมรับมือฝนตกหนักโดยเฉพาะพื้นที่ภาคใต้ที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในช่วงวันที่7ถึงวันที่14ตุลาคมนี่แหละครับโดยมอบหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.รายงานความคืบหน้าข้อมูลเตือนภัยและสื่อสารอย่างต่อเนื่องรวมถึงสั่งการให้พื้นที่ภาคใต้จัดทำแผนเผชิญเหตุระยะยาวรองรับสถานการณ์ไว้ทันทีส่วนในด้านมาตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแล้วว่ายังไงในขณะนี้ก็เริ่มมีการทยอยโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีประชาชนแล้วกว่า600รายด้วยกันและจะทยอยโอนอย่างต่อเนื่องตามรายชื่อที่ได้รับทั้งนี้ทั้งนั้นได้กำชับไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอโดยนายกรัฐมนตรีเป็นผู้กำชับบอกว่าให้เร่งสำรวจและส่งรายชื่อมายังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.พร้อมประสานทางธนาคารออมสินให้จัดเจ้าหน้าที่เร่งอนุมัติและโอนเงินเยียวยาทันทีทันใดเมื่อได้รับการยืนยันความถูกต้องจากทางปภ.เพื่อให้เงินถึงมือประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดและครับพี่น้องแล้วในส่วนของภาพรวมในนามรัฐบาลเขาก็เร่งวางมาตรการรับมือสถานการณ์อุทกภัย14จังหวัดภาคใต้โดยเร่งบูรณาการแผนป้องกันและเตือนภัยประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคใต้ได้เปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ว่านายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกในทุกภูมิภาคและครับโดยในส่วนของภาคใต้นั้นคาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นในช่วงหลังกลางเดือนนี้ไปจนถึงต้นปีหน้ากันเลยทีเดียวหรือประมาณเดือนมกราคมปีหน้านั่นแหละครับสำหรับการเตรียมความพร้อมในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่นั้นได้มีการหารือร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรและผู้ว่าราชการในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วในเบื้องต้นนั่นเองครับพี่น้องและในสถานการณ์น้ำท่วมอย่างนี้ก็มาดูเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องของอาหารสินค้าต่างๆขาดแคลนอย่างไรกันบ้างโดยกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งแก้ปัญหาผักขาดแคลนและไข่ไก่ราคาแพงจากสถานการณ์น้ำท่วมครับพอไหม

0: น้องครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เปิดเผยถึงมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจากปัญหาราคาสินค้าเกษตรปรับตัวสูงขึ้นว่าได้มีการสั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ไปเร่งเชื่อมโยงผลผลิตผักใบจากแหล่งผลิตตรงสู่ตลาดค้าส่งทั่วประเทศสำหรับพื้นที่ประสบอุทกภัยที่เข้าถึงยากครับก็ได้ประสานขอความร่วมมือจากทางกระทรวงกลาโหมในการนำรถบรรทุกยกสูงเข้าลำเลียงสินค้าเพื่อให้ประชาชนมีสินค้าบริโภคอย่างพอเพียงแล้วได้กำชับทางพาณิชย์จังหวัดบอกว่าให้เข้มงวดการปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและดำเนินคดีทันทีทันใดหากพบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเลยครับส่วนในด้านการบริหารจัดการไข่ไก่นั้นได้มอบหมายกรมการค้าภายในหารือร่วมกับสมาคมผู้เลี้ยงและผู้ค้าเพื่อกระจายสต๊อกไข่ไก่เข้าสู่จุดที่ขาดแคลนพร้อมปรับมาตรการให้ผู้ประกอบการรายงานปริมาณสต๊อกไข่ไก่ทุก2สัปดาห์จากเดิมเดือนละครั้งเพื่อให้การติดตามสถานการณ์เป็นไปอย่างทันท่วงทีและนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็อยู่ระหว่างพิจารณาจัดส่งรถพุ่มพวงนี่แหละเพื่อนำสินค้าราคาประหยัดเข้าไปจำหน่ายยังพื้นที่ห่างไกลเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นครอบคลุมประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นข่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียกมือไหว้ขอโทษประชาชนต่อปมดราม่าเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทย้ำสื่อรัฐมีหน้าที่เสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไม่ใช่แสดงความคิดเห็นที่สร้างความไม่สบายใจพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้กำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยถึงกรณีข้อวิพากษ์วิจารณ์การโพสต์ข้อความของเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทเกี่ยวกับข่าวคุณยายเดินลุยน้ำท่วมไปซื้อน้ำปลาโดยได้ยกมือไหว้ขอโทษประชาชนพร้อมทั้งระบุว่าในฐานะผู้บังคับบัญชาได้กำชับไปยังกรมประชาสัมพันธ์และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดทั่วประเทศไทยบอกว่าให้มุ่งเน้นการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่สร้างสรรค์เป็นประโยชน์ช่วยเหลือประชาชนและสร้างขวัญกำลังใจโดยย้ำเลยครับว่าสื่อของรัฐไม่มีหน้าที่ใส่ความคิดเห็นที่อาจสร้างความไม่สบายใจให้แก่สังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะที่ประชาชนกำลังประสบอุทกภัยครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในทุกพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มกำลังโดยไม่ต้องกังวลเรื่องขอบเขตภาระหน้าที่แล้วก็ได้ส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดและนอกจากนี้ยังได้ปรับผังรายการของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยหรือตัวย่อ NBT นี่แหละเพื่อเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมและก็เป็นช่องทางรับเรื่องร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากประชาชนอย่างถูกต้องและฉับไวนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บกับโรคหนึ่งที่ชื่อว่าการละโรคโดยทางกระทรวงสาธารณสุขบูรณาการในการเฝ้าระวังการละโรคจากประเทศรัสเซียอย่างเข้มงวดเลยทีเดียวแม้ว่าปัจจุบันยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้าประเทศไทยก็ตามพ่อแม่พี่น้องครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวถึงสถานการณ์การเฝ้าระวังโรคการละโรคว่าทางกระทรวงสาธารณสุขได้ติดตามสถานการณ์เหล่านี้อย่างใกล้ชิดโดยกรมควบคุมโรคได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงคมนาคมและกระทรวงการต่างประเทศเพื่อเฝ้าระวังกลุ่มบุคคลที่เดินทางมาจากต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มเสี่ยงจากประเทศรัสเซียนี่แหละครับซึ่งก็มีรายงานข่าวการควบคุมตัวบุคคลกลุ่มเสี่ยงจำนวนหลายร้อยรายในประเทศต้นทางกันด้วยแล้วล่าสุดตอนนี้ยังไม่มีรายงานผู้ป่วยการละโรคเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครับพี่น้องแต่ว่าทางเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะยังคงดำเนินการเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดกันต่อไปครับพี่น้องและไปตามต่อกันที่ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมที่ไหนมาฟังกัน ดยคณะรัฐมนตรีได้ประกาศเพิ่มพื้นที่ประสบภัยพิบัติเพิ่มเติมในจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อให้การเยียวยาครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยมากขึ้นครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการดำเนินงานตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูประชาชนโดยกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกันซึ่งคณะรัฐมนตรีก็ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่ในการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดสมุทรสงครามจากเดิมที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่29กันยายน2569ประกาศพื้นที่ประสบภัยพิบัติและกันงบประมาณไว้ประมาณ 4,700 ล้านบาทด้วยกันเพื่อรองรับการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นการเพิ่มเติมพื้นที่ดังกล่าวคือจังหวัดสมุทรสงครามนี้เป็นผลมาจากสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่29กันยายน2569ก็เพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาสามารถดำเนินการได้ครอบคลุมพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนั่นเองครับพี่น้องและปิดท้ายกันที่ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของน้ำเรื่องอุทกภัยนี่แหละครับโดยทางรัฐบาลเร่งระบายน้ำและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั่วประเทศส่วนทางด้านกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ทยอยรวบรวมข้อมูลส่งธนาคารออมสินเตรียมโอนเงินเยียวยาล็อตแรก8ตุลาคมนี่แหละครับพี่น้องเอาละครับส่งท้ายตีคองรองข่าวในวันนี้พ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่6ตุลาคม2569นางสาวละลิดาเพริศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์น้ำท่วมหรือ JICC ว่าสถานการณ์น้ำบนถนนสายหลักของกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มดีขึ้นพื้นที่เคหะร่มเกล้ายังมีน้ำขังบางส่วนในซอยย่อยแล้วคาดว่าจะสามารถระบายได้ภายใน 2-3 วันนี้แหละครับและสำหรับการลงทะเบียนขอรับการช่วยเหลือของผู้ประสบภัยกรุงเทพมหานครข้อมูลณเวลา 8:30 น.ก็มีผู้ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ claim.bangkok.go.th แล้วกว่า 49,000 รายโดยประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิ์ได้หลายรายการด้วยกันและสามารถตรวจสอบสถานะคำร้องผ่านระบบออนไลน์ในขณะที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ได้รับข้อมูลยืนยันแล้ว2จังหวัดอันได้แก่จังหวัดสระแก้ว594ครัวเรือนและจังหวัดกระบี่17ครัวเรือนโดยทางปภ.หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขาก็จะรวบรวมและยืนยันข้อมูลจากพื้นที่ต่างๆก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินภายในเวลา20นาฬิกาของทุกวันแหละครับเพื่อโอนเงินช่วยเหลือล็อตแรกในช่วงเช้าของวันที่8ตุลาคม2569ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่บอกว่าให้เร่งทยอยจ่ายเงินช่วยเหลือโดยไม่ต้องรอให้ข้อมูลครบทั้งหมดครับและนอกจากนี้ทางปภ.ก็ได้เสนอขอความเห็นชอบเพิ่มเติมพื้นที่เพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีอุทกภัยอีก1จังหวัดคือจังหวัดสมุทรสงครามครับซึ่งได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันที่28กันยายน2569ประกอบกับปริมาณน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองมันเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วในเบื้องต้นมีประชาชนได้รับความเดือดร้อนกันแล้วกว่า 20,000 ครัวเรือนนั่นเองครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวอ้าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนแล้วผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่

0: 6:52 นะคะกลับเข้ามาสู่ข่าวยามเช้านะคะในช่วงสุดท้ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM ก็มี AM 891กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วก็เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณด้วยค่ะอยู่จังหวัดไหนฟังที่นั่นได้เลยแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะเอามาทักทายกันค่ะช่องทางออนไลน์เพจข่าวยามเช้าขึ้นไลฟ์เรียบร้อยนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะหลายท่านนะคะที่เข้ามาแล้วแชร์เข้าไปในเพจตัวเองหรือว่า Facebook ของตัวเองอย่างอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านชุมชนจังหวัดอ่างทองบอกว่าเช้านี้แสงทองผ่องอำไพไร้เมฆหมอกนะคะสถานการณ์น้ำแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยเนี่ยเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องดีใจด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยเห็นบอกว่าแชร์ไปแล้วด้วย
1: นอกจากนี้นะครับยังมีหลากหลายท่านเลยที่เข้ามาติดตามเรานะครับ อย่างพี่วนิดาแสนมนตรีก็บอกว่าสวัสดีเจ้าร ับฟังทางสวทแม่เสรียงเจ้า
0: เจ้าค่ะคุณชัยนาคุณสุชินนะคะพระรุ่งคุณสุภาพนะคะคุณสุภาพบอกว่าอยู่เมืองตากจ้า
1: ครับพี่สุเทพโกยวงศ์ครับบอกว่าแชร์ให้แล้วนะครับ
0: ขอบคุณนะครับ
1: พี่สมยศแสวงไพศาลครับสวัสดีข่าวยามเช้าสวัสดีคุณกบคุณอรพรครับจากมาบตาพุทธระยอง
0: ค่ะคุณปัญญาแสงสว่างนะคะบอกว่ารับฟังอยู่ที่วัดเผ่าเคืองคุณประภาเช่นกันนะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วก็ร่วมจัดรายการกับเราคุณวนิดานะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพิษนะคะบอกว่าบ้านโคกจานนะอากาศท้องฟ้าแจ่มใสแล้วนะคะวันนี้เพราะว่าใครอยู่อีสานวันนี้ฝนแค่ 20% ค่ะภาคเหนือก็เช่นกันนะคะลดลงแล้วยังคงภาคกลางแล้วก็กรุงเทพปริมณฑลที่ยังอยู่60แล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย70นะคะฝนไปที่ภาคใต้คุณชาตรีนะคะสวัสดีน้องชาตรีบอกว่าสวัสดีครับนะคะยินดีต้อนรับพี่แผนสู่ข่าวยามเช้าคร
1: ับ พี่ชัยนานะครับบอกว่าชัยนาสวัสดีค่ะฟังอยู่บางละมุงชลบุรีครับ
0: ชัยนานี่จะเป็นแบบ AI เลยนะชัยนาคุณตรินนะคะสวัสดีคุณพงษ์นเรศเช่นกันค่ะทักทายกันได้นะคะใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ6:55แล้วค่ะเรามาที่ข่าวดีกันหน่อยค่ะคุณแผน
1: ได้เลยครับ
0: มีข่าวดีอะไรมาฝากคุณผู้ฟังคะ
1: ตอนนี้นะครับคุณผู้ฟังครับธนาคารออมสินเขามีการชวนเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกนะครับดิจิตอลเซฟฟิงนะครับบัญชีเดียวครบทั้งออมและใช้จ่ายสะดวกได้รับดอกเบี้ยสูงนะครับรับดอกเบี้ยสูงสุดเนี่ย 2.5% ต่อปีสำหรับยอดเงินฝากที่ไม่เกิน 10,000 บาทและยอดเงินฝากที่เกิน 10,000 บาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 0.35% ต่อปีนะครับได้รับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีเปิดรับฝากสำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเปิดบัญชีขั้นต่ำเพียง1บาทและไม่เกินไม่กำหนดวงเงินรับฝากสูงสุดนะครับออมง่ายใช้จ่ายสะดวกได้ดอกเบี้ยสูงใช้ชีวิตง่ายกว่าเดิมผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกดิจิตอลเซฟวิ่งด้วยตนเองทั้งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่ผ่านแอปพลิเคชัน MyMo สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทร GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับ
0: ค่ะออมง่ายๆเลยนะคะแล้วก็ออมง่ายจ่ายใช้จ่ายก็สะดวกแล้วก็ได้ดอกเบี้ยสูงด้วยนะคะ
1: ค
0: แล้วก็ขั้นต่ำเนี่ย1บาทนะคะ1บาทขึ้นไปแล้วก็วงเงินสูงสุดเนี่ยไม่จำกัดด้วยนะคะ มาอีกหนึ่งข่าวค่ะที่ถือว่าเป็นช่วงเทศกาลใกล้สู่เทศกาลกินเจแล้วนะคะหลายๆท่านก็จะทราบดีว่าถ้าพูดถึงเทศกาลกินเจเนี่ยทางภาคใต้ต้องที่จังหวัดตรังค่ะตอนนี้เขาบอกว่ายอดขายชุดขาวในเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังในปีนี้เนี่ยค่อนข้างคึกคักค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้วยก็ไปช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการที่จะทำให้การจับจ่ายใช้สอยของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันมีความคึกคักขึ้นมาแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นบรรยากาศของการจำหน่ายแล้วก็การแต่งกายด้วยชุดขาวในช่วงเทศกาลถือศีลกินเจจังหวัดตรังเนี่ยซึ่งก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากแล้วก็ประชาชนเนี่ยเริ่มออกมาซื้อเลือกซื้อผ้าขาวชุดผ้าขาวนะเพื่อที่จะเตรียมพร้อมนะคะร่วมพิธีอัญเชิญเทพเจ้าแล้วก็ถือศีลกินเจปีนี้เทศกาลกินเจเนี่ยจะเริ่มในวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งบางท่านเนี่ยถ้าจะถึงช่วงเทศกาลกินเจวันที่9ตุลาคมเป็น ็นวันที่จะต้องล้างท้องนะคะต้องล้างท้องในวันที่9ตุลาคมสำหรับราคาชุดขาวตลาดสดเทศบาลนครตรังนะคะเขาไปสำรวจมาแล้วบอกว่าราคาเริ่มต้นเนี่ยเสื้อยืด80บาทเท่านั้นเองเสื้อคอจีนแขนสั้นแขนยาว249บาทค่ะแล้วก็ยังมีผ้าดิบกระดุมจีน7เม็ดแบบโบราณอันนี้ราคาจะแพงหน่อยนะคะอยู่ที่ 1,399 บาทที่บอกว่าแพงหน่อยคือแพงกว่า249คือการตัดเย็บแต่คุ้มค่าแน่นอนนะคะถ้ารวมแล้วก็ถือว่าไม่แพงมากเกินไปบางร้านเนี่ยเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะพ่อค้าแม่ค้ายอมรับเลยนะคะบอกว่าโอ้โหในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายชุดขาวเนี่ยมักได้รับอานิสงส์เชิงบวกจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐนี่แหละค่ะก
1: ็
0: เข้ามาช่วยเพิ่มสภาพคล่องแล้วก็ทำให้การจับจ่ายซื้อชุดใหม่ของประชาชนเนี่ยมีความคึกคักขึ้นนะคะแล้วก็คล่องตัวมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยค่ะนะคะก็ใกล้ถึงเทศกาลกินเจนะคะก็ขอให้มีความสุขกับการถือศีลกินเจซึ่งจะเริ่มในวันที่10ถึง18ตุลาคมส่วนวันที่9เตรียมล้างท้องค่ะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้ข่าวยามเช้านะคะ 6:58 นาทีหมดเวลาแล้วค่ะเรา2คนพร้อมทีมงานคุณสายชนีสั่งมาแล้วนะคะลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่29การได้เห็นสมณะหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภาณีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางรองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจ
1: ทางการรัสเซียยืนยันไม่พบการระบาดของกาฬโรคในกลุ่มเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยต่อต้านกาฬโรคในไซบีเรียการกีฬาแห่งประเทศไทยวางแผนเช่าเหมาลำการบินไทยให้นักกีฬาพาราไทยเดินทางไปแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติบริหารจัดการน้ำครอบคลุมทุกลุ่มน้ำทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะภาคใต้ที่คาดว่าฝนจะตกหนักขึ้นตั้งแต่กลางเดือนนี
2: ้นายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เปิดเผยว่าภาพรวมสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มลดลงโดยเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงการระบายน้ำอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทำให้ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับน้ำอย่างทรงตัวส่วนการระบายน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ได้ปรับเพิ่มระบายน้ำเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ท้าย